0: และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี 2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพยากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
0: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
0: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ชัยนาโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตสิรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลก ตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน 2-0 เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดจะชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมวงอันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0 เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดียวกันนเรศครูศักยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเตอร์บายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนรันอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปคอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น่า

0: สูงกว่าระดับไทยปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับไทยปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพ

0: สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
2: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
3: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
2: ค่ะนั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
3: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่างๆท่านจะเรียนนั้นขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
2: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
3: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
2: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราเป็นหายพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนไปแอบอ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
2: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
3: ค
2: ่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
3: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ1,400,000คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-400,000 คนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่จะเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
2: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
3: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315 บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศรษฐ์ก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100 บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญคร
3: ั
2: บ,
3: รบก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ ไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
2: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและก็การแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
3: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
6: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
7: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติน
6: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
7: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น นะไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้มีการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
6: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
8: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: ผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
10: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
9: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
11: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
9: ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากล ต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
13: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
14: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
13: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสคส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสคส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล นันทาแสนตุ้มรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
15: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อ าการหลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ22กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่งตำรวจเร่งสาวถึงรายใหญ่วินซัดทอดจ่อหมายจับสองผู้อำนวยการชักใหญ่อยู่เบื้องหลังฝ่ายนายกอนุทินลั่นถ้ารัฐมนตรีมีเอี่ยวก็โดนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีประเด็นเรื่องระทึกถอดถอน 5,000 ชื่อวันนี้ฝ่ายตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางลุยหาหลักฐานเสนอให้ปปช.รับต่อส่วนคดีหัวสว.ก็คืบหน้าไอลอปูดบิ๊กเนม9รายเกี่ยวคดีหัวสว.มีชื่อนายกด้วยอนุทินชาข้อมูลเชื่อไม่ได้พรรคภูมิใจไทยจ่อฟ้องหมิ่นประมาทผลพวงจากการเยือนจีนของนายกและคณะจี้ทำแอคชั่นแพลนไทยจีนดึงลงทุนบิ๊กเทคร่วมมือกับ AI ข่าวนี้ก็อึกกระทึกครึกโครมลุยรื้อทั่วภูเก็ตต่อสิ่งก่อสร้างรุกป่าสุชาติที่มีอีกหลายแห่งหลังคิกออฟไปแล้วที่หาดนุ้ยข่าวแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่หนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาฟันธงแล้วสำราญผงาดผบ.ตร.ผลงานดีฝีมือเด่นเดี๋ยวมาดู
8: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกสั่งให้รื้อเกณฑ์ใหม่ครับยืดเวลาการอุทธรณ์ด้วยเน้นสะท้อนความเป็นจริงดีเดย์เข้าครม.สัปดาห์หน้าครับข่าวเรื่องโรงเบียร์วันนี้มีประเด็นตำรวจแจ้ง3ข้อหาผู้กระทำความผิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์เมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงหลังเก่า ที่นราธิวาสก่อนวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปมีข่าวผู้ต้องหาคดีช่อโกงคนดังที่ก่อนหน้านี้อุกอาจหนีจากศาลในขณะมาไต่สวนครับประสิทธิ์เจียวกกศาลพิพากษาจำคุก4ปีกับ12เดือนรวมกับคดีเก่าด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถแอร์พอร์ตลิงค์เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานี่เกิดเหตุขัดข้องในพื้นที่ซ่อมบำรุงมีรถให้บริการแค่คันเดียวครับระยะห่างแต่ละสถานีต้องรอกันเป็นชั่วโมงนะครับกำลังเร่งแก้ไขอยู่ครับ
9: ส่วนเรื่องน้ำมันในที่สุดก็อั้นไม่ไหวเพราะราคาน้ำมันดิบโลกมันปรับตัวสูงขึ้นมาหลายวันมาแล้วในที่สุดตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาก็ประกาศราคาหน้าปั๊มแก๊สโซฮอล9195รวมทั้งดีเซลปรับขึ้น85สตางค์ต่อลิตรเท่ากันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
10: สักครู่ครับกัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
12: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
17: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน กอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
19: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
20: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
18: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: วันนี้จะมีการประชุมพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีข่าวว่าคุณอนุทินอาจจะไม่ร่วมประชุมเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้เลยโดยไม่ต้องรอมติกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าตรงนี้คนหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งตนก็ต้องให้รองประกรณ์แล้วก็แต่ละคณะกรรมการต้องดำเนินการทุกอย่างให้สุดซอยก่อนการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบถ้าเขาไม่พอใจก็ใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องและร้องเรียนอุทธรณ์ก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าจะไม่มีการนับคะแนนกันใหม่ใช่หรือไม่นายกบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่กสท.อยู่ที่กกลางทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้มีการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางมีแจ้งความเพิ่มโดยกสท.และกรมปกครองส่วนท้องถิ่นสท.ก็ได้แจ้งความในฐานะผู้เสียหายปปช.ก็ทำเรื่องนี้และประสานกับตำรวจอยู่ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ขอให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกทำงานกันแบบเต็มที่เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการก็รู้สึกแย่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนักข่าวถามว่าแล้วจะอธิบายกับสังคมยังไงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพุ่งไปเป็นพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองพรรคการเมืองนายกบอกว่านี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองข้อสั่งการที่รัฐบาลไม่ได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตรัฐบาลไม่สามารถให้มีข้าราชการเพิ่มเข้ามาด้วยการสอบที่ทุจริตด้วยการสอบตกแล้วกลายเป็นสอบได้สอบได้แล้วกลายเป็นสอบตกไม่ได้ทีนี้นักข่าวถามคำถามสำคัญว่าจะสาวถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่นายอนุทินบอกว่ามันถึงใครก็ถึงคนนั้นสาวถึงใครก็ต้องโดนอย่างที่บอกปปช.ตำรวจและหน่วยงานตรวจสอบปปท.และยังมีคณะของนายประกรณ์แต่ละคนเชื่อว่ามีความชำนาญในการดำเนินคดีในสอบสวนสอบสวนอยู่แล้วถึงคนไหนก็คนนั้นไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้เขาจะกล้ากระทำผิดเหรอแล้วก็บอกพูดจาหลายเรื่องยาวนั่นทางนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามว่าที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วหรือยังนายอนุทินบอกว่าจะตึกสีขาวหรือตึกสีครีมถ้าไปถึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็แค่นั้นเองนั่นนายกส่วนปลัดมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดมหาดไทยชี้ไม่ตอบพูดไปหมดแล้วมีประเด็นเรื่องหมายจับจ่อออกหมายจับเพิ่มอีก2 ที่ใหญ่กว่าพิชิตอันนี้แหล่งข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาหากพยานหลักฐานมีความครบถ้วนและแน่นหนาจะขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมคาดว่าในวันที่22กรกฎาคมจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเป้าหมายของฝ่ายสืบสวนคือการขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญหรือเป็นตัวใหญ่ของกระบวนการดังกล่าวผู้ต้องหากลุ่มเดิม11รายทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีสามารถเรียกตัวมาสอบสวนได้ตลอดเวลาและคดีในส่วนดังกล่าวปปช.ก็ดำเนินการไต่สวนไปแล้วทีนี้มีแหล่งข่าวแหล่งข่าวบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนเดินหน้าสืบสวนอีกแนวทางหนึ่งโดยมุ่งไปยังผู้มีบทบาทสำคัญมากกว่าเดิมขณะนี้มีเป้าหมายอยู่2รายที่ตำแหน่งสูงกว่าจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมแต่จะดำเนินการได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่ามีการเชื่อมโยงชัดเจนมากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้ที่จะจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่หากหลักฐานยังไม่ถึงก็จะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้การดำเนินคดีกับผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานที่รัดกุมเป็นพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อนี่แล้วก็ที่สำนักงานปปช.ก็มีข่าวขยายผลหลังดร.วินซัดทอดเนี่ยแล้วก็มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามประพฤติไม่ชอบบก.ปปป.ได้เชิญนายเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.อีกคนหนึ่งนายพนมเทียนเสงวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นของสถ.เข้าไปให้ปากคำแล้วอย่างไรก็ตามคณะพนักงานสอบสวนปฏิเสธให้รายละเอียดโดยระบุว่าต้องนำคำให้การทั้งหมดไปประกอบกับพยานหลักฐานของชุดสืบสวนกองปราบก่อนพิจารณาดำเนินการคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าฉะนั้นตอนนี้แนวทางการออกหมายเรียก11เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
0: ครับ
9: ก็เป็นกลายเป็นว่ามี11คน9คนเป็นข้าราชการท้องถิ่น2คนมาจากหน่วยงานอื่น
0: ครับ
9: 9บวก2 11คนนี่คือความคืบหน้า
0: แน่นอนก็มีเพิ่มเติมหน่อยครับคุณสุภาพเรื่องที่ว่าจะมีการประชุมกกลางในวันพรุ่งนี้นี่นะครับมท.4แจงปมสถ.ร่อนหนังสือแจ้งเลื่อนประชุมกกลางบอกรอให้กสทสรุปผลสอบท้องถิ่นหลังไม่ทัน23กรกฎาคมครับเมื่อคืนเนี่ยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยชี้แจงกรณีที่สทออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการเพื่อพิจารณาการบรรจุ 5,928 คนนั้นนะครับบอกว่าขณะนี้รอกระบวนการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันวันที่จะมีการประชุมกกลางซึ่งกำหนดเดิมจะมีการประชุมวันที่23กรกฎาคมพอไม่ทันจึงมีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสทดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้งครับ
9: คือผมว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไอ้เรื่องถอนชื่อออกมาจากคนที่เข้าไปทำงานแล้วมาพบว่ามีการทุจริตเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องถอนอยู่แล้วแต่จะถอนโดยใครโดยต้นสังกัดอบจ.อบต.เทศบาลซึ่งจะมีกรรมการอบจ.กรรมการอบต.กรรมการเทศบาลเป็นคนลงมติหรือกสท.กรรมการใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยสั่งเพิกถอนได้เลยที่จริงก็ได้ทั้งสองส่วนนั่นแหละแต่ว่าที่ผมว่าที่เกี่ยงกันหน่อยก็คือว่าแต่ละกรรมการแต่ละชุดเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงในกรณีจะถูกฟ้องคือถ้าผู้ที่ถูกบรรจุไปแล้วเนี่ยถูกถอนชื่อแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดแล้วเขาร้องเรียนหรือเหนือไปกว่าการร้องเรียนคือเขาฟ้องร้องอ้าวใครควรจะเป็นจำเลยล่ะทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็ยุ่งอีกเพราะว่ามันเยอะนะ
0: ครับ
9: มันเยอะนะฉะนั้นที่มีอาการเกี่ยงๆกันอยู่ว่าการเพิกถอนจะมีมติโดยใครใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าผู้ที่ถูกบรรจุไปแล้วเขาฟ้องร้องแล้วเขาจะยืนยันว่าเขาไม่ได้ทุจริตเขาไม่ได้จ่ายเงินเขาไม่ขอให้มีการแก้คำตอบเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะเขาสอบมาได้โดยสุจริตก็คงสู้กันน่ะผมว่าคงสู้กันยาวบางคนเขาอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาได้โดยการทุจริตใช้เงินใช้ทองเพื่อไปแก้คะแนนเขาก็ยอมพ้นหน้าที่ไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการรวมหัวกันฟ้องเนี่ยอันนี้เรื่องยาวเลยคุณตลพงศ์
0: ครับ
9: นี่คือเรื่องความคืบหน้าเช้าวันนี
0: ้ครับทีนี้มาดูเรื่องหัวสวครับเมื่อวานนี้คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอเนี่ยเขาไปที่รัฐสภาเอาหลักฐานที่เป็นเอกสารไปให้กับคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านในเอกสารที่มามอบให้เนี่ยระบุว่ามีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งสสพรรคภูมิใจไทย9คนครับที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวซึ่งคุณยิ่งชีพเนี่ยอ้างว่าได้มาจากคำบอกเล่าของพยานนะครับมีพฤติกรรมทั้งผู้สมัครสว.มาพบหรือว่าไปพบผู้สมัครตามสถานที่ต่างๆมีการตกลงกันนัดแนะวางแผนให้เลือกกันยังไงมีการจัดโพยกันยังไงนะครับ9คนเนี่ยก็มี1นายกอนุทินชาญวีรกูล2คุณทรงศักดิ์ทองศรี3คุณพราดรปิศนานันทกุล4คุณกรวีปิศนานันทกุล5คุณพิพัฒน์รัชกิจประการ6คุณนภินทร์ศรีสรรพาง7คุณสมสุขสมรวยวันธนียกุล8คุณพิชัยชมพูพลคนนี้เป็นสสสุราษฎร์ธานีภูมิใจไทยแล้วก็คนที่9คุณสุภชัยโพสุครับคุณยิ่งชีพเนี่ยบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มอบให้ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบในกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยส่วนคุณผลิตวัชรศิลป์ก็บอกว่าข้อมูลที่คุณยิ่งชีพเอามามอบให้นี่ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านได้มีการติดตามตรวจสอบอยู่โดยตลอดส่วนจะนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมเนี่ยคุณผลิตบอกว่าก็ตั้งใจที่จะใช้ทุกกลไก

0: วัชรศิลป์ทีนี้ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ถามเหมือนกันครับเมื่อวานคือนายกท่านบอกว่ายังไม่เห็นข่าวนะนักข่าวก็เลยถามต่อว่ามีการเปิดรายชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเลยครับคุณอนุทินถามกลับว่าเหรอก็ทุกอย่างเป็นไปตามการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงถามว่ามีการระบุชื่อของท่านนายกเป็นลำดับแรกด้วยนะครับคุณอนุทินก็ตอบว่าแสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้แล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะครับทีนี้ที่พรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรมือกฎหมายของพรรคเนี่ยก็แถลงตอบโต้ทันทีครับบอกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเอามาจากไหนนะเป็นการกล่าวหากล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งไม่เป็นความจริงนายกอนุทินจะดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทและบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ในคำแถลงและในหนังสือที่ยื่นต่อประธานวิปฝ่ายค้านนั้นทุกคนก็จะดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพในการกระทำของคุณยิ่งชีพที่ได้กระทำไปครับคุณจิบะครับ
1: ฝากก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนละพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
8: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
7: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ GASCO มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
8: บริษัทอะไรนะ
7: GASCO นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 GASCO ที่เดียวครบ
9: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน

0: 25 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
5: ์เอาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากที่ประชุมครม.เมื่อวานเนี้ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่านายกได้ให้กลับไปทบทวนในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็นำเสนอกลับครม.ในสัปดาห์หน้าวันที่27กรกฎาคมนายกได้สั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยให้จัดพื้นที่รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนแล้วก็ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจรายชื่อเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้ให้กระทรวงคมนาคมโดยให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อยกเว้นเกณฑ์บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการรับสิทธิ์ของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีวางเกณฑ์อยู่แล้วนะครับก็คือลดอายุ20ปีเนี่ยรถยนต์นะครับไม่นับมาเป็นเกณฑ์จักรยานยนต์ก็เกิน15ปีไม่ให้เอามาเป็นเกณฑ์แล้วก็มีนี่ด้วยครับกรณีรถใช้งานไม่ได้หากรถที่มีอายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแต่สภาพใช้งานไม่ได้ประชาชนสามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสภาพเพื่อรักษาสิทธิ์ได้ครับการโอนลอยและการสวมสิทธิ์กรณีที่โอนลอยไปแล้วแต่ชื่อยังค้างในระบบหรือกรณีถูกแอบอ้างชื่อเป็นเจ้าของรถกระทรวงคมนาคมก็จะออกหนังสือรับรองให้ครับเพื่อพิสูจน์สิทธิ์นี่และกำลังพิจารณาแนวทางการยกเลิกการเก็บภาษีย้อนหลังสำหรับรถที่ทะเบียนค้างในระบบมานานอาจต้องมีการจัดระบบทะเบียนใหม่หรือแก้ไขในระดับพระราชบัญญัตินี่นี่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังก็ได้ขอชะลอการนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ออกไปก่อนเหมือนกันครับเพื่อที่จะนำข้อสั่งการของนายกไปปรับปรุงในรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจากนั้นก็จะนำกลับมาเสนอต่อครม.ในสัปดาห์หน้าเหมือนกันคุณสิริพงษ์ย้ำว่าคนที่ถูกตัดสิทธินี้นะครับจะได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 ต่อ 40ซึ่งมีจำนวน6ล้านสิทธินั่นแหละครับคุณนี่ข่าวจากครม.เมื่อวานนี้นะครับเรื่องบัตรประชารัฐสวัสดิการประชารัฐครับ
6: ครับส่วนบรรยากาศผมดูแล้วหลายที่หลายจุดก็ยังทุลักทุเลนะนั่นมันดราม่า กันถึงขนาดว่าขี่จักรยานลงมาจากดอยเพื่อมาดำเนินการอุทธรณ์ร้องเรียนอะไรเนี่ยรถชนเสียชีวิตก็มีคุณธราพงศ
5: ์มีรายหนึ่งครับที
6: ่เอาสิผมก็รอให้คุณดูเรื่องพวกนี้อยู่ไง
5: มีคนสูงวัยคนหนึ่งผู้หญิงมาขออุทธรณ์ที่ธนาคารด้วยนะครับแล้วเกิดวูบครับวูบหมดสติสุดท้ายก็เสียชีวิตอันนั้นน่ะเป็นกรณีที่จะต้องไปเยียวยามากกว่าปกตินะคุณจุบาบคือมาหมดสติ ในขณะที่เข้าคิวรอการอุทธรณ์นะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
6: ครับ
5: อายุ60กว่าปีครับ
6: ครับมีหลายเคสที่ ที่เป็นจุดที่เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดเรื่องลันทด
5: ฉะนั้นเมื่อมหาดไทยจะไปให้บริการแบบนี้ทั้งวันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอทั้งให้คนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปพบไปดูแลเนี่ยคงจะดีขึ้นแล้วล่ะครับคุณเจ้าบ้านคงจะไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นแล้วล่ะครับ
6: เมื่อวานมีข่าวเอาข่าวมาขยายผลเรื่องการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยก็รู้เรื่องไปด้วยดีนะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติไป50รายเนี่ย50รายการเนี่ยครอบครองด้วยคนรายเดียวมีค่าเสียหายกว่า18ล้านแล้วถ้าหากมีการซื้อขายโฉนดที่ดินก็จะมีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทอันนั้นที่หาดนุ้ยแต่ดูแล้วไม่จบที่หาดนุ้ยเพราะคณะของคุณสุชาติจะลุยหาดอื่นต่อโดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติศิรินาถเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติให้ข้อมูลที่จริงก็รู้กันมานานแล้วว่าตรงบริเวณอุทยานแห่งชาติศิรินาถมีโรงแรมแห่งหนึ่งมีที่ดินอยู่ตั้ง 4-5 แปลงแล้วมีอยู่1แปลงมีพื้นที่ตั้ง13 ไร่เนี่ยกินพื้นที่อุทยานเต็มๆเลยตรงนี้อธิบดีกรมป่าไม้ก็ไปบัญชาการเองเมื่อวันที่20กรกฎาคมเมื่อวานซืนรัฐมนตรีสุชาติสำทับว่ามีบางแปลงอีกหลายโรงแรมอยู่ในพื้นที่อุทยานกำลังจะทยอยเข้าไปรื้อถอนให้หมดเรื่องนี้เป็นนโยบายของนายกที่ต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เราจะปล่อยไว้หรือเงยหน้าไป45องศาแล้วมีแต่คนบุกรุกป่าบุกรุกภูเขากันหมดผมนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพบว่ายังมีอีก 8-9 จุดก็ได้บอกกับผู้ว่าภูเก็ตว่าให้ตรวจสอบให้หมดถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ให้เอาเอกสารสิทธิ์มาแล้วเราจะนำมาเทียบกับพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อุทยานพิสูจน์กันแล้วเฉพาะที่หาดฟรีดัมหรือหาดนุ้ยเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าตอนลงในพื้นที่กับนายกเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยมีกำนันคนหนึ่งในตำบลนั่นแหละออกมาท้านายกกับตนว่าถ้าแน่จริงให้ไปลุยที่หาดนุ้ยสิอันนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ยกขยงกันไปลุยกันที่หาดนุ้ยไปเป็นหาดนุ้ยโมเดลนำร่องให้ดูก่อนอันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าอย่ามาท้ากันอย่าท้ารัฐบาลอะไรที่ผิดกฎหมายก็ต้องรื้อและต้องรับผิดชอบทีนี้รัฐมนตรีก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ไปรื้อที่หาดนุ้ยเนี่ยตอนที่กำลังจะกลับกำนันคนนั้นเนี่ยเขาป่วยอยู่นะแต่ก็ยังลุกขึ้นมาแต่งเครื่องแบบมาพบแล้วมากอดผมแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีทำให้เขาเห็นแล้วก็ยืนยันกับกำนันว่ารัฐบาลไม่ได้พูดเล่นนะรัฐบาลเอาจริงแล้วส่วนที่ต้องออกหน้าลุยเองเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยตนเองข้าราชการเนี่ยเขามีครอบครัวเราไปเพื่อให้เขารู้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นตนรับผิดชอบคนเดียวทั้งนั้นถ้ามีการฟ้องมีการข่มขู่ให้มาขู่ตนไม่เคยกลัวคนเหล่านี้อยู่แล้ว นี่ก็เอามาขยายความให้ฟังว่าเรื่องนี้คนจับตามองลานหย่อนไม่ได้คนภูเก็ตเขาจับตามองว่าจะลุยสุดซอยไหมมันต้องลุยให้ต่อเนื่องเพราะว่าหลายครั้งก่อนๆที่ผ่านมาลุยไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากแล้วก็กลับมาใหม่แล้วคราวนี้ก็มีความหวังนะคุณตุลาพงศ
5: ์ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: ข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ในทางคดีเนี่ยตำรวจแจ้ง3ข้อหาอันนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการนครบาล2ครับท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีกับผู้ทำผิด3ข้อหาครับก็มีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารด้วยส่วนจะดำเนินคดีกับใครบ้างเนี่ยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่ได้สอบครับเพราะว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั่นในทางคดีมีข้อมูลจากด็อกเตอร์วิเชียรชุบไทยสงฆ์ท่านเป็นอดีตนายกสภาทนายนะครับคือท่านเอาคดีซันติก้าผับเอามาเปรียบเทียบกับไฟไหม้โรงเบียร์นี่นะครับในแง่ของความรับผิดที่จะเกิดขึ้นนี่ครับคุณสุภาพด็อกเตอร์วิเชียรบอกว่ากรณีซันติก้าผับเมื่อปี2552เนี่ยคนตาย67บาดเจ็บนับร้อยนี่นะครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยหลายคนนะครับแล้วหนึ่งในจำเลยนั้นก็เป็นผู้บริหารของผับด้วยโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาครับเพราะเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่แหละแล้วก็ยังให้ชดใช้สินไหมทดแทนกับผู้เสียหายรวมกว่า5ล้านบาทนั่นความผิดของผู้ประกอบการทีนี้ความรับผิดของหน่วยงานรัฐครับมีผู้เสียหาย13คนไปยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางครับแล้วศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าอาคารนั้นไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟไม่มีระบบตรวจจับความร้อนไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่มีไฟฟ้าฉุกเฉินวัสดุที่ใช้ก็ติดไฟง่ายดัดแปลงอาคารไม่ได้รับอนุญาตอีกต่างหากอีกทั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยการตรวจสอบทั้งที่อาคารอยู่ห่างจากสำนักงานเขตวัฒนาเพียงไม่มากจึงถือว่าความเสียหายของผู้ฟ้องเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าพนักงานศาลได้พิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจำนวน 5,794,250 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยครับคุณจิบา
6: อันนี้ที่ซันติก้าใช่ไหม
5: ใช่ครับกรณีซันติก้าครับ
6: คราวนี้ก็น่าจะเทียบเคียงได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่โยธาของเขตจตุจักรเนี่ยคล้ายๆเขาไปตรวจและเช็คลิสต์อยู่นะเมื่อเดือนเมษาเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่ต้องเช็คหลายเรื่องอันนั้นเรียบร้อยไหมอันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมอันนี้ต้องปรับปรุงไหมก็ไม่รู้เช็คลิสต์กันยังไงแต่ว่าพอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาประตูหนีไฟก็มีปัญหาทางออกฉุกเฉินก็มีปัญหาการวางโต๊ะวางเก้าอี้อะไรก็แน่นจนกระทั่งวิ่งกันไม่ได้ขยับกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่หนึ่งนะอันนี้เรื่องเจ้าหน้าที่เขตนะเรื่องที่สองมีคนคุยกันเยอะตอนเนี้ยว่าตำรวจก็ต้องรับผิดชอบตำรวจท้องที่หรือตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะว่าไม่ไปตรวจตราให้มันเป็นไปตามข้อตกลงตามกฎเกณฑ์กติกาถ้าไปตรวจ แล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยนะถึงไฟไหม้คนก็ไม่เจ็บไม่ตายเท่านี้แล้วผมเห็นในเพจของพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรเนี่ยท่านเป็นตำรวจเก่าท่านก็บอกว่าตำรวจที่ได้ผลประโยชน์หรือรับส่วยจากสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยแต่ก่อนมีแต่ตำรวจท้องที่ตอนหลังก็มีกองปราบเข้ามาเอี่ยวด้วยตอนหลังก็มีตำรวจสวัสดิการเด็กและเยาวชนเข้ามาเอี่ยวด้วยเพราะเขาสามารถที่จะเข้าไปตรวจได้ว่ามีเด็กและเยาวชนมาเที่ยวไหมแล้วไม่รู้ยังไงตอนหลังๆเนี่ยมีตำรวจ13 หน่วยที่เจ้าของสถานบันเทิงเจ้าของสถานบริการเนี่ยต้องใส่ซองให้มันมากขึ้นไปทุกทีไงไม่รู้หน่วยไหนต่อหน่วยไหนมั่งเยอะไปหมดทีนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรมั่งกับกรณีที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยต้องจะต้องถูกดำเนินคดีไหมอันนี้ก็เป็นคำถามขึ้นมาเฉยๆว่าเจ้าหน้าที่เขตก็ควรจะต้องรับผิดชอบยังไงตำรวจท้องที่ตำรวจหน่วยอื่นๆที่บอกว่าไปตรวจตราอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบยังไงอันนี้ก็ผมว่าเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อเรื้อรังไปอีกนาน
5: ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: ดูเรื่องของคุณประสิทธิ์เจียวกกครับประสิทธิ์เจียวกกนี่เขาเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนนะครับหลอกลงทุนซื้อคูปองซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเขาก็ถูกขังอยู่ในเรือนจำครับทีนี้เมื่อวันที่22ธันวาคมปี2565ก็เบิกตัวไปขึ้นศาลครับพอมาขึ้นศาลครับปรากฏว่าหนีครับสาเหตุที่หนีได้เนี่ยเพราะว่าไปแอบขโมยเอากุญแจปลดโซ่ตรวนเอาไว้ตั้งนานแล้วพอมาขึ้นศาลทำทีไปเข้าห้องน้ำนะแล้วก็มีลูกน้องช่วยอีกคนหนึ่งวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับถูกจับได้วันนั้นเลยล่ะทีนี้ศาลพิพากษาเมื่อวานนี้ครับก็คือให้จำคุกประสิทธิ์จำคุก4ปีกับ12เดือนครับแล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีอื่นรวมทั้งหมด6คดีด้วยไม่รู้จะเท่าไหร่แหละส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องที่คอยช่วยเหลือเนี่ยเจอเข้าไป3ปี6เดือนครับนี่ประสิทธิ์เกี่ยวกกครับคุณสุภาพ
6: ผลพวงจากนายกไปเยือนจีนเนี่ยก็มีข่าวนี้ตามมาอนุทินจี้ให้ทำแอคชั่นแพลนไทยจีนคือนายกได้แจ้งให้ครม.รับทราบผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการทั้งการหารือกับประธานาธิบดีกับนายกกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเช่น AI และยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนั้นก็มีการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขสาขาสำคัญอื่นๆนายกได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ในแต่ละด้านโดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและให้รายงานความคืบหน้าต่อครม.เพื่อขับเคลื่อนผลการหารือให้เป็นผลสำฤทธิ์โดยเร็วอันนี้สำคัญที่สุดแปลว่านายกนี่ก็รู้จุดอ่อนของระบบราชการอยู่นะ
5: ครับ
6: คือที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลาเดินทางไปต่างประเทศไปทำข้อตกลงอะไรต่างๆเยอะนะที่กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีจังได้ทำข้อตกลงโน่นนี่นั่นคนก็มีความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่พอผ่านไปนานๆเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่ไปลงนามกันไว้เนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ไหนมันหายไปเลยนะเคยมีนายกบางคนสั่งให้ไปรื้อดูพบว่าโอ้โหมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเรื่องที่นอนอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยทางเขาก็ไม่ขยับทางเราก็ไม่ขยับแล้วก็เลยที่ตื่นเต้นว่าไปตกลงกันทำโน่นทำนี่เนี่ยมันไปไม่ถึงไหนเพราะไม่มีแอคชั่นแพลนว่าฝ่ายเขาต้องทำอะไรฝ่ายเราต้องทำอะไรไม่มีตอนหลังๆก็พยายามจะแก้ปัญหานี้นี่คราวนี้นายกกลับมาก็เอาเลยจี้เลยว่ามันควรจะมีแอคชั่นแพลนว่าข้อตกลงแต่ละข้อตกลงเนี่ยเราต้องทำยังไงเขาต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรมีอะไรติดขัดตรงไหนจะแก้กันยังไงไม่งั้นพอไปลงข้อตกลงกันไว้แล้วเนี่ยกลับมามันก็ฝุ่นก่อเคลอะไปหมดอ่ะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็ถือว่านายกเข้าใจปัญหาว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร
5: ครับอ้าวสำหรับท่านที่สนใจจะไปลงทุนในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบังวาระ1ระยะ2อยู่ในพื้นที่ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับโครงการนี้เนี่ยการเคหะแห่งชาติเขาจะให้มีการยื่นซองประกวดราคากันนะครับในวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.อันนี้ช่วงเวลาที่ให้ยื่นเสนอราคาแล้วก็จะเปิดซองในเวลา 10:45 น.ที่ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สินชั้น5อาคาร1ตึก16การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ที่คลองจันทน์นะครับพื้นที่โครงการเคหะชุมชนแหลมฉบังวาระ1ระยะ2ครับค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์ขั้นต่ำ 2,90,000 บาทระยะเวลาการเช่า15ปีแต่ว่าจะเป็นแบบขั้นบันไดครับคุณจุภาพ
6: ครับเรื่องการโยกย้ายในกระทรวงเกษตรก็เป็นที่จับตามองหน่อยเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ดักหน้ากันไปเยอะสุดท้ายก็เอาเฉพาะที่ผ่านครม.เมื่อวานก่อนย้ายแต่งตั้งปลัดคนเดียวก่อนระดับอธิบดีนั้นยังปลัดที่ได้รับการแต่งตั้งก็ขึ้นมาจากกรมวิชาการคือกรมวิชาการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกรมใหญ่กรมที่มีความสำคัญโดยปกติแล้วเนี่ยพอขึ้นชื่อว่ากรมวิชาการก็มักจะจินตนาการว่าเป็นกรมที่ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเพราะทำงานด้านวิชาการแต่กระทรวงเกษตรเนี่ยกรมวิชาการถูกจัดอันดับว่าเป็นกรมใหญ่ใครมาเป็นอธิบดีกรมนี้ก็ถือว่าได้ผ่านงานกรมใหญ่ปลัดกระทรวงในอดีตหลายคนก็ขยับขึ้นมาจากกรมวิชาการการเกษตรนี่แหละคราวนี้ก็ย้ายคนเดียวก่อนส่วนสัปดาห์หน้าจะมีการโยกย้ายอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็น่าจับตามองสุริยะปัดโยกย้ายโยนปลัดมีหลักฐานให้ร้องได้บอกว่าไม่เคยโยกย้ายใครเพราะไม่สนองนโยบายการเงินการแต่งตั้งเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเกษตรให้ดำเนินการฉะนั้นตั้งปลัดขึ้นมาก่อนเพื่อให้ปลัดไปดำเนินการโยกย้ายอธิบดีในคราวถัดไปครับ
5: ครับเอาความขัดข้องของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ย พราะว่าเกิดขัดข้องทางเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติมีหน้าล่ะมันถึงมีได้วิ่งได้แค่หนึ่งขบวนครับมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีครับแปลว่ากว่าที่จะมาคันหนึ่งยืนรอที่สถานีเนี่ยตีไป1ชั่วโมงเลยครับรอไป1ชั่วโมงจากประมาณ5นาที10นาทีในเวลาเร่งด่วนครับเมื่อเช้านี้คงยุ่งเลยล่ะสำหรับผู้ใช้บริการ Airport Link ครับ
6: ปัญหาไม่เยอะ Airport Link เนี่ยคนก็โดยสารก็น้อยเอาว่าที่จินตนาการไว้ในอดีตเนี่ยมันพลาดหมดเพราะตอนที่จะทำแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยคิดว่าคนมาเช็คอินที่มักกะสันแล้วก็นั่งรถปรูดไปโน่นเลยสนามบินสุวรรณภูมิสะดวกตอนที่คิดทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีมอเตอร์เวย์ตอนที่คิดทำตอนนั้นยังไม่มีทางด่วนยกระดับที่บางนาตราดตอนนั้นรถติดมากใครจะไปสุวรรณภูมิก็เป็นเรื่องลำบากก็เลยให้มีแอร์พอร์ตลิงก์พอสร้างแอร์พอร์ตลิงก์เสร็จปรากฏว่ามอเตอร์เวย์ก็เกิดทางด่วนยกระดับบางนาก็เกิดคนไปก็สะดวกแล้วใครมันจะเสียเวลาบุกไปเช็คอินที่มักกะสันเพื่อนั่งรถไฟ
5: ครับ
6: ไม่มี คนบึงไปเองใช้รถยนต์บึงไปเองสะดวกกว่า
5: ครับ
6: ถนนหนทางก็สะดวก2ทาง2 3เส้นทางมีเลนเยอะ
5: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นการคำนวณเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ย
5: ครับ
6: ครับ
5: อานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคอน
16: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
17: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
18: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: น้ำพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 10:10 นที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งหน้าที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:10 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันพุธนะคะวันนี้วันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะเจอกันทางคลื่น FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะหรือว่าจะติดตามทางFacebook ก็ได้นะคะหรือว่าจะเม้นถามหรือว่าคุยกันได้เลยนะคะในช่วงวันนี้เช้าวันพุธกลางสัปดาห์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะได้ไปติดตามดูประเด็นข่าวต่างๆนะคะก็ดูสภาพอากาศกันก่อนเนาะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะแล้วฝนเวลาที่ตกเนี่ยจะตกหนักนะในช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกอันนี้ก็จะต้องระวังเป็นพิเศษกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเรื่องของสภาพอากาศสำหรับในวันนี้นะคะที่เปิดดูกรมอุตุเขาก็เปิดรายชื่อนะคะสภาพอากาศวันนี้42จังหวัดเขาก็เตือนมานะคะว่าระวังฝนถล่มแล้วก็อาจจะตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอน อนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะมีแนวโน้มทวีแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปได้ตอนนี้เคลื่อนผ่านบนตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะในช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569 ค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะร้อยละ60เช่นเดียวกันภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ค่ะภาคอื่นๆนะคะภาคกลางร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกร้อยละ40ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ30ค่ะกรุงเทพกับปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ถือว่าเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ฉันยังไม่เจอฝนแต่ดูเหมือนครึ้มๆแต่ก็ไม่ตกอะใช่ไหมแต่เช้าวันนี้ค่ะสำหรับใครที่เติมน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นนะคะดิฉันว่าเขาอ่านไว้นานเหมือนกันนะเพราะปกติแล้วราคาน้ำมันดิบของโลกนี่ขึ้นมาทะลุทะลวงไป85นู่นเลยแล้วราคาน้ำมันของเราปกติถ้าขึ้นแบบนี้ประกาศไว้ 2-3 ครั้งละนะคะรอบนี้ก็ประกาศขึ้นเช้าวันนี้ตี5นะคะ22กรกฎาคมตี5เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยประกาศตั้งแต่ช่วง2ทุ่มกว่านะคะราคาน้ำมันถ้าเป็นของดีเซลนะคะแก๊สโซฮอลเนี่ยจะขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินก็เช่นเดียวกันนะคะแก๊สโซฮอลดีเซลขึ้นเท่ากันหมดเลยค่ะขึ้นเท่ากันหมดเลยนะคะบวกมา85สตางค์ต่อลิตรนะคะราคาน้ำมันขายปลีกวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นราคาน้ำมันใหม่นะคะเพราะว่าจากที่เราเติม20-29บาท94ก็ไม่มีละต่ำกว่า30ก็จะเป็น30บาท75นะคะส่วนแก๊สโซฮอล์91เป็น35บาท42ค่ะแก๊สโซฮอล์95เป็น35บาท79นะคะส่วนเบนซิน44บาท78ค่ะดีเซล B20 นะคะ30บาท79ส่วนดีเซลนะคะก็ขยับมาเป็นจาก34บาท94เป็น35บาท79สตางค์ค่ะอันนี้คือราคาน้ำมันที่ต้อนรับเราตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็อันนี้แหละก็เดี๋ยวในภาพบรรยากาศเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้อื่นๆที่น่าสนใจถ้าเราดูนะคะคุณผู้ฟังมีอะไรประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยนะช่วงนี้ก็เป็นมาตรการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในช่วงของสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี้วันอังคารตรงกับวันที่28ซึ่งเป็นวันหยุดนะคะเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็จะเป็นการประชุมครม.ตรงกับวันที่27ค่ะฉะนั้นวันจันทร์ที่27เนี่ยนะคะจะเป็นวันที่วันจันทร์ที่27จะเป็นวันทำงานตามปกติบางคนคิดว่าฟันหลอ1วันจะเป็นวันหยุดยาวหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะ25วันเสาร์26วันอาทิตย์ค่ะ27วันจันทร์วันจันทร์เนี่ยนะคะผู้ฟังวันจันทร์ที่27เนี่ยก็คือเป็นวันทำงานปกติใช่มั้ยฉะนั้นใครจะมีวันหยุดยาวไปจนถึงวันที่29ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วหยุดวันเข้าวันเสาร์วันพฤหัสบดีที่30นะคะแล้วก็จะเป็นไอ้ภาพที่เราอ่ะต้องหยุดราลากันเอง27เนี่ยจะลากันเองนะคะ27ลาเป็นจะเป็นลากิจลาพักผ่อนก็ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นลากิจลาพักผ่อนก็ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะวางแผนคุณต้องลาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะวันนี้22แล้วใช่ไหมแต่บางคนอาจจะลาแล้วนะคะแต่บางคนคิดว่าเดี๋ยวรอว่าครม.เขาจะมีวันหยุดให้ไหมไม่มีค่ะวัน27อาจจะเป็นลากิจหรือว่าลาพักผ่อนก็ได้นะคะจะได้มีวันหยุดยาวติดต่อกันไปอันนี้แนะนำกันให้ทราบไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไอ้ประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือแตะไปเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในช่วงของวันจันทร์ผ่านไปนู่นนะโหกว่าจะกลับมาไม่แน่นะครม.เขาอาจจะหมายถึงว่ารัฐบาลก็อาจจะให้สัมภาษณ์ในช่วงวันหยุดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะดิฉันว่านู่นน่ะวันปกติก็คือวันศุกร์ที่31นู่นน่ะแต่คนที่จะยื่นอุทธรณ์ก็ยื่นอุทธรณ์ไปก่อนเพราะเขาขยายเวลาให้ยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่20กันยายนใช่มั้ยคะวันนี้ช่วงนี้ก็มีคนยื่นอุทธรณ์กันเยอะแล้วนะคะมีการยื่นอุทธรณ์กันส่วนเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ ทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ท่านก็พูดยาวนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดยาวหลายหลายประเด็นเรื่องของการสอบโกงท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นไอ้อะไรนะที่ว่ารายชื่อผบ.ตร.คนใหม่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่านี้ด้วยนะคะที่นายกออกมาพูดถึงนะคะคือนายกเองเนี่ยนักข่าวก็ต้องถามท่านนานๆท่านกลับมาเนาะท่านจะเดินทางบ่อยเป็นพิเศษหน่อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ท่านก็พูดแล้วนะคะว่าคือเดี๋ยวรอให้ทางครม.เขาหารือกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าท่านก็ท่าทีท่านก็หนุนนะให้ปรับเกณฑ์เงื่อนไขบัตรคนจนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนายกสั่งการมาเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกอยากให้มีการดูแลประชาชนดีที่สุดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อุทธรณ์ส่วนประชาชนคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ให้ตนเองได้ก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติมไปอีกทีหนึ่งนะคะก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนายกได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นเดียวกันค่ะโดยให้ดูว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้นเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสิทธิ์ประชาชนหรือทะเบียนขาดต่อชำระเป็นเวลานานนะคะจะไปยกเลิกก็ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังนะคะตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาว่าจะยกเลิกอย่างไรเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติจะเป็นต้องจัดระบบทะเบียนใหม่ก็เป็นข้อสั่งการนะคะของนายกขณะที่กระทรวงการคลังนะคะขอชะลอการโยกค่ะรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6ล้านรายนะคะเพื่อไปรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์การครอบครองรถนะคะเพื่อนำข้อสั่งการของนายกไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติค่ะถามว่าที่ประชุมครม.รับทราบข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในการยกเว้นหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วใช่หรือไม่นายสิริพงษ์ก็บอกว่าครม.รับทราบแล้วค่ะโดยกระทรวงการคลังจะนำไปพิจารณาทบทวนนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กับประชาชนว่าที่มีข่าวไทม์ไลน์การได้รับสิทธิ์ต่างๆออกมาเนี่ยอยากให้รอฟังมติครม.ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก็ย้ำว่านายกได้สั่งการให้ขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์นะคะคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาหลักเกณฑ์ส่วนคนที่ยังไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้หมายความว่าสละสิทธิ์เพราะมีการเลื่อนมติครม.นะคะนายกกังวลหรือน้อยใจหรือไม่ที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นายสิริพงษ์ก็บอกว่าไม่ค่ะเข้าใจว่าการมีปัญหาเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนสมหวังย่อมดีใจคนผิดหวังก็ย่อมต้องตำหนิเป็นเรื่องธรรมดาในการขึ้นทะเบียนทุกครั้งคำถามคือ 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่มีการลงทะเบียนใหม่เลยค่ะคนที่ควรจะมีโอกาสรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก2ล้านคนอาจจะมีประชาชนบางคนที่ยากจนจริงแต่ว่าหลุดออกไปเพราะหลักเกณฑ์เก่าขณะที่วันนี้หากดูจากโลกโซเชียลจะเห็นว่ามีบางคนนะคะที่เขาได้รับสิทธิ์ก็คือการสร้างความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้ดังนั้นนายกไม่ได้น้อยใจรัฐบาลทำสิ่งที่ถูกต้องยืนยันว่าหลักเกณฑ์ต่างๆใช้ดุลพินิจน้อยมากโดยไม่ได้ใช้ดุลพินิจของผู้นำชุมชนเพียงแต่หลักเกณฑ์ต่างๆเมื่อมาถึงการปฏิบัติหากข้อไหนที่แข็งไปเราก็ปรับนะคะทางด้านนางสาวภัทรอนงค์ณเชียงใหม่ค่ะรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากตลาดเอเชียเที่ยวไทยในปี2569คาดการว่าจะอยู่ที่22ล้านคนจากเป้าหมายทั้งตลาดต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปีที่33ล้านคนโดยประเทศที่มีสัดส่วนเป็นสัดส่วนใหญ่หลักๆ ก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะคะคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 5.13 ล้านคนบวกขึ้นไปจากปี2568ประมาณ 14.8% เป็นคาดการใหม่ค่ะที่เพิ่มแรงสนับสนุนจากการเดินทางเยือนประเทศจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยนะคะพร้อมคณะเข้าไปแล้วทำให้ตัวเลขปรับขึ้นได้มากกว่าเดิมแต่อาจจะไม่สามารถกลับไปสู่จุดก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อปี 2562ที่เข้ามาเกือบ11ล้านคนได้เพราะว่ายังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆโดยเฉพาะภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ดีมากนักอันนี้ก็สั่งให้ทบทวนนะคะสำหรับบัตรคนจนค่ะก็เดี๋ยวให้ไปเร่งดูนะคะสั่งทบทวนเกณฑ์คนจนเร่งหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกบอกว่ารัฐบาลเนี่ย เข้าหาลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำเนียบรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผลการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยและรัฐมนตรีมหาไทยได้กล่าวนะคะในครม.ถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะสิ่งสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองค่ะทั้งที่มีความเดือดร้อนและก็ความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเช่นผู้มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ข้อมูลยังค้างในทะเบียนหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะแต่หลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะแล้วก็นายกเน้นย้ำนะคะประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกค่ะไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบก็เลยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนี่ค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังโดยพิจารณาเร็วๆส่วนกรมการขนส่งทางบกก็ให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคค่ะทางด้านกระทรวงการคลังก็ให้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจจะทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงครม.ให้เร็วที่สุดอันนี้แน่นอนนะคะก็คงจะรอไปเป็นนู่นเลยนะคะวันที่27นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไม่ได้พูดอะไรกันส่วนเมื่อวานครม.นั้นมีการเห็นชอบวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะเป็นวันคล้ายวันพระเจ้าสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าขอให้เห็นชอบ12สิงหาคมของทุกปีก็เดี๋ยวจะได้มาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็เมื่อวานครม.ที่น่าสนใจจะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องยกย้ายนะเป็นเรื่องยกย้ายเดี๋ยวก่อนนะคะเน็ตเป็นอะไรอ๋อมีเรื่องของครม.ครม.ข้อแผนประมงแห่งชาติ

ครม.เคาะแผนประมงชาติ5ปีกลาง4ยุทธศาสตร์นะคะครม.มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการบริหารการประมงแห่งชาติระยะที่5ปีนะคะแผนดังกล่าวประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์หลักนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็พัฒนาการประมงไทยทั้งระบบอันนี้เขาจะมีเป้าหมายค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานการประมงไทยสู่ระดับสากลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะสร้างความเชื่อมั่น

ในตลาดโลกแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งในภาพรวมนี้นะคะคุณผู้ฟังร้อยเอกภัทรดารัตน์เนี่ยท่านออกมาพูดถึงแผนประมง5ปีนะคะการปี4ยุทธศาสตร์แก้ IUU ดันประมงไทยสู่มาตรฐานโลกซึ่งในภาพตรงนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภาคการประมงไทยเป็นสารสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่ายังเผชิญความท้าทายจากทรัพยากรน้ำที่ลดลงนะคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็มาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะรัฐก็เลยกำหนดนโยบายและแผนฉบับนี้นะคะเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาการประมงไทยแบบทั้งระบบนะคะทั้งระบบซึ่งตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรการบริหารจัดการการทำประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงแผนนี้ก็เป็นแนวทางขับเคลื่อนผ่าน4ยุทธศาสตร์18กลยุทธ์ค่ะครอบคลุมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำแล้วก็ระบบนิเวศนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะคะการยกระดับศักยภาพชาวประมงแล้วก็ผู้ประกอบการการพัฒนามาตรฐานสินค้าการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยในตลาดโลกนะคะทางด้านร้อยเอกภัทรดารัตน์เนี่ยก็มีการเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงครั้งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกลไกสําคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํานะคะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมประมงแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงไทยในตลาดโลกนะคะเพื่อให้ภาคการประมงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนโยบายของครม.เมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเคาะแผนนะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะดูว่าจะมีการเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าหรือเปล่าหลังจากที่เขามีการยกเลิกไฮสปีดนะคะ3สนามบินเลิกสัญญาแล้วใครจ่ายเปิดบินความเสียหายนะคะมาเปิดบินความเสียหายซึ่งเป็นหลักแสนล้านนะอันนี้พอเลิกสัญญาแล้วก็ไม่รู้นะก่อนการเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยสกพอ.เคยมีหนังสือลงวันที่7พฤษภาคม2569เขาก็เตือนถึงความเสียหายมหาศาลหากต้องเลิกสัญญาตัวเลขที่ประเมินไว้มีตั้งแต่ค่าแอร์พอร์ตเรลลิงค่าเวรคืนที่ดินกว่า10,000 ล้านไปจนถึงผลกระทบต่อรถไฟไทยจีนแล้วก็สนามบินอุตภเปาตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดคือรายได้รัฐจากโครงการอุตภเปาที่อาจจะหายไปถึงระดับ 1.3 ล้านล้านบาททั้งหมดนี้เป็นการประเมินของสกพอ.ที่ออกมาเตือนไว้ล่วงหน้านะคะจากนี้ก็คงจะต้องติดตามดูว่าท้ายที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราได้ยินเสียงจากฝ่ายเอกชนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือว่ากลุ่ม CP ในฐานะคู่สัญญาก็ยืนยันว่าการเลิกสัญญาเป็นทางออกที่ชอบธรรมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตอนนี้ก็พลิกไปดูด้านอีกด้านของเหรียญนะคะนั่นก็คือเอกสารของทางสกพอ.ที่ประเมินว่าถ้าเลิกสัญญาจริงประเทศจะต้องจ่ายอะไรบ้างนะคะโครงการก่อนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาอ่ะมีระยะทาง220 กิโลเมตรมูลค่าโครงการกว่า 2.24 แสนล้านบาทอายุสัมปทาน50ปีความเสียหายที่สกพอประเมินไว้ต่อจากนี้ก็ต้องอ่านบนฐานของเดิมพันระดับนี้นะคะหนังสือฉบับนี้ลงวันที่7พฤษภาคม2569ค่ะลงนามโดยเลขาธิการสกพอจุฬาสุขมานพนะคะส่งถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื้อหาก็เปิดด้วยการยอมรับตรงไปตรงมาว่าการเดินโครงการต่อจะใช้สิทธิ์เลิกสัญญาเป็นสิทธิ์และก็ดุลพินิจของคู่สัญญาพร้อมกับประเมินความเสียหายที่จะอาจตามมาเป็นข้อๆดังนี้นะคะบินใบแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไปแล้วและอาจจะเป็นข้อพิพาทนะคะสกพอ.ก็เลยบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแอร์พอร์ตเรลลิงนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2564อยู่ที่ประมาณ 1,501.17 ล้านบาทพอรวมค่าปรับปรุงระบบARL กับงานเตรียมการก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงเข้าไปอีกจะมีมูลค่าประมาณ4,538ล้านบาทค่ะเงินก้อนนี้คือสิ่งที่ลงไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหากเลิกสัญญาก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นประเด็นเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญารายการที่2ที่ดินเวรคืนกว่า10,000 ล้านรายการต่อมาคือเงินภาษีที่รัฐจ่ายไปเพื่อเตรียมพื้นที่ให้โครงการภาครัฐก็ได้ดำเนินการเวรคืนที่ดินแล้วก็รื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อรองรับโครงการไปแล้วค่ะโดยใช้งบประมาณราว 1,180 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์
โฆษณาและการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่รฟท.ต้องยกเลิกไปเพื่อโครงการนี้ด้วยนะคะประเด็นที่สกพอ.ห่วงก็คือหากโครงการไม่เกิด

0: เกิดที่ดินเวนคืนและลงทุนไปแล้วเหล่านี้จะกระทบต่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐทันทีนะคะส่วนรายการที่3ลูกโซ่ถึงรถไฟไทยจีนความเสียหายไม่ได้จบแค่ในโครงการนี้ค่ะแต่จะลามไปถึงโครงการข้างเคียงเพราะว่าโครงสร้างโยธาช่วงบางซื่อดอนเมืองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าหากรถไฟ3สนามบินยุติลงไปปุ๊บเนี่ยภาครัฐอาจจะต้องลงทุนงานระบบในช่วงดังกล่าวเพิ่มเองราว22,000 ล้านอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ2 ถึง 3 ปีซึ่งจะทำให้แผนเชื่อมโยงนะคะเป็นแผนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางรางของประเทศสะดุดตามไปด้วยบินใบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ค่ะสกพอบอกว่าการยุติโครงการเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาแล้วก็เมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งมีเงินลงทุนโครงการราว218,788 ล้านบาทหากเงื่อนไขภาครัฐของโครงการ UTP ไม่ครบถ้วนเอกชนคู่สัญญาโครงการอุตภเปาอาจจะใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายได้เช่นกันตัวเลขที่สะเทือนที่สุดก็คือรัฐอาจไม่ได้รับรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุนของการโครงการอุตภเปานะคะคิดก็เป็นมูลค่าประมาณ1.3 ล้านล้านบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่การล่มของรถไฟ3สนามบินไม่ใช่เรื่องของโครงการเดียวแต่จะเป็นหมุดตัวหนึ่งที่หักหลุดอาจจะดึงเมกะโปรเจกต์ทั้งพวงของ EEC ให้สั่นคลอนตามไปประการที่5ต้นทุนของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยต่อให้ตัดสินใจเลิกแล้วเริ่มใหม่ก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกลงนะคะเขาก็ประเมินว่าหากต้องเริ่มโครงการใหม่เนี่ยค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10-15%จากความผันผวนเชิงลบของเศรษฐกิจโลกและไม่ว่าจะเลือกให้รัฐทำเองหรือคัดเลือกเอกชนรายใหม่ต่างก็ต้องใช้เวลาประมาณ7-8 ปีโดยกรณีหาเอกชนใหม่ยังต้องผ่านขั้นตอนยุติสัญญาเดิมจ้างที่ปรึกษาทบทวนการศึกษาจัดทำเอกสารปรากฏราคาสำรวจตลาดคัดเลือกและก่อสร้างกว่าจะได้เปิดบริการนะคะรายการที่6ราคาที่ตีเป็นเงินไม่ได้บินใบสุดท้ายไม่มีตัวเลขค่ะแต่อาจจะแพงที่สุดนะคะสกพอเตือนว่าการยกเลิกสัญญาอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่อการลงทุนในพื้นที่ EEC แล้วก็ต่อการดำเนินโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนในภาพรวมก็เป็นความสูญเสียที่ไม่อาจจะประเมินเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้นะคะสิ่งที่ทำให้เอกสารฉบับนี้น่าคิดคือมันไม่ได้เป็นเพียงบทวิเคราะห์ย้อนหลังแต่เป็นคำเตือนล่วงหน้าของสกพอที่วางบินทั้งหมดไว้บนโต๊ะตั้งแต่7 พฤษภาคม 69แล้วก็เสนอทางเลือกให้เดินโครงการต่อด้วยซ้ำไปแต่เพียงเดือนเศษต่อมาที่ประชุม3ฝ่ายในวันที่24 มิถุนายน 69เนี่ยเขามีมตินะคะให้เอกชนเนี่ยได้พิจารณาเดินหน้าเลิกสัญญาตามข้อ 6.2 คำถามก็ไม่ใช่แค่ใครจ่ายแต่คือเมื่อเห็นบินขนาดนี้แล้วอะเห็นใดทุกฝ่ายจึงยังเลือกทางที่จะนำไปสู่การเลิกสัญญานั่นคือปริศนาที่เขาจะไขในตอนต่อไป48วันที่เปลี่ยนทุกอย่างจากคำเตือนสู่มติเลิกสัญญาคือเจาะนะคะจากฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจาะช่วงเวลา48วันระหว่างหนังสือเตือนจากสกพอเมื่อ7 พฤษภาคมกับมติที่ประชุม3ฝ่ายเมื่อ24 มิถุนายนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมคนที่เคยเตือนจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของมติที่เปิดประตูให้เลิกสัญญาตัวเลขความเสียหายทั้งหมดในรายงานตอนนี้เป็นการประเมินของทางสกพอตามหนังสือของลงวันที่7 พฤษภาคม 69ก็เป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาก็ไม่ใช่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะหรือที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางตัวเลขจริงอาจจะแตกต่างไปตามผลของการเจรจาข้อพิพาทและกระบวนการทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ภาพของสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะถ้ายกเลิกแล้วเลิกสัญญาแล้วใครจ่ายเพราะว่าพอเปิดดูความเสียหายมันเป็นหลักไม่ใช่น้อยไม่ใช่เป็นหมื่นนะคะไม่ใช่เป็นหลักหมื่นล้านนะคะมันเป็นหลักแสนล้านเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูนะคะว่ารัฐบาลนี้จะมีแนวทางออกอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค่ะที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถนำรถไฟฟ้าออกมาให้บริการได้ตามปกติสามารถใช้บริการเดินรถได้เพียง1 ขบวนค่ะส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถก็ช้าเป็นประมาณ1 ชั่วโมงต่อขบวนนะคะบริษัทเขาก็แนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยวางแผนการเดินทางแล้วก็พิจารณาใช้บริการขนส่งสาธารณะอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความช้ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ประกาศแจ้งมานะคะวันนี้เองค่ะตอนเช้าเนาะวันที่22วันพุธก็เลยทำให้ Airport Rail Link ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงได้นะคะคือเขาสามารถ ให้บริการเดินรถชั่วคราวได้แค่ขบวนเดียวอ่ะมีความถี่ก็โอ้โหกว่าจะเจอกันอีกทีรอเป็นชั่วโมงค่ะคนที่จะไปสนามบินเนี่ยนะคะก็อาจจะช้านะบริษัทเขาก็เลยแนะนำให้ผู้ที่เดินทางนะคะแล้วก็พิจารณาใช้บริการขนส่งอื่นได้ไหมเนี่ยเกือบ9 โมงนี่ค่ะตอนนี้คุณไม่รู้ว่าเขาน่าจะประกาศบอกไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเรารอคือไม่ต้องไปดูอะไรละคือมันช้าแน่นอนนะคะชั่วโมงหนึ่งมาเที่ยวหนึ่งอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงในการเดินทางแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เขาขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือในครั้งนี้บริษัทเขาจะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ Airport Link เป็นระยะทันทีพอมีความคืบหน้าที่สำคัญนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันใครที่โดยสารรถไฟฟ้า Airport Rail Link เช้าวันนี้อาจจะมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะเป็นเรื่องนี้แหละแต่ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะทราบกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าถ้านั่งรออยู่โอ้โหบางคนตื่นเต้นนะเครื่องเนี่ยมันต้องเผื่อเวลาใช่ไหมเวลาที่คุณจะเดินทางวันนี้ออมสินนะคะธนาคารออมสินเขาออกสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพค่ะอันนี้จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้มีอาชีพอิสระนะคะอ่ะมาดูว่าใครมีเกณฑ์มีสิทธิ์เงื่อนไขอย่างไรนะคะมาสร้างอาชีพตรงนี้คุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทายประกอบกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่ส่งผลต่อประชาชนเยอะมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยประสบปัญหาสภาพคล่องแล้วก็มีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพนะคะเขาก็เลยมุ่งสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินที่มีความปลอดภัยอัตราดอกเบี้ยก็เป็นธรรมแล้วก็ตอบโจทย์การสร้างรายได้ผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุด50,000 บาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ0.75ต่อเดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องเพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นหรือว่าต่อยอดอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ช่วยให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะขั้นตอนการยื่นกู้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพก็เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการหารายได้เสริมรวมถึงผู้รับจ้างให้บริการนะคะสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-65 ปีก็เป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันค่ะวงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดรายละไม่เกิน50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ0.75ต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด5 ปีนะคะทั้งหมดนี้ของออมสินเนี่ยใครที่สนใจไปดูได้เลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่คุณดูได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะคะหรือใครที่มี gsb contact center อยู่แล้วที่คุณโหลดไว้อยู่แล้วนะคะของ gsb เนี่ยคุณก็เข้าไปดูได้นะคะหรือว่าไปสอบถามที่ธนาคารออมสินก็ได้นะคะโทรไปคุยก็ได้นะคะโทรไปคุยในเบอร์โทรก็1115ค่ะเขาอยากจะสนับสนุนคนตัวเล็กให้เข้าถึงโอกาสทางการเงินในระบบเพื่อให้ทุกชีวิตเนี่ยสามารถก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่ของไอ้การดูแลกลุ่ม SME นะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะมีอาชีพอยู่แล้วอยากมีอาชีพเสริมอะไรประมาณนี้ก็เป็นหน้าที่ของธนาคารภาครัฐโดยเฉพาะออมสินนะคะเราก็จะรู้ออมสินก็จะเป็นตัวหลักสำคัญนะคะเป็นธนาคารสำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปดูภาพของการลงทุนแล้วก็เราจะไปดูนะคะแบงก์ซึ่งวันนี้น่าจะหมดวันนี้ละประกาศผลประกอบการออกมาครบนะคะอย่างของบัวหลวงเนี่ยค่ะแบงก์กรุงเทพกำไรลดลงไป 16.2% ครึ่งปีแรกเหลือ20,000 ล้านนะคะดูภาพรวมไปถึงภาพของการลงทุนตลาดต่างประเทศด้วยไปคุยกันช่วงหน้านะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เก้านาฬิกากับอีก44นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะวันนี้ทองพุ่งแรงเลยนะเปิดตลาดมาเพิ่มขึ้นตั้ง1,050 บาทนะคะเพราะว่าทองโลกยืนเหนือ4,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะมาแบบสูงเลยนะคะหลังจากที่หลุดไปอันนี้ก็คงจะต้องระวังนะคะระวังเรื่องของราคาทองนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือเวลาลงอะคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้นะคะลงก็คือจะลงแรงแรงแรงแบบแรงมากๆนะคะอันนี้เวลา เวลาที่จะแบบขึ้นก็ขึ้นในช่วงที่บางคนบอกว่าโหเวลาขึ้นมาก็ขึ้นมาแรงมากๆเช่นเดียวกันนะคะราคาทองกับน้ำมันดูล่าสุดกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะทองเช้าวันนี้ที่บอกว่าสดใสมากถ้าเป็นของบ้านเรานะคะประกาศมารอบแรกพันกับอีก50บาทต่อบาททองคำแล้วก็อย่างของล่าสุดเนี่ยโกลด์สปอตนะคะดูนิดหนึ่งทองคำโลกทองคำล่วงหน้าก็อยู่ที่ 4,132.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวกมา56ดอลลาร์นะคะส่วนเมื่อคืนนี้ถ้าดูทำไมถึงราคาทองขึ้นมาแบบเยอะมากนี่ถือว่าจากที่ลงไปหลุด 4,000 ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็พุ่งพวดมาเพราะว่ากังวลสงครามการค้าจะกลับมาประทุด้วยนะคะก็สมาคมค้าทองคำประกาศราคามานี่ 9:02 นาทีราคาทองคำแท่งก็รับซื้อบาทละ 65,600 ค่ะขายออกบาทละ 65,800 บาทนะคะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,293.56 บาทขายออกบาทละ 66,600 ค่ะ โมซิงเฮงโกฟิวเจอร์บอกว่าท้องโลกมีการปรับตัวขึ้นคาดการจากการที่นายจิมมี่สันเกรเออร์นะคะผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่เร็วๆนี้ค่ะซึ่งอัตราภาษีนำเข้าชุดใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ช่วง10ถึง 12.5% เนื่องจากว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อประเทศทั่วโลกในอัตรา 10% ภายใต้มาตรา122ของกฎหมายการค้าปี1974ซึ่งจะหมดอายุในวันศุกร์นี้นะคะปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นจากความเสี่ยงทางด้านสงครามการค้าที่มีความเสี่ยงปะทุอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้ทางฝั่งอิหร่านนำโดยอิสมาอิลบาเกอีนะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านส่งสัญญาณเปิดทางช่องเจรจากับสหรัฐพร้อมย้ำว่าการทูตเป็นเครื่องมือในการดำเนินการนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเช่นเดียวกับการใช้ปฏิบัติการทางทหารซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบและเงินเฟ้อและก็ดอกเบี้ยเฟดมีแนวโน้มปรับตัวลงในอนาคตด้วยนะคะราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะสามารถยืนเหนือแนวรับใหม่ที่ 4,080 ดอลลาร์ก็ประเมินว่าทองโลกอาจจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,135 แล้วก็ 4,165 แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,065 ดอลลาร์คาดว่ามีโอกาสสูงนะคะที่ทองโลกเนี่ยอาจจะกลับมาไซด์เวย์เช่นเดิมนะคะถ้าหลุด4065นะเพราะเมื่อคืนนี้สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กอะปิดบวกได้ 1% ไปปิดที่ 4,076 ดอลลาร์นะคะแรงหนุนจากความหวังว่าสหรัฐและอิหร่านอาจจะกลับมาเจรจาสันติภาพซึ่งก็จะช่วยให้ราคาน้ำมันเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็บรรเทาความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมก็เลยเพิ่มขึ้นมา 60.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 1.51% ค่ะก็ไปปิดที่4,076ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าค่ะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมเพราะว่านักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้ภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานนะคะดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตะกร้าเงินด้วยนะคะก็นี้ค่ะตลาดหุ้นน้ำมันทองคำแล้วก็ตลาดเงินต่างประเทศส่วนตลาดหุ้นดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปปิดที่ 52,224.64 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 385.38 จุดหรือว่าบวกมา 0.74% S&P 500ปิดที่ 7,509.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 65.92 จุดหรือว่า 0.89% นะคะ Nasdaq ปิดที่ 25,837.21 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 329 จุดนะคะหรือว่า 1.29% นะคะส่วนหุ้นยุโรปบวกเหมือนกันค่ะแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นกลุ่มแบงค์เมืองแร่นะคะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุเนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวสูงขึ้นหุ้นยุโรปปิดที่643จุดบวกมา 0.56% CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะปิด 8,363 จุดเพิ่ม 23.03 จุดนะคะบวกมา 0.28% DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิดที่ 25,011 จุดเพิ่มมา 164.66 จุดหรือว่า 0.66% ฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,585 จุดเพิ่ม 61.15 จุดหรือว่า 0.58% นะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกกว่า 2% ค่ะเพราะว่าความกังวลภาวะชะงักงานของประธานพลังงานในตะวันออกกลางอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากสหรัฐและอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กันจากการที่กลุ่มฮูตีในเยเมนได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียนะคะสัญญาณน้ำมันดิบส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์หรือว่า 2.02% ไปปิด 84.91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมา 1.79 ดอลลาร์หรือว่า 2.01 ก็ไปปิดที่ 91.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดฝั่งของยุโรปแล้วก็นิวยอร์กนะคะของเอเชียค่ะเปิด เปิดมาผสมผสานนะคะท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังขณะที่นักลงทุนก็จับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กันในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายค่ะหยุดยิงเป็นเวลา10วันนะคะเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพค่ะนิกเกอินะคะหุ้นญี่ปุ่นปิดที่66,449.27จุดก็เพิ่มขึ้นมา217จุดนะคะ 0.33% ดัชนีฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะปิดที่ 24,978.90 จุดลดลงไป 153.39 จุดนะคะหรือว่าลบไป 0.61% ค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนปิดที่ 3,839.67 จุดลดลงไป 24.70 จุดหรือว่า 0.64% นะคะแล้วก็หุ้นเกาหลีใต้ก็พุ่งมา 5.4% ค่ะตลาดหุ้นออสเตรเลียปรับขึ้นมา 0.4% นะคะน้ำมันดิบ WTI แล้วก็ระดับน้ำมันดิบ Brent ต่างก็พุ่งขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กวันอังคารนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงานในตะวันออกกลางค่ะหลังจากที่กลุ่มฮูตีก็ประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียในช่องแคบบับเอลมันเดบนะคะส่งผลให้เส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของทะเลแดงถูกปิดสำหรับเรือของซาอุดีอาระเบียค่ะแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในวันนี้นะคะนักลงทุนก็จับตาข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินตัวเลขการใช้งานการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึงต้องการความต้องการบริการคลาวด์เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตลาดในฝั่งของเอเชียเอเชียล่าสุดเนี่ยนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะปิดที่ 67,511.12 จุดนะคะบวกเป็นพันเลยค่ะ 1,278.93 จุดบวกมา 1.93% ดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็บวกมา 11.2.09% นะคะแล้วก็หุ้นอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่าหุ้นที่เป็นลบเนี่ยจะเป็นฝั่งของดัชนีหางเส็งนะคะลบไป243จุดค่ะ 0.97% ยืนอยู่ 24,889 จุดแล้วก็คอสปิเกาหลีใต้ 7,111 จุดบวก362จุดหรือ 5.38% ค่ะหุ้นสิงคโปร์ 5,501 จุดนะคะลบ24จุดหรือว่า 0.45% นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้บรรยากาศโดยภาพรวมนะคะของตลาดฝั่งของเอเชียนะน้ำมันครูดออยล์ฟิวเจอร์ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ Brent 91.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทะลุ90แล้วนะคะบวกมาอีก 0.91% ในช่วงเช้าวันนี้นะของบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมาจับตาดูนะคะบรรยากาศเพราะว่าดูจากสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยเรื่องของไอ้แรงหนุนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรื่องของน้ำมันที่ปรับขึ้นมานะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะนักวิเคราะห์หุ้นไทยเช้าวันนี้จากทางฝั่งบลทิสโก้มองว่ามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยได้ปัจจัยหนุนหลักจากการหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มพลังงานนะคะหลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปในตลาดโลกดีดตัวกลับได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ปรับตัวขึ้นเด่นส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยโดยเฉพาะเดลต้าขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มพลังงานก็ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลไอ้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนนะคะรวมถึงการประกาศปิดล้อมการเดินเรือของกลุ่มฮูติซึ่งกดดันภาวะอุปทานน้ำมันในตลาดด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้มีปัจจัยบวกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแต่การปรับขึ้นของดัชนีอาจจะยังไปได้ไม่ไกลเนื่องจากว่าต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นค่ะแม้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อหุ้นพลังงานแต่อาจจะกลับมากดดันความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะคะประกอบกับถ้าหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิวอายุ10ปีปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 4.6% อีกครั้งซึ่งอาจจะส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติค่ะชะลอตัวลงเมื่อวานนี้พบสัญญาณนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการซื้อแล้วก็มีแรงขายออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ภาพรวมก็ยังมองฟันโฟลยังไหลอยู่ค่ะแต่ราคาหุ้นอาจจะมีจังหวะพักตัวบ้างนะคะประเมินกรอบแนวรับที่1635นะคะถึง640แนวต้าน1660ค่ะแนวต้านถัดไปก็จะเป็น1670นะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักฟังสารคดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอน Net Zero Emissions คุณผู้ฟังคะปัญหาโลกร้อนเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว ดยประเทศไทยประสบกับภัยหนาวและภัยแล้งอย่างรุนแรงทุกปีและการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้เกิดมลพิษและการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากซึ่งปัญหานี้หลายบริษัทได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องปัญหานี้อย่างจริงจังคือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยได้มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2583ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในโรงงาน23แห่งโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอแก๊สโดยใช้น้ำกากสาเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มมาเป็นไบโอแก๊สนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอาทิกระป๋องอลูมิเนียมมารีไซเคิลได้มากถึงเกือบ 3,000 ตันต่อปีซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาโลกร้อนลดลงรวมถึงพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไทยเบฟสรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขอสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลโดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ025474376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056737049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังราย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาดูภาพของการลงทุนกันต่อนะคะตลาดหุ้นไทยเปิดทำการปกติแล้วนะคะเช้าวันนี้10โมงเซ็นดิเด็กนะคะ 1,644 จุดค่ะเปลี่ยนแปลงลบไป 8.97 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 18,541 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งนะคะก็คือ BBBL ค่ะบัวหลวงนะคะที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูในส่วนของผลประกอบการกันอีกทีหนึ่งนะคะบัวหลวงยืนอยู่ที่188บาทลบไป12บาทค่ะลบไป 6% นะคะแล้วก็ถัดมาอันดับ2นะคะที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงก็คือตัว SCB นะคะไทยพาณิชย์ค่ะไทยพาณิชย์ลบไป3บาท50นะคะลบไป3บาท50ยืนอยู่ที่151บาท50สตางค์ลงไป 2% ค่ะ 2.26%K-Bank กสิกรไทยลบไป233บาทนะคะลบ2บาทค่ะกสิกรไทยเดลต้า300บาทลบไป2บาทนะคะตัวเดลต้าแล้วก็ปตท.ค่ะปตท. 39บาท75สตางค์ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเช้าวันนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นลงไป10จุดนะคะ 1,642 จุดอ่ะก็คงจะต้องติดตามกันไปยาวๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าตลาดบรรยากาศก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะมีทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปอย่างของฝั่งเอเชียด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่พุ่งแรงคือน้ำมันกับทองนะคุณผู้ฟังราคาทองที่เราได้พูดไปถึงเมื่อครู่นี้นะคะว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นมา 1% แล้วก็เช้าวันนี้ก็บวกต่อนะคะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอ่ะ6ครั้งก็คือบวกทั้ง6ครั้งเลยนะคะรอบแรกคือ 1,050 บาทรอบที่2บวกอีก50รอบที่3บวกอีก50รอบที่4บวกอีก50รอบที่5บวกอีก50รอบที่6นี่บวกถึง100ทั้งหมดเนี้ยตอนนี้บวกมาละ 1,350 บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 65,900 นะคะขายออก 66,100 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 64,581 บาท60สตางค์นะคะขายออก 66,900 บาทค่ะโดยอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,138 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็เงินบาทที่33บาท78สตางค์ค่ะ33บาท78สตางค์นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังดูจากไอ้บรรยากาศของการลงทุนเนี่ยคือตอนนี้เราจะเห็นสังเกตได้นะคะมีฮั่งเส็งฮ่องกงเนี่ยที่เป็นลบนอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบวกของเราของเราเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าภายในประเทศด้วยนะคะอย่างที่ว่าค่ะผลประกอบการอย่างของกลุ่มแบงค์ที่เปิดเผยมาอย่างของวันนี้ค่ะของ BBL นะคะ BBL ที่เปิดเผยผลประกอบการออกมาล่าสุดเนี่ยรายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี2569มีกำไรสุทธิ9,498ล้านบาทคือลดลงไป19.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะผลกำไรที่ลดลงในไตรมาส2ส่งผลให้กำไรสุทธิรวมครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่24,92ล้านบาทปรับตัวลดลง16.2%ค่ะปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรลดลงก็คือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง12.4%ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะซึ่งรายได้ดอกเบี้ยลดลงสุทธิใน12.4%อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะผู้ฟังของไอ้ BBL นะแบงก์บัวหลวงออกมาในไตรมาสที่สองแล้วก็มาดูที่มีการรายงานออกมาแล้วนะคะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะประกาศผลประกอบการไตรมาสสองปี2569งวดครึ่งปีแรกปี2569ตั้งแต่วันที่14ถึง21กรกฎาคมนะคะก็ดูจากโพสต์ทูเดย์นะเขารวบรวมเอาไว้มีกรุงศรีมีบัวหลวงมี CIMB T มี KBank มี KKP มี KTB มี LHFG มี SCB มี Tisco แล้วก็ TTB ค่ะมาดูว่า10แห่งเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยรวมมีกำไรสุทธิเท่าไหร่ธนาคารใดมีกำไรสุทธิมากที่สุดน้อยที่สุดและธนาคารใดกำไรสุทธิเติบโตสูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดนะคะพอรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพราะว่างวดไตรมาส2ปี69ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่65,262ล้านบาทลดลงไป0.1%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะที่มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่65,314ล้านบาทและลดลง3.3%จากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่67,521ล้านบาทค่ะในเชิงมูลค่าพบว่างวดไตรมาส2ปี69ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ KBank มีกำไรสุทธิมากที่สุดอยู่ที่13,247ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา6.1%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ว่าลดลง9.7%จากไตรมาสก่อนค่ะส่วนบริษัท LH Financial Group จำกัดค่ะมีกำไรสุทธิน้อยที่สุดอยู่ที่696ล้านบาทเพิ่มขึ้น26.3%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ลดลง17.4%จากไตรมาสก่อนนะคะขณะที่ในเชิงการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนพบว่างวดไตรมาส2ปี69ธนาคาร CIMBT จำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิเติบโตสูงที่สุดหรือเพิ่มขึ้น406.3%ค่ะส่วนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะหรือ BBL มีกำไรสุทธิเติบโตต่ำที่สุดนะคะลดลงไป19.8%ค่ะในเชิงการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน Q on Q เพราะว่างวดไตรมาส2ปี69บริษัท SCBX จำกัดมหาชนมีกำไรสุทธิเติบโตสูงที่สุดเพิ่มขึ้น 9.0% นะคะส่วน LH มีกำไรสุทธิเติบโตต่ำที่สุดลดลงไป 17.4% ค่ะงวดครึ่งแรกของปี69ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีกำไรสุทธิรวม132,480ล้านบาทลดลง0.2%จากงวดเดียวกันของปีก่อนนะคะถ้านับครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิของปีก่อนนี่คือ132,683แต่ปีนี้132,480ค่ะทางด้านในเชิงมูลค่างวดครึ่งแรกปี2569 KBank มีกำไรสุทธิมากที่สุดอยู่ที่27,917ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น6.2%จากงวดเดียวกันของปีก่อน CIMBT มีกำไรสุทธิน้อยที่สุดอยู่ที่1,489ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมา47.0%จากงวดเดียวกันของปีก่อนนะคะทีนี้ในเชิงการเติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนปีต่อปีพบว่างวดครึ่งแรกปี69 KKP มีกำไรสุทธิเติบโตสูงที่สุดเพิ่มขึ้น 65% จากงวดเดียวกันของปีก่อนส่วนบัวหลวงกำไรสุทธิเติบโตต่ำที่สุดหรือว่าลดลง 16.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอ้ผลประกอบการที่ออกมานะคะ KBank เนี่ยของปีนี้คือครึ่งปีแรกปี2569เนี่ยเขาแจ้งผลประกอบการออกมาอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่ คุณขัตติยาอินทรวิชัยเนี่ยนะคะออกมาพูดถึงภาพรวมนะคะก็คือกำไร27,915ล้านบาทค่ะกำไรของ KBank นะคะกสิกรไทยนะคะซึ่งธนาคารบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิก็ลดลง1,420ล้านบาทหรือว่า9.68%ถ้าเทียบกับไตรมาส1 ปี 69นะถ้าเทียบกับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารไตรมาสก่อนไม่รวมรายได้ค่าเฉลี่ยมูลค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน1,455ล้านบาทกำไรสุทธิที่เป็นของธนาคารไตรมาส2 ปี 69ก็จะลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน131ล้านบาทหรือว่า0.98%โดยได้รายได้กำไรสุทธิมี31,432ล้านบาทลดลงจำนวน525ล้านบาทค่ะผลการดำเนินงานงวด6 เดือนปี2569เทียบกับ68นะคะกับของธนาคารกสิกรไทยจำนวน20,000กำไรสุทธินะคะที่เป็นของธนาคารนะคะ27,915ล้านเพิ่มขึ้นจำนวน1,635ล้านถ้าเทียบกับ6เดือนปี68ก็ขึ้นมา6.22%ค่ะอันนี้เป็นของกสิกรไทยนะคะวันนี้ก็บอกแล้วว่าคือธนาคารสำคัญก็มีการประกาศนะคะผลประกอบการออกมาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะกับทางด้านนักวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนะนะคะที่จะเข้ามาคุยกับเราผลประกอบการของไทยน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนธนาคารไทยเครดิตค่ะวันนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2 ปี 69มีกำไรสุทธิ989.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา6.9%นะคะรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายสินเชื่อพร้อมตั้งสำรองเพิ่มขึ้นรองรับคุณภาพสินทรัพย์ส่วน6เดือนแรกกำไรสุทธิ2,153.9ล้านบาทเพิ่มขึ้นที่17.8%ค่ะของ KTB นะคะกรุงไทยธนาคารกรุงไทยประกาศงบไตรมาส2 ปี 69เติบโตอย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืนนะคะมีกำไรสุทธิ12,125ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น9%นะคะสูงกว่าตลาดคาดการณ์ด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับ KTB ค่ะเพราะว่ามีการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจเวลนะคะแล้วตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็รักษาระดับ ROE ที่10.5%ส่งผล6เดือนแรกมีกำไรสุทธิ24,562ล้านบาทเพิ่มขึ้น7.6%ค่ะอันนี้เปิดเผยจากคุณพยงค์ศรีวณิชย์นะคะคุณพยงค์ศรีวณิชย์เปิดเผยมาก็เป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะโบรกเกอร์ประเมินงบไตรมาส2 ปี 69ที่10.6ถึง11.4พันล้านบาทนะทีนี้เราก็มาติดตามดูแนวโน้มของตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะที่ดิฉันบอกไปก็10ธนาคารพาณิชย์เนาะที่ประกาศผลประกอบการออกมาตั้งแต่วันที่14 กรกฎาคมถึง21 กรกฎาคมเราจะได้ไปคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนนะคะจาก IV Global ค่ะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอ่ะวันนี้เห็นตลาดหุ้นไทยเป็นสีแดงนะคะเปิดมาก็เป็นลบแต่ตลาดต่างประเทศนี่มีเขียวแดงสลับกันไปของเรานี่เกิดจากปัจจัยอะไรคะหรือว่าผลประกอบการหรือยังไงคะพี่ก๊อฟ
5: ก็น่าจะมาจากเรื่องของผลประกอบการนะคะเพราะว่าวันนี้คือตั้งแต่ช่วงตอนต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแบงค์เนี่ยเริ่มติดเทคโปรฟิตในลักษณะของการขายทำกำไรอะค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวของตลาดหุ้นไทยก็แม้ว่าจะมีการขยับมาทางด้านบวกได้บ้างนะคะแต่ว่าตัวแบงก์เนี่ยคือ take profit แม้ว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดก็ตามนะคะแต่ว่าจากการที่แบงก์ปรับจบขึ้นไปพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้เกิดการขายแบบ sell on back นะคะแต่ว่าวันนี้ตัวแบงก์เองก็ยังมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าแบงก์บางแบงก์นะคะอย่างเช่นแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นแบงก์ที่ประกาศผลประกอบการออกมาตามต่ำคาดนะคะในขณะที่ SCB เนี่ยผลประกอบการจริงๆเป็นไปตามคาดนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นที่เป็นพวกนี้ NPL ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้สองแบงค์เนี่ยเป็นสองแบงค์ที่วันนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกนะคะแต่ว่าถ้าโดยน้ำหนักของตัวคาดตัวลงมีผลต่อดัชนีเนี่ยแบงค์กรุงเทพก็มีผลต่อดัชนีร่วม2 จุดแล้วก็ SCB ก็ประมาณสัก1 จุดนะคะดังนั้นโดยรวมก็มาจากเรื่องของการที่แบงก์เองเนี่ยถูกพักโลกปรับฐานแล้วก็เป็นการเซลล์อันซอฟไปในขณะที่ว่ามีกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวของเดลต้าเองเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม้ว่าหุ้นในกลุ่มของทางด้านเทคโนโลยีในตลาดภูมิภาคจะไปทางด้านบวกเนี่ยแต่เดลต้าก็ยังคงตอนนี้ยังคงติดตามเรื่องของผลประกอบการอยู่แล้วก็คอนเซนซัสฟิลคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสนี้ในกลุ่มของชิ้นส่วนเองอาจจะยังไม่ได้เป็นบวกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาจจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาสหน้าหรือจะขึ้นปีหลังเนี่ย มันก็เลยทำให้ตลาดมันก็เลยไปในทิศทางดูอ่อนๆแต่ว่าเราได้อานิสงส์จากเรื่องของกลุ่มปิโตรเคมีในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ถูกคาดการณ์ว่าไอ้ตัวสเปรดของปิโตรเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ดีมันก็เลยทำให้วันนี้ปิโตรเป็นตัวพยุงตลาดอยู่ค่ะ
4: ค่ะนะคะอันนี้ก็คือวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นนี้แหละใช่ไหมคะพี่ก๊อฟเหลืออย่างของต่างประเทศอย่างพวกไอ้พลังงานที่ขึ้นมาอะไรเหล่านี้ก็ยังช่วยได้ไหมคะของหุ้นพลังงาน
5: คือหุ้นพลังงานเนี่ยเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาพอควรเหมือนกันนะคะแล้วก็
4: ใช่90แล้ว
5: เป็นการเปลี่ยนเทรนในลักษณะของกลุ่มพลังงานเปลี่ยนเทรนมาสักระยะแล้วค่ะหมายความว่าทั้งกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มของทางด้านพวกโรงไฟฟ้าเพราะว่ามันมีแผน PDP และค่าจ้างการก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มของพลังงานพวกต้นน้ำอ่ะอย่างเช่นพวกปตท.สผ.ด้วยค่ะดังนั้นกลุ่มของพลังงานวันนี้จริงๆแล้ววันนี้พลังงานไม่ค่อยได้เป็นบวกเท่าไหร่ในหลายเซกเตอร์อะค่ะคือแบงก์อาจจะเป็นลบเยอะหน่อยและตามมาด้วยกลุ่มของทางด้านICT แล้วก็มีกลุ่มของทางด้านการเงินที่วันนี้ย่อๆออกมาเยอะเนาะในขณะที่กลุ่มของพลังงานวันนี้ก็เป็นการสร้างฐานไปต่อแต่ถ้าถามว่ากลุ่มของพลังงานเนี่ยในเชิงของปัจจัยพื้นฐานที่เขามีมุมมองว่ามันไปในทิศทางที่เป็นตัวต่อนะคะแต่ว่าระดับราคาที่มันก็จะพอมาพอในระดับนึงแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในลักษณะของการปรับฐานอยู่ค่ะ
4: ค่ะนะคะนอกจากว่าดูจะมีเมื่อวานต่างชาติก็ยังคงซื้อหุ้นไทยทำสถิติต่อเนื่องเลยนะคะพี่ก๊อฟเห็นภาพตรงนี้แล้วคิดถึงพี่ก๊อฟเลยค่ะที่ว่าต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกัน13วันเลยค่ะ
5: คือเมื่อวานขายนะเมื่อวานขาย472แต่ว่าถ้าดูโดยโทนก่อนหน้านู้นเนี่ยประมาณสัก20วันเนี่ยขายมาแค่2วันเองคือเมื่อวานรวมเป็น1ใน2วันนะคะแล้วก็ตัวเลขการซื้อสุทธิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านเป็นที่เป็น year to date นะคะส่วนตัวเลขมันทูเดย์เดี๋ยวต้องเปิดดูความชัดไม่ได้ได้เท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณสัก40,000ล้านมั้งเดี๋ยวขอดูตัวเลขแป๊บนึง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะเดี๋ยวถามอีกหนึ่งเวลาแล้วกันค่ะเปิดตัวเลขกัน
4: เพราะว่าเมื่อวานมันสลับขายเล็กน้อยของเมื่อวานเนาะ13วัน
5: เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศถ้าเป็นมันเนี่ยซื้อไว้อยู่ประมาณ 43,500นะคะคือเดือนนี้นะที่มีการซื้อมาก็คือ43,500ก็โดดเด่นนะคะแล้วก็ตัวเยทีเด็กเขาซื้อมาประมาณ70ล้านนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นฝั่งที่เราเห็นบทวิเคราะห์ของสถาบันที่หนึ่งก็เป็นโจ๊กเกอร์ไทยนี่แหละมีการฟอร์แคสต์เกี่ยวกับเรื่องของทิศทาง foreign control ซึ่งจะให้มุมมองเชิงที่ดีทีเดียวนะคะมีมุมมองว่าถ้าลองเปรียบเทียบ past record ในรอบหลายปีก่อนเนี่ยคือเราถูก foreign control ขายมาต่อเนื่อง3ปีติดนะคะแล้วก็เป็นปีละแสนกว่าล้านนะทีนี้ในก่อนหน้านั้นเนี่ยกรณีการโปรเคยไหลกลับเข้ามาในบ้านเราหลายปีก่อนแล้วค่ะแล้วก็เวลามีตัวของเซติที่มีการซื้อคืนกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมีมุมมองว่ากรณีการโปรยังมีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาในระดับเป็นแสนล้านอยู่นะคะในความว่าเขาก็อินกับเซตินะอันนี้ก็ลองเป็นข้อมูลที่ฟังๆแล้วละกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียที่ยังคงมีนักลงทุนต่างประเทศไหลเข้าส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเป็นแบรนด์สตอร์ค่ะก็หมายความว่าเราไม่ค่อยมีขึ้นเทคโนโลยีในภาวะที่เขามีการขายหุ้นเทคกันเนี่ยหุ้นที่เป็นแบรนด์สตอร์ที่มีดีวีดีนยืนอยู่ในขอบขายมากกว่า 4-5% เนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างขมขื่นนะคะอย่างเช่นที่มีกลุ่มแบงก์ก่อนหน้าที่ปรับตัวขึ้นไปอะค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าตัวของไทยเองเนี่ยมันมีประเด็นของการปรับแผนที่มันเป็นแผนใหญ่ๆเยอะอย่างเช่นพวกแผน PPPของพวกโรงไฟฟ้าของพวกแผนพลังงานอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการที่มีไอ้ตัวของเขาเอาเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาในส่วนของการที่จะสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นพวก data center cloud อะไรพวกนี้ใหม่ๆมันก็เลยทำให้มีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาในบ้านเรานะคะ
4: นะคะตะวันออกกลางก็ยังคงยืดเยื้อประเด็นนี้คงยังต้องจับตามองกันอยู่นะคะฉะนั้นภาพของการลงทุนเนี่ยกลยุทธ์ยังไงต่อดีคะเพราะว่ามันก็มีปัจจัยเข้ามาเรื่อยๆ
5: ก็ตลาดเองก็ใช้เงินเองนะคะก็อาจจะมีการแกว่งตัวที่พอเข้า

0: อันนี้คือดีทุกตัวเลยแต่ไตรมาสนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกว่าดีตามคาดดีกว่าคาดในขณะที่ตามคาดในแบงก์กรุงเทพอะค่ะดังนั้นในลักษณะของแบงก์ไหนที่มันมีความคาดหมายเชิงบวกเนี่ยมันก็ยังคงทรงตัวอยู่ทางด้านบวกแต่ว่าถ้าแบงก์ไหนมีผลประกอบการที่ตามคาดหรือต่ำคาดก็คือเทคโปรฟิตไปนะคะส่วนสำหรับทางด้านของตัวตลาดเองเนี่ยเราก็มองว่าหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของปิโตรเคมีอันนี้กำลังจะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการอันนี้ก็จะมีคนใหญ่ประกาศนะคะแต่วันนี้ PTTTC ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของสเปรย์ปิโตรเป็นพวกอะโรเมติกโพลิเมอร์แล้วก็ปิโตรขั้นกลางอันนี้มันก็จะมีแนวโน้มไปทางด้านบวกอยู่ค่ะ
1: ค่ะพี่ก๊อฟเลือกตัวไหนเป็นตัวเด่นนะคะถ้าเป็นวันนี
0: ้ถ้าเป็นวันนี้เป็นเอราวัณโรงแรมเอราวัณ
1: เอราวัณ
0: ค่ะกำลังเสีย
1: เอราวัณที่มีเรื่องไฮสปีดนั่นหรอคะพี่ก๊อฟใช่ไหมไม่เกี่ยว
0: มีอะไรนะเอราวัณโรงแรมเนี่ย
1: ของเอราวัณให้เท่าไหร่นะคะ
0: คือกรอบแหว่งของเขามีแนวโน้มไต่ระดับไปทางด้านบวกนะคะสำหรับเอราวัณเนี่ยก็มีโอกาสของการขยับเข้าหาที่ระดับประมาณ3 บาท3.30 บาท3.40 บาทในโอกาสต่อไปนะคะ
1: 3.40 บาทได้ค่ะอ่ะค่าเงินบาทล่ะคะพี่ก๊อฟช่วงนี้ยังเป็นแนวโน้มอ่อนค่าอยู่หรือเปล่ามองดูมอง
0: ก็ตัวของดอลลาร์ยังแข็งค่าบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าอยู่ต่อนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้บาทเนี่ยเช้าวันนี้บาทก็อ่อนค่าไปที่33.78ก็มีแนวโน้มพอคือดอลลาร์มันมีแนวโน้มแข็งในนั้นดังนั้นบาทเมื่อเปรียบเทียบดูเอสดอลลาร์มันก็เลยมีแนวโน้มอ่อนก็โทนยังอยู่ในกรอบอ่อนเท่านั้นระดับประมาณ33.8แล้วก็34 บาทนะคะตอนที่โทนอ่อนของเขาได้มีโอกาสอ่อนเข้ามาระดับประมาณใกล้34กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพวกส่งออกมันก็จะได้ประโยชน์ไปอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารนะคะทะเลส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะก็มีแนวโน้มไปที่จะได้ประโยชน์อะค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าในส่วนของสัปดาห์นี้ก็ยังคงจับตาดูประเด็นสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ผลประกอบการนี่ยังไงต่อยังมีอะไรให้น่าสนใจอีกไหมคะพี่ก๊อฟในสัปดาห์นี้คือหมดแล้วใช่ไหมที่เขาประกาศออกมาของแบงค
0: ์ไม่จากนี้ไปจะมาเรือเพราะว่า
1: แบงค์
0: เริ่มสัปดาห์นี้แบงค์นี่คือจบน่าจะเมื่อวานจบละแบงค์ประกาศน่าจะจบทุกตัวละแล้วก็ตัวของกลุ่มเรียนเซกเตอร์นะคะอย่างเช่นกลุ่มของทางด้าน SCGC บรรจุภัณฑ์เนี่ยประกาศออกมาดีกว่าคาดมากแล้วก็วันนี้จะประกาศเป็นใหญ่ก็จะเป็น SCGC เป็นลูกใหญ่ทีเป็นใหญ่ก็จะประกาศดีกว่าคาดมากเหมือนกันนะคะที่ถูกคาดหวังแต่นั้นในหุ้นพวกนี้ที่สำหรับการดูดีก็จะมีแนวโน้มคือจริงๆพวกมันรอคือมันปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถ้าผลประกอบการดีกว่าคาดก็น่าจะมีลักษณะของการที่รีบาวด์ได้ต่อนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเป็นสิ่งที่ยังคงต้องจับตาผลประกอบการนะคะผู้ฟังเพราะกลุ่มแบงก์ก็ทยอยออกมาแล้วทีนี้ก็คงจะดูผลประกอบการอื่นๆที่น่าสนใจยังเป็นประเด็นสำคัญของไทยเราอยู่นะคะแล้วก็ยังไงสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะเดี๋ยวรอดูครม.เคาะเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะมีอะไรอื่นๆออกมาอีกหรือไม่นะคะแต่ว่ามุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์จากค่ายอื่นอย่างบอร์ฟินแอนด์เซไซรัสก็คาดแนวโน้มตลาดวันนี้เซ็นดีเด็กจะแกว่งตัวไซด์เวย์อัพค่ะต่อเนื่องในกรอบ1,645 ถึง 1,665 จุดโดยได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินที่ไหลกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกนะคะคาดว่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะขณะที่กลุ่มพลังงานต้นน้ำกลางน้ำรวมถึงปิโตรเคมีและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมีแนวโน้มปรับตัวแข็งแกร่งตามราคาน้ำมันที่ทยอยปรับขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านก็ยังไม่มีสัญญาณคลี่คลายแล้วก็ความเสี่ยงด้านซัพพลาย disruption นะคะเพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงด้วยนะคะเลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับเข้าสู่ระดับ$91 สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะผลอัตราการตอบแทนอายุ10ปีปรับขึ้นแต่ 4.63% เป็นระดับสูงสุดในรอบ2 เดือนก็สะท้อนความกังวลต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อแล้วก็ราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม Value Play ที่ทำให้เม็ดเงินระยะสั้นยังคงกระจุกในหุ้นกลุ่ม Tech AI แล้วก็ Community นะคะสำหรับปัจจัยในประเทศค่ะผลประกอบการกลุ่มธนาคารในงวดไตรมาส2ปี2026โดยรวมออกมาดีกว่าคาดราว 4% นะคะแม้มีประเด็นที่จะต้องติดตามด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ SCB แล้วก็แรงกดดันจากค่าใช้จ่ายของ BBL แต่ว่าภาพรวมยังสะท้อนแนวโน้ม เชิงบวกต่อผลประกอบการของกลุ่มเรียลเซ็ก

0: เตอร์นะคะมีโอกาสออกมาแข็งแกร่งเช่นเดียวกันค่ะส่งผลให้ประมาณการเซ็ต EPS ปี2026ค่ะมีแนวโน้มปรับขึ้นสู่กรอบ98ถึง100ดอลลาร์สหรัฐนะคะหากอิงระดับ PER 17เท่าก็ทำให้กรอบดัชนีเป้าหมายที่1,680ถึง1,700จุดค่ะสอดคล้องกับแนวต้านสำคัญทางเทคนิคด้วยนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็น BTG ค่ะปรับคำแนะนำขึ้นไปซื้อนะคะราคาเป้าหมาย23บาทค่ะก็มองข้ามกำไรสุทธิไตรมาส2ปี2026ที่คาดว่าจะหดตัวสู่ระดับ649ล้านบาทลบไป35% Q on Q ลบไป75% Year on Year จากราคาเนื้อสัตว์ที่ชะลอตัวโรคระบาดในไก่ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะก็รายการเครดิตภาษีธุรกิจที่กัมพูชาจะเป็นจุดต่ำสุดของปีค่ะแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังคาดว่าฟื้นตัวจากราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นขึ้นล่าสุดราคาไก่กับหมูเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นมา6-8% Q on Q แล้วก็มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคาดการณ์ของการเกิดเอลนีโญนะคะในไตรมาสที่4ก็คาดว่ากำไรปี2026น่าจะหดตัว43%ลบไปนะคะก่อนไอ้เรื่องของการเติบโตนะเรื่องของการเติบโตบวก12%ในปี2027แนวรับ21ถึง20บาท90แนวต้าน21บาท70ถึง22ค่ะส่วนด้านบลดาโอประเทศไทยคาดดัชนีจะแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์ค่ะดัชนีได้ปรับตัวขึ้นแต่เป้าหมายระยะสั้นของเราที่1,650จุดแล้วก็ประเมินว่าดัชนียังมีแรงไปต่อบรรยากาศเชิงบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกแม้ว่ากระแสเงินทุนต่างชาติอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างหลังจากมีแรงซื้อติดต่อกันถึง13วันทําการนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องระมัดระวังความผันผวนจากสถานการณ์ตึงเครียดค่ะในตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบนะคะปัจจัยในประเทศงบกลุ่มธนาคารไตรมาส2ปี2026แข็งแกร่งค่ะกำไรของกลุ่มแตะที่5.5หมื่นล้านบาทรายได้ค่าธรรมเนียมโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะธุรกิจของพวกเวลเหล่านี้นะคะนำโดย KKP ค่ะ KKP ที่เติบโตโดดเด่น KBank และ TTB มีผลงานที่มั่นคงนะคะการดำเนินงานแล้วก็มีนโยบายที่ปันผลสูงที่จูงใจไทยกับจีนก็เดี๋ยวเขาจะมีการเร่งผลักดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัตินายกสั่งขับเคลื่อนข้อตกลงครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน AI และยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังให้ความสนใจกับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากความร่วมมือและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนค่ะได้แก่ Advanced True แล้วก็อมตะวานะคะ Gulf GPSC Delta Hana KCE ค่ะส่วนคลังก็รุ่ยที่สานะคะดึงบริษัทต่างชาติเข้าตลาดรัฐมนตรีคลังก็เตรียมผลักดันโครงการบัญชีออมส่วนบุคคลที่สาจะเป็นเดือนกันยายนนี้แหละนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีบริษัทเทคแล้วก็รถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน2รายสนใจเข้าร่วมโครงการ BOI to IPO ด้วยนะคะส่วนต่างชาติซื้อหุ้นไทยทำสถิติต่อเนื่องนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกัน13วันค่ะรวมกว่า1.36พันล้านดอลลาร์ก่อนสลับขายเล็กน้อยวันนี้นะคะหนุนโดยเสถียรภาพการเมืองและก็โอกาสการลงทุน AI ในอาเซียนที่ไทยมีสภาพคล่องสูงนะคะวิกฤตดันตลาดค่ะเมื่อวานนี้พบรายการซื้อขายกระดานใหญ่หุ้นสเตคอนนะคะมีมูลค่าสูง29บาทเอ้ย29.10ล้านบาทราคาเฉลี่ยก็19บาท40สตางค์ต่อหุ้นนะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศนะคะปัจจัยต่างประเทศก็มีตลาดหุ้นสหรัฐกับหุ้นเทคทั่วโลกฟื้นตัวดัชนีหลักและก็หุ้นกลุ่มชิปนะคะกลับมาบวกแรงค่ะอย่างอินเวเดียซัมซุงเนี่ยค่ะหลังจากนักลงทุนสลับกลับมาซื้อหุ้นในไอแนวราคาที่ถูกลงนะคะราคาถูกลงแล้วก็นอกจากนั้นสงครามตะวันออกกลางตอนนี้อย่างที่เราทราบกันอ่ะมันก็ยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะเรื่องของตะวันออกกลางเข้าสู่วันที่10ละขณะที่กลุ่มฮูตีเนี่ยค่ะกลุ่มฮูตีก็ขู่โจมตีในทะเลแดงนะคะมีการคาดการณ์กันว่าไอ้ราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยอาจจะไปทะลุนู่นนะคะบุฟังไปทะลุถึงจุดประมาณนะ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหากช่องแคบพอมูสถูกปิดกั้นค่ะส่วนจีนก็งัดมาตรการอุ้มตลาดหุ้นนะคะกองทุนชาติจีนเข้าซื้อ ETF หุ้นเทคโนโลยีมูลค่ากว่า1.38หมื่นล้านบาทหรือหมื่นล้านหยวนนะคะหวังจะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็พยุงตลาดจากแรงเทขายสหรัฐก็จะเก็บภาษีแคนาดาค่ะทรัมป์ก็ขู่ตั้งกำแพงภาษี50%สำหรับสินค้านำเข้าจากแคนาดาบางรายการเช่นนมอุปกรณ์ฮอกกี้นะคะอันนี้จะเก็บภาษี50% พอเป็นภาพนี้อาจจะสร้างความตึงเครียดทางการค้าระลอกใหม่ก็เป็นได้นะคะเจาะลึกข้อมูลผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะอาจจะมีผลกระทบส่วนผลกระทบจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นสเปรดปิโตรเคมีขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ PTT EP ค่ะจะเป็นแรงกดดันด้านต้นทุนต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ค้าปลีกนะคะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนที่อ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็หนุนพฤติกรรมกู้เงินเยนไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงหากทางการญี่ปุ่นแทรกแซงกระทันหันอาจจะทำให้เกิดเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างฉับพลันได้นะคะวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่การเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็ Data Center ก็ทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้า FDI ซึ่งเป็นผลบวกโดยตรงจากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โรงไฟฟ้าของไทยนะคะส่วนบลคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตที่1640ถึง1645ค่ะแนวต้าน1660คาดดัชนีอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพหลังจากความผันผวนในกลุ่มเทคสหรัฐเริ่มลดลงนักลงทุนก็รอการรายงานกำไรไตรมาส2ปี69ของกลุ่มเรลเซกเตอร์นะคะมีการประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็แนะนำทยอยซื้อกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนค่ะพวกกราฟ GPSCสเตคอนซีเคอมตะวากลุ่มประผลปลอดภัยก็ Advance AP สิริ BDMS BCH CPN แล้วก็ BEM นะคะนี่หุ้นไทยเนาะเด่นวันนี้จะเป็นกราฟนะคะให้เป้าหมายที่7.73 บาทนะคะแล้วก็ ERW ให้เป้าหมายที่3.31 บาทอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อภาพรวมตลาดหุ้นในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเห็นผลประกอบการของทางด้านกลุ่มแบงก์ออกมาให้เห็นภาพสิบธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐเองก็อย่างของ SCB D-Bank เนี่ยค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะเปิดเผยไอ้ผลประกอบการออกมาเหมือนกันนะคะ6เดือนแรกของ SCB D-Bank ผลงานครึ่งปี2569นี่โตทุกมิติเลยนะคะก็เติมทุน SME ทะลุไป40,000 ล้านบาทสร้างเงินทุนในระบบเศรษฐกิจไป1.87 แสนล้านรักษาการจ้างงานกว่า5.4 แสนล้าน NPL ของ SME D-Bank เหลือ7.56%ครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการลุยช่วยต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการทำงานของ SCB D-Bank ในครึ่งหลังที่คุณพิชิตมินทราวงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทพว.ออกมาเปิดเผยนะคะมุ่งสานต่อความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ต่อเนื่องจะเน้นใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอนาคตของเศรษฐกิจไทยได้แก่อาหารเกษตรแปรรูป Wellness นะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เขาแบบต้องการยกระดับเศรษฐกิจใหม่ตามแนวทางสีเขียวค่ะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการทำงานใน3มิติสำคัญได้แก่1มิติเข้าถึงแหล่งลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ก็ถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง3%ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10ปีวงเงินกู้สูงสุด30ล้านบาทประกอบด้วยสินเชื่อ SME Green Productivity นะคะสินเชื่อปลุกพลัง SME และสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME ช่วยเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช้พลังงานสะอาด2คือมิติยกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ Upskill Reskill ผ่านกิจกรรมทั้งออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์นะคะเน้นยกระดับเสริมศักยภาพเพิ่มรายได้ลดต้นทุนอันนี้คือของ SME นะแล้วก็มิติช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางผ่านแนวทาง3ลดก็คือเขาจะลดเงินต้นลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดค่ะธนาคารจะพิจารณาตามความสามารถของกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระการเงินรักษาการจ้างงานธุรกิจก็จะอยู่รอดนะคะแล้วก็จะได้เดินหน้าต่อไปด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่ของไอ้การรายงานผลประกอบการของแบงก์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ของฝั่งธนาคารของรัฐด้วยนะคะที่ออกมาในขณะนี้แล้วก็ค่าเงินบาทไปดูนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่ง33.78 บาทที่เปิดมาเมื่อเช้าใช่ไหมธนาคารดูความเห็นนะคะมุมมองของ KTB หน่อย KTB เขา ก็ดูจาก33.78 33.73ที่เปิดอ่อนค่านะเมื่อวานนี้33.64นะคะคุณภูนพานิชพิบูลย์นักยุทธตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market มองนะคะว่าคือถ้าดูจากตั้งแต่คืนที่ผ่านมาเงินบาททยอยอ่อนค่าลงต่อเนื่องเข้าใกล้โซนแนวต้าน33.75ต่อดอลลาร์สหรัฐแกว่งตัวในกรอบ33.63ถึง33.74ตามการทยอยแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ค่ะเพราะผู้เล่นในตลาดก็ยังคงทยอยปรับเพิ่มความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดล่าสุดเนี่ยให้โอกาสนะคะให้โอกาสราว54%ที่เฟดอ่ะจะขึ้นดอกเบี้ยได้2 ครั้งในปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่หนุนให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็ยังได้ในส่งจากการอ่อนค่าลงของบรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่นที่อ่อนค่าทะลุโซน163 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะตามภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินแล้วก็ส่วนต่างบอนด์ยิวสหรัฐกับญี่ปุ่นที่กว้างขึ้นนะคะการอ่อนค่าของเงินบาทก็ถูกชะลอลงบ้างค่ะหลังจากราคาทองคําสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้โซนแนวต้าน4,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ตามกระแสของข่าวสหรัฐกับอิหร่านอาจจะกลับมาเจรจาหยุดยิงได้อีกครั้งนะคะนอกจากนี้ผู้เล่นในตลาดบางส่วนยังคงเข้าทยอย Buy on Dip ทองคำเพิ่มเติมนะคะในช่วงตลาดกำลังทยอยรับรู้รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนค่ะบรรยากาศในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงนะคะหนุนโดยการปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นเทคโดยเฉพาะกลุ่ม AI Semiconductor นะคะแล้วก็ท่ามกลางความคาดหวังของผู้เล่นในตลาดที่ประเมินว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวอาจจะรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งที่รอตลาดรอลุ้นรายงานผลประกอบการของ Intel ในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะคะหุ้นสหรัฐก็เผชิญแรงกดดันบ้างค่ะจากการปรับตัวลงของหุ้นเทคใหญ่อย่าง Alphabet นะคะลบไป 1.4% ซึ่งก็เป็นการลดความเสี่ยงของผู้เล่นในตลาดก่อนรับรู้รายงานผลประกอบการของ Alphabet ในพุธนี้ก็ทำให้โดยรวมดาวโจนส์ปรับขึ้น0.74%ส่วนดัชนี S&P 500ปิดบวก0.89%แล้วก็ดัชนีหุ้น Nasdaq นะคะคอมโพสิตก็ปรับตัวขึ้นบวก1.29%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของหุ้นที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนเรื่องของค่าเงินเนี่ยตลาดค่าเงินดอลลาร์มันเป็นภาพทยอยแข็งค่าขึ้นนะคะสอดคล้องกับทิศทางปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิวสิบปีสหรัฐหลังจากผู้เล่นในตลาดก็ปรับเพิ่มโอกาสเฟดเดือนหน้าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็ทองคำนะคะทองคำตอนนี้เราก็จะเห็นภาพทะยานขึ้นมานะคะจะเผชิญแรงกดดันบ้างแต่ก็ตอนนี้กลับมาทะยานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับทองคำยืนเหนือ4,100ได้แล้วนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยราคาทองนะคะคุณผู้ฟัง Gold Spot นะดูล่าสุด14,138ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะบวกเพิ่มมา62ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะทองคำบวกแรงน้ำมันก็บวกแรงทองบ้านเราก็บวกด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หนุนทองคำช่วงนี้ก็ทะลุ4,100ไปได้แล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆนะคะเรื่องของค่าเงินของกรุงไทยยังมองมุมมองเดิมค่าเงินตอนนี้ก็ยังคงเสี่ยงเผชิญ2 Variks นะคะในระยะสั้นขึ้นกับการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดจะขึ้นกับพัฒนาการของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอย่างอัตราเงินเฟ้อแล้วก็พัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่ค่ะทำให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในภาวะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงนะคะหากสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแม้จะยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนในปัจจุบันเงินบาทอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ค่ะโดยเงินบาทจะมีโซนแนวต้านช่วง33.75ถึง33.80ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโซนแนวรับจะอยู่ที่ช่วง33.50ถึง33.60ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเงินบาทยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง2 Variks นะคะความเคลื่อนไหวได้2ทิศทางมันขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อการดำเนินนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารหลักเหล่านี้เป็นต้นนะคะเน้นย้ำเงินบาทจะยังคงไม่สามารถแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องได้ชัดเจนนะจนกว่าว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทยอยคลี่คลายลงก็เลยมองว่าถ้าเทียบเคียงกับช่วงก่อนหน้าที่สหรัฐได้ดำเนินการล้อมทะเลต่ออิหร่านเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 เดือนเนี่ยจนกว่าว่าเขาอะจะสามารถปิดล้อมทางทะเลแล้วก็สร้างแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินต่ออิหร่านมากขึ้นเพียงพอนะคะก็จะให้ทางการ อิหร่านกลับเข้ามาสู่การเจรจาหยุดยิงอะค่ะอีกครั้งก็ควรจะระวังความเสี่ยงที่ค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์อ่อนค่านะคะสำหรับเงินบาทอย่างกรณีสถานการณ์ตะวันออกกลางตอนนี้ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเร่งให้อิหร่านกลับเข้าสู่การเจรจาต่อเนื่องจนเร่งให้ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งสูงขึ้นนะคะก็ประเมินหากสถานการณ์ตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้นชัดจนทําให้โฟลว์น้ำมันจากตะวันออกกลางลดลงเหลือ0 บาร์เรลต่อวันราคาน้ำมันดิบอาจจะปรับตัวขึ้นต่อแต่ไม่น่าจะเกิดระดับ125 สหรัฐต่อบาร์เรลได้นะคะก็มองว่าในภาวะดังกล่าวผู้เล่นในตลาดอาจจะกลับมาปรับเพิ่มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจจะรวมถึงบรรดาธนาคารกลางหลักอื่นๆอาจจะสร้างแรงกดดันต่อเงินบาทผ่านการแข่งขันของเงินดอลลาร์การปรับตัวลงของราคาทองแล้วก็แรงขายหุ้นกลุ่มเทค AI ซิมิคอนดักเตอร์ที่จะอาจเกิดขึ้นอีกครั้งก็ทำให้เงินบาทเสี่ยงอ่อนค่าลงทดสอบโซน34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ยากค่ะเราจะยังไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงหรือยังน้อยแกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจนเมื่อประเมินในเชิงเทคนิคอลตามกลยุทธ์เทรนด์ following จนกว่าจะเห็นเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับ33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้อย่างชัดเจนนะคะโดย time frame รายสัปดาห์ก็มองใน time frame รายสัปดาห์ก็คือแข็งค่าเงินบาทเนี่ยจะทะลุไป33.30 บาทถึง33.40 บาทค่ะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มในระยะสั้นได้นะคะกรอบของวันนี้ก็33.65 บาทถึง33.80 บาทอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้ทั้งทองคำน้ำมันตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: อ
0: 10:52 น.นะคะในช่วง AI Business Talk วันนี้อาจารย์พันธิศิรภพธดาอาจารย์ติดภารกิจค่ะไปต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นค่ะสำหรับอาจารย์พันธิศนะคะก็ AI เนี่ยก็มีเรื่องให้เราได้ตามกันมาตลอดเลยนะคะล่าสุดนี้เห็นมีการเตือนมา AI นะเรื่องการใช้ AI เขาบอกว่าเตือนมาจาก SMBโทรจันปลอมเป็น AI ตัวท็อปค่ะมีการปลอมเป็น AI ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยคือในส่วนของ AI เนี่ยตอนนี้มันมีที่ถามว่าใช้แล้วปลอดภัยไหมก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งปลอดภัยแล้วก็ไม่ปลอดภัยแต่ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้นะคะต้องระวังในเรื่องของการใช้เพราะว่าไอ้มันโลกนี้มันมนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมามันอาจจะมีการแปลเปลี่ยนยังไงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆคนที่มันอยู่กลโกงมันก็เยอะแล้วไฟอันตรายอะไรเหล่านี้องค์กรอะไรต่างๆนี่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะKaspersky นี่เขาเตือนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะทั่วโลกเลยนะคะอันนี้รวมถึงไทยเราด้วยนะคะเผชิญการโจมตีมัลแวร์ที่ปลอมเป็นบริการ AI ยอดนิยมค่ะมันปลอมมาเป็น AI อีกทีนึงนะคะบริการ AI ที่ถูกโจมตีนำมาปลอมแปลงเพื่อที่จะล่อลวงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือ ChatGPT ค่ะ DeepSeek แล้วก็ Gemini แล้วก็ Cort นะคะคือเป็น AI ที่ฮอตฮิตใช้เยอะที่สุดเลยอย่าง ChatGPT เนี่ยคนก็ใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นองค์กรนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าพวกเราประชาชนโดยทั่วไปแม้แต่เจมินายเหล่านี้นะคะหรือว่าคอร์สด้วยนะคะไฟล์อันตรายที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นมัลแวร์ประเภทโทรจันค่ะเรียกว่าเป็นโทรจันนะคะปลอมตัวเป็นโปรแกรมที่ปลอดภัยเพื่อที่จะหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งสำหรับขโมยหรือว่าทำลายข้อมูลอาชญากรไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมนะคะเนื่องจากมองว่าเป็นเป้าหมายที่โจมตีง่ายเพราะมีทรัพยากรด้านความปลอดภัยที่จำกัดค่ะการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจเนี่ยกำลังจะกลายเป็นช่องทางที่ผู้โจมตีใช้หลอกลวง AI โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อม Kaspersky เนี่ยเขารายงานบอกว่าไอ้ภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดเขาพบในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2569โซลูชันด้านความปลอดภัยของบริษัทเนี่ยตรวจพบการโจมตีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วโลกเลยมากกว่า 33,300 ครั้งนะคะจอดจงทาร์เก็ตนี่คือเป็น SME หรือ SMB นะคะคือเขาจะใช้เป็นมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเครื่อง PC ที่ปลอมตัวเป็นบริการ AI ยอดนิยมเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่พบโจมตีมากกว่า 1,800 ครั้งเพิ่มขึ้นมา7เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนว่าผู้โจมตีกำลังอาศัยกระแสการใช้งาน AI เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจเป็นช่องทางหลอกลวงผู้ใช้งานค่ะ ChatGPT ยังเป็นเหยื่อล่อยอดนิยมที่สุดค่ะไหนบริษัทโรงงานไหนที่ใช้ ChatGPT กันบ้างคะเขามีการวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ Kaspersky บอกว่าผู้โจมตีนิยมปลอมแปลงบริการ AI ที่ได้รับความนิยมในกระบวนการขององค์กรโดยในช่วงต้นปี2569รูปแบบการล่อลวงพบมากที่สุดก็คือ ChatGPT สูงสุดถัดมาก็เป็นคอร์สนะคะแล้วถัดมาก็เป็น DeepSeek แล้วก็ Gemini ค่ะไอการใช้เครื่องมือ AI ที่แพร่หลายกำลังกลายเป็นโอกาสให้ผู้ที่ไม่หวังดีนำชื่อบริการที่ได้รับความเชื่อถือเนี่ยมาใช้แพร่กระจายมัลแวร์ไฟล์อันตรายที่เขาตรวจพบในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่เป็นโทรจันหรือโทรจวแวมันปลอมเป็นไฟล์หรือโปรแกรมที่ดูปลอดภัยเพื่อหลอกให้ผู้ใช้ติดตั้งมัลแวร์ไอแบบนี้มันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดมัลแวร์เพิ่มเติมขโมยข้อมูลลบหรือแก้ไขข้อมูลบล็อกการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงมันคัดลอกข้อมูลออกจากเครื่องที่ถูกโจมตีได้ด้วยนะคะแม้การโจมตีผ่านบริการ AI จะเพิ่มขึ้นเร็วแต่ Kaspersky นี่เขาพบว่าในปี69ผู้โจมตียังคงใช้แอปสื่อสารและซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์เป็นเหยื่อล่ออย่างต่อเนื่องเลย TelegramWhatsApp Zoom Microsoft เหล่านี้เป็นต้นนะคะมกราคมถึงเมษายน69โซลูชันของ Kaspersky สามารถบล็อกการโจมตีที่ปลอมแปลงเป็นแอปกลุ่มนี้ได้เกือบ 415,000 ครั้งมันใกล้เคียงกับปีที่แล้วเลยอะสะท้อนว่าแอปสื่อสารปลอมยังเป็นภัยไซเบอร์ที่แพร่หลายนะคะฉะนั้นภัยคุกคามมันเปลี่ยนตามเทรนด์ AI ค่ะต้องระวังกันหน่อยนะคะอันนี้เรามาเตือนกันไว้นะ ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเราติดตั้งมาเราก็ต้องมีผู้ที่จะดูแลให้ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
11: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Apport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกลาวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรณยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับ วันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
12: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
13: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
12: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
13: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
12: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
15: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: นราพงศ์วัยวัฒน
17: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
16: ชัดทุกประเด็น
17: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
16: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
18: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธ22กรกฎาคม2569นะครับประมาณ 11:00 นเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะฮะเราก็ติดต่อกันได้ 2-3 ช่องทางครับท่านผู้ฟังครับมีทั้ง Facebook Live มีทั้ง YouTube Live แล้วก็ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 97แห่งนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าข่าวสารก็เยอะมากๆนะแต่ว่าข่าวสารทั้งหมดที่เราเห็นทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการเขาเรียกประลองกำลังกันนะเป็นการส่งกระแสประลองกำลังกันระหว่างดาวที่มีพละกำลังมหาศาลในระบบสุริยะจักรวาลคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์นะครับขณะนี้ดาวพฤหัสดาวแห่งความสำนึกตระหนักและรึกรู้นะคันลองของสังคมระเบียบสังคมคืออะไรที่มันเป็นความถูกต้องเนี่ยตอนนี้คนเริ่มตระหนักมองเห็นส่วน อีกส่วนหนึ่งคือราหูหรือเงาของโลกท่านผู้ฟังเงาของโลกคืออะไรครับเงาของโลกก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกขับเคลื่อนไปด้วยความรักความโลภความโกรธความหลงนะของเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนนี้มีความโลภมีความหลงมีทิฏฐิมานะมีตัวตนขนาดไหนเพราะราหูเป็นสิ่งซ่อนเร้นท่านผู้ฟังครับราหูเป็นสิ่งที่มันต้องปิดบังอำพรางซ่อนเร้นเป็นปลวกเป็นมอดนะเป็นตัวเบียดเบียนคือพูดง่ายราหูเนี่ยโหราศาสตร์เขาระบุว่าให้เป็นเงาของโลกให้เป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นน่ะมันอำพรางซ่อนเร้นเช่นอะไรครับราหูเนี่ยตำราโหราศาสตร์เขาบอกเป็นผีขโมยผีขโมยคำว่าผีมันก็ชัดอยู่แล้วนะมันอยู่ในที่มืดพวกปลวกพวกมอดพวกนี้มันก็อยู่ในที่มืดท่านผู้ฟังมันไม่ออกมาหรอกครับถูกไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามนะที่พวกผีขโมยหรือพวกราหูมันออกมาสู่ที่โล่งแจ้งปรากฏตัวเด่นชัดปรากฏตัวเด่นชัดยังไงก็คือมันเด่นชัดเนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเกิดราหูมันเกิดได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังฮะมันก็สวนทางกับความเป็นราหูนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปรากฏการสุริยุปราคาอาทิตย์ดับเพราะราหูเนี่ยเงาของโลกมันไปบังแสงอาทิตย์แต่เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาอีกรอบหนึ่งครั้งที่เงาของโลกผ่านพ้นไปคือคนเริ่มตระหนักระลึกดูได้ว่าโอ้ยไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะพอแสงสว่างแห่งปัญญามันปรากฏบันเจิดเกิดขึ้นในสังคมราหูมันก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในชะตาของรัตนโกสินทร์ราหูมันถึงถูกสถิตอยู่ที่ภพวินาศนะภพวินาศของชะตาเมืองนะครับราหูคืออะไรครับคือธุรกิจกลางคืนธุรกิจผิดกฎหมายสีเทาสีดำนะทำอะไรในลักษณะที่มันต้องปิดบังอำพรางซ่อนเร้นยังไงชยุทธก็ไอ้แก้ข้อสอบนี่มันก็ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นไอ้จ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกตำแหน่งก็ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นถูกไหมครับทั้งนั้นแหละครับในนี้เขาเรียกว่าพวกราหูนะคือถ้าราหูเนี่ยมันอิงแอบนะเรามองไม้ต้นใหญ่ๆมองไกลๆเนี่ยโอ้โหเขียวชอุ่มรากฐานใหญ่โตเข้าไปใกล้ๆมีเสียงก๊อบแกร็บปลวกมันกินอยู่ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะแสงมันสาดส่องลงไปนะเอาไฟจุดพรวดเข้าไปนะแล้วพวกปลวกนะหรือราหูเนี่ยท่านผู้ฟังที่ไวใกล้ๆกับผมนะใกล้ๆจะไปเลข6เนี่ยเราต้องจำได้เวลาเราเด็กๆนะครับเวลาพวกเราเป็นเด็กพอจะเกิดจันทรุปราคากลางคืนเนี่ยคือราหูอมจันเนี่ยนะปู่ย่าตายายจะบอกเฮ้ยปุ้ยนี่ไปเอานี่ผมมีฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยปู่ผมเนี่ยทำกระบวยท่านผู้ฟังรู้จักเปล่าไม่รู้นะกระบวยเนี่ยมันเป็น อุปกรณ์เครื่องมือที่สำหรับใช้ในครัวเรือนนะเอากะลาเนี่ยนะฝานให้เรียบร้อยแล้วก็ทาชะแลกเรียบร้อยเลยแล้วก็ทำไม้จับแต่ตอนที่เกิดราหูอมจันทร์ปู่บอกให้เอากระบวยมาแล้วไม้เคาะป้องป้องป้องเอาให้ดังที่สุดกลางคืนจำแม่นเลยเพราะอะไรครับเพราะราหูหรือสิ่งที่มันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นเนี่ยมันอยู่กับความเงียบมันต้องเงียบสงบแล้วมันก็ค่อยๆคืบคลานนะครอบงำปิดบังอำพรางซ่อนเร้นไปเห็นไหมครับเห็นประเทศไทยของเราตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราถูกกัดกร่อนเซาะกินภายในโดยเฉพาะนะความสำนึกระลึกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรของผู้คนในสังคมมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะพละกำลังของราหูมันแรงแต่วันนี้พอประชาชนออกมาช่วยกันตีคล้องร้องเป่านะครับคือเคาะกะลาเป่าปี่ตีกลองนะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็สื่อก็ออกมาช่วยกันประโคมข่าวประชาชนก็ช่วยกันส่งข้อมูลนั้นในราหูเนี่ยมันก็อยู่ลำบากท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเคล็ดอันนึงนะท่านไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรที่ไหนหรอกครับหลักสำคัญคือราหูเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังออกข้างหน้าไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราเห็นด็อกเตอร์ทั้งหลายเห็นไหมครับที่ถูกจับไปเห็นไหมฮะพวกนี้ก็มีพฤติกรรมของราหูเป็นเจ้าการที่สำคัญแต่พอตัวเองเข้าไปมีตำแหน่งแห่งหนนี่ถูกจับเลยท่านนายกอนุทินบอกถึงใครไม่รู้จับหมดเห็นไหมฮะ ถึงบอกต้องเอาใจช่วยท่านไงเพราะวันนี้โกงสอบท้องถิ่นก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้อีกถ้าทุกคนยังช่วยกันตีค้องร้องเปล่าเคาะให้เป็นเสียงดังๆเอาข้อมูลออกมากลางให้เห็นชัดๆเพราะพฤหัสกับราหูอยู่ในสถานะที่เรียกว่าชักเขย่อกันอยู่ท่านผู้ฟังครับชักเขย่อยังไงวันนี้นะครับถ้าใครที่อยู่ในแวดวงที่เขามีการโกงกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในจิตเนี่ยคงชักเขย่อกันอยู่ว่าเปิดหน้าดีไหมเราจะไปให้ความร่วมมือดีไหมให้มันจะเป็นยังไงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าท่านไม่ทำท่านก็ถูกอำนาจฝ่ายต่ำเข้าครอบงำทำให้จิตใจหลงไปในความผิดอย่าลืมครับเวลาท่านตายจากโลกนี้ไปจิตหลุดจากร่างเมื่อไหร่วิบากที่เคยทำเอาไว้มันวิ่งมันต้อนรับทันทีครับไม่มีใครไปด้วยนะครับคนที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันมาโอ้ยพี่ท่านนั้นคนนั้นท่านนี้ไม่มีหรอกครับไปหมดครับท่านก็จะต้องไปคนเดียวไปกับวิบากกรรมไปกับกุศลกรรมและอกุศลจิตของตัวท่านเองเรื่องนี้เราต้องยอมรับนะโดยปริยายเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่มีใครช่วยเราแต่วันนี้สังคมบิดเบี้ยวมากท่านผู้ฟังถูกไหมครับขณะนี้เมื่อพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้พอตุลานะครับหลังจาก15ตุลาไปแล้ววันที่26ตุลาพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ครับแต่26ตุลาเนี่ยดาวแห่งผู้นำของแผ่นดินคือดาวแห่งผู้นำนะขององค์กรหน่วยงานทั้งหลายดาวอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ราศีตุลซึ่งจะได้รับกระแสเงามืดทะมึนจากราหูอีกรอบหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยนะครับพฤหัสจะเล็งราหูและอาทิตย์ก็จะตรีโกณไปที่ราหูเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เรากำลังทำทุกคนกำลังช่วยกันอย่างที่ท่านนายกประกาศนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลอย่างนั้นช่วยกันทำตุลานี้ก็ต้องเห็นเป็นมรรคเป็นผลแน่นอนท่านผู้ฟังผมก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเพียงแต่จะอธิบายว่าราหูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในที่มืดมันอยู่ในซอยลึกซอยเปลี่ยวมันทำอะไรเงียบๆต้องปิดบังเช่นกรณีที่มีการออกมาแฉว่ามีการวางแผนทุจริตเป็นขบวนการท่านผู้ฟังขบวนการโกงสอบเนี่ยผมว่าวันนี้มันคงใหญ่ไประดับโลกแล้วไปถึงใครๆมองมาประเทศไทยโอ้โหราชการไทยมันสักขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะแลนดิ้งลงมาเหมือนอยากจะมาลงทุนเมืองไทยผมว่าคงเลี้ยวไปกันหมดแล้วครับยกเว้นพวกที่ทำผิดกฎหมายตอนนี้ก็จะเกิดรู้สึกว่าโอ้ประเทศนี้มันจ่ายแล้วจบจริงๆนี่หว่าเออขนาดเข้าไปเป็นราชการจ่ายมันยังได้เลยนะนี่มันชื่อเสียงหรือชื่อเสียงมาคิดดูกันแล้วกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ประเทศของเรานะให้สังคมของเราให้ผู้คนของเรากลับมายืนตัวตรงปักหลักมั่นคงอยู่กับความถูกต้องมันต้องคิดใหม่แล้วครับผมต้องบอกว่ามฤตยูทับอังคารซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชะตาเมืองนั่นคือการปฏิรูปปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยน mindset ของผู้คนในสังคมทั้งระบบครับถ้าเราเป็นประเภทไม่หือไม่อือเออดีเขาแบ่งเราบ้างมันก็ดีมันก็ไม่ได้คอมมิชชั่นก็ว่ากันไปวันนี้มันใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าจะล้มทั้งยืนแล้วท่านผู้ฟังนะเพราะวันนี้ฝากครับเคล็ดของผมคือราหูนะพอมันขึ้นสู่สถานะที่อยู่ในสปอตไลท์มันจะอยู่ไม่ไหวครับเพราะราหูมันเป็นอะไรที่มันทำไปในสิ่งที่ถูกครอบงำไปด้วยกิเลสโมหะนะมีความโลภมีความหลงมีตัวตนเห็นสังเกตไหมครับเวลาไปเจอยักษ์ยักษ์มันจะมีตัวตนนะแต่ว่าพวกราหูนี่มันจะรวยท่านผู้ฟังรวยแล้วก็จะแสดงเก่งเวลาเขาศิลปินดารานะบอกอยากจะดังต้องบูชาพระราหูเพราะอะไรครับเพราะราหูเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกิเลสทั้งหมดเพราะฉะนั้นการแสดงออกภาษาชาวบ้านทุกวันเรียกว่าดราม่าราหูที่เจอดราม่าเก่งอ่านลำบากมองยากนะถ้าไม่เจอจังๆเนี่ยไม่อย่างเช่นกรณีที่มีการไปตรวจจับกำลัง เปลี่ยนข้อสอบอยู่นี่นะครับเปลี่ยนกระดาษคำตอบ

มิถุนากรกฎาสิงหากันยาถึงตุลาถ้าผู้ฟังทุกท่านก็ต้องวิ่งสู้ฟัดหน่วยงานตรวจสอบตำรวจปปช.ปปง.ปปป.ก็ต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวใครที่มีข้อมูลหรือบางคนที่แบบอยากจะกลับตัวกลับใจเอาละเว้ยรอบนี้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยนะพอเติบโตมาเราเนี่ยเป็นผีเฝ้าผืนแผ่นดินไทยไปแล้วลูกหลานยังด่าทอว่าทำไมบรรพบุรุษของเราเนี่ยมันถึงได้เลวทรามขนาดนี้ปล่อยให้สังคมมันชำรุดทรุดโทรมปล่อยให้เศษซากปรักหักพังซึ่งเกิดจากกิเลสความโลภความหลงนะของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยทำลายแผ่นดินขนาดนี้ได้ยังไงไม่พ้นฮะมันวันเนี้ยพระหัตถ์กับราหูทำมุมอริมรณะแก่กันปันกำลังปะลองกำลังชักเขย่อกันชักเขย่อกันไงครับความรู้สึกนึกคิดของคนไทยจะเอายังไงนะต้องการให้เรื่องนี้ไปในวิถีทางไหนส่วนบางคนที่มันถูกมะเร็งร้ายเกาะกินเต็มตัวแล้วคือพวกนี้มันแพร่ไปทั้งตัวแล้วก็เป็นไปตามกรรมนะทุกคนก็มีวิบากของตัวเองท่านผู้ฟังครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะฮะคุณพี่เล็กสวัสดีครับคุณชุลีพรนะคุณพุทธชินรสคุณวุฒิชัยสวัสดีครับอาจารย์ติดตามอาจารย์ทุกวันขอบพระคุณพี่คุณวิหกฟ้าสวัสดีครับพี่ชวลิตทรงสถาพรสวัสดีครับคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับน้องบรรจัดสวัสดีครับนะคุณอัศนีบอกจริงครับอาจารย์สวัสดีครับจริงครับประเทศไทยสมควรสังคายนาเสียทีทุกวันนี้มีแต่ไม่ทำก็เทามีเนี่ยไม่ดำก็เทาเป็นหนักแล้วอาการหนักแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นการวัดจิตใจบุคคลระดับนำของโลกนิดพอถอยออกไปสเกลใหญ่ออกจากเมืองไทยท่านผู้ฟังครับขณะนี้ปฏิบัติการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังส่งนี่มีการดิพลอยส่งกองกำลังเพิ่มอีก 50,000 นายเข้าไปในตะวันออกกลางเพื่อไปปฏิบัติการจัดการเที่ยวนี้อาจจะมีการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่านเป็นแน่วแน่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้อิหร่านได้ถล่มประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดหลักๆของสหรัฐอเมริกาในประเทศอ่าวเนี่ย 5-6 ประเทศโดนหมดครับจอร์แดนซาอุนะบาเรนนะแม้แต่ดูไบขนาดนี้เองคนในดูไบโดยเฉพาะมหาเศรษฐีที่เข้าใจว่าเหตุการณ์มันคงจะเบาแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ปรากฏการณ์มันก็กลับมาดังที่ผมเคยกลับเรียนว่าเมื่อพละกำลังของดาวอังคารนะครับขณะนี้อังคารเดินอยู่ที่21องศา52ลิปดาและดาวมฤตยูนะครับขออภัยฮะและดาวมฤตยูอยู่ที่17องศานะครับนะส่วนดาวเสาร์อยู่ที่14องศาเพราะขณะนี้องศาที่มันไล่กันแบบนี้เนี่ยสงครามที่จะเบาลงเนี่ยคงยากนะแล้วก็ยิ่งประเทศอเมริกาเองนะภายใต้การชี้ช่องการเชิญชวนของผู้นำอิสราเอลอย่างเนทันยาฮูเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้รอบนี้คงแหลกกันไปข้างหนึ่งท่านผู้ฟังและเราเองก็คงจะต้องเตรียมรับแรงปะทะอย่างรุนแรงนะนี้เวลาเราจะปะทะอะไรอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าเราเป็นคนป่วยนะครับลมพัดมานิดหนึ่งก็ปลิวแล้วนะมีพายุคลื่นลมมานะรัฐนาวาแห่งประเทศไทยของเราก็คว่ำลงไปทันทีเพราะอะไรครับไต้กงก็กงฝีพายก็ไม่พายถูกไหมครับไอ้ของที่มันควรจะใช้ก็ไม่ใช้นะแม้แต่เรือที่บอกว่าเอาไม้ดีๆมาทำกับผุอะไรแบบเนี้ยมันก็แย่ถูกไหมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันเนี้ยภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากความขัดแย้งสงครามขนาดใหญ่ของมหาอำนาจลุกลามบานปลายถ้าประเทศไทยยังไม่แข็งแรงก็ต้องเตรียมใจนะครับท่านผู้ฟังครับเราจัดการให้เกิดความโปร่งใสความแข็งแรงของแผ่นดินเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยมันสามารถจะฟันฝ่ากับอุปสรรคปัญหาที่ถาโถมแล้วก็ดูจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไม่มีเบาลงท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตนะครับในขณะในวาระเวลาที่เดี๋ยวอาทิตย์จะเดินไปเป็น4อาทิตย์ไปร่วมกับราหูนะครับเป็น4กับมฤตยูและอังคารตั้งแต่17สิงหาเป็นต้นไปการขยายวงของสงครามอาจจะใหญ่โต

0: ขึ้นกว่านี้อีกท่านผู้ฟังและขณะเดียวกันดาวเสาร์ที่อยู่บนเรือนราศีมีนนะครับแล้วก็โยกไปถึงราศีพฤษภซึ่งเจ้าเรือนราศีพฤษภคือดาวศุกร์เสาร์เนี่ยเป็นความขัดแย้งภายในผมเชื่อว่าสงครามที่จะปะทุในอ่าวเปอร์เซียในรอบนี้นะอาจจะถึงขั้นทำให้บางประเทศอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังครับนะหลายคนก็ภาวนาที่ไอ้ประเทศที่อยู่ไม่ได้เนี่ยก็ขอให้มันเป็นประเทศที่เป็นพวกกลุ่มซายอนิสต์อยู่ก็คืออิสราเอลเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเหตุการณ์ภายในมันจะรุนแรงขนาดไหนขณะนี้เองความรุนแรงของสงครามมีแต่หนักขึ้นและหนักขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนกับรอนับถอยหลังว่าใครจะพังก่อนกันท่านผู้ฟังแต่การที่อเมริกาทำแบบนี้เนี่ยครับสงครามมันเกิดอยู่นอกพื้นที่นอกชายฝั่งอเมริกาเนี่ยเวลาตอนออกกลางมันพังไปเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นยังไงครับอเมริกาชนะครับน้ำมันรีเซิร์ฟตัวเองก็เยอะยึดเวเนซุเอลาไว้แล้วด้วยถูกไหมครับยังไม่พอเวลาตอนออกกลางฟื้นฟูเดี๋ยวก็ต้องพึ่งพาอเมริกันอีกก็เป็นความไม่รู้ว่าเป็นมิตรประเทศหรือเป็นความเหี้ยมอย่างลึกซึ้งนะผมคิดว่านะท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างนี้แหละครับตะวันออกกลางโหราศาสตร์เขาระบุว่าแขกเนี่ยให้ดูดาวเสาร์นะขณะนี้ดาวเสาร์เนี่ยเดินเข้าสู่ภพวินาศของชะตาโลกและชะตาเมืองเพราะฉะนั้นเขายังจะต้องเผชิญวิบากเหล่านี้ไปอย่างน้อยอีก2ปีความรุนแรงจะหนักขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังไม่รู้จะไปถึงสงครามโลกไหมแต่มันก็ระดับน้องๆเพราะขณะนี้บางประเทศที่อยู่ไกลจากอิหร่านถึง1,000กิโลเนี่ยแต่ระเบิดจรวดมิสไซล์นะซึ่งเป็นมิสไซล์พิสัยไกลนะครับได้ถูกปล่อยจากพื้นที่ของอิหร่านแล้วก็ไปถึงเป้าหมายถล่มลงไปอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับเตรียมตัวรับราคาน้ำมันที่มันจะเด้งกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ก็หนักหน่วงแล้วเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเงินที่แจกประชาชนเนี่ยมันก็นิดหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตและผมยกประชาชนคิดตรงกันคือการที่ท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ขณะนี้ก็ทักท้วงเรื่องของการใช้งบประมาณการจัดสรรงบประมาณเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าประเทศเรามีงบประมาณเยอะนะครับแต่มันถูกใช้ไปตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าราหูเนี่ยนะการกัดกร่อนเซาะกร่อนเบียนบ่อนเนี่ยมันทำกันเงียบๆมันจงครึมไม่ได้ครับแต่ว่าช่วงหลังไอ้ที่มันเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยเพราะมันทางมันจงครึมแก้กระดาษคำตอบมีในหน้าไปบอกจ่าย300,000แล้วเดี๋ยวจะเท่านี้เท่านี้คือทางมันจงครึมหรือแม้แต่กรณีโกงหัวสวที่มีคลิปหลุดมีเยอะแยะไปหมดเขาเรียกจงครึ่มไงใช่ไหมฮะมันผิดพฤติการของราหูมันถึงเกิดเรื่องแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับอาทิตย์ร่วมพฤหัสนะเล็งไปที่ราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีแห่งประชาชนครับนะเมื่อประชาชนเกิดความตระหนักนึกรู้และราศีมังกรขณะนี้เจ้าเรือนราศีมังกรคือเสาเนี่ยอยู่ในภพวินาศของชะตาเมืองคือประชาชนอยู่ในอาการเข้าตาจนฮะเข้าตาจนสิครับจะไม่เข้าตาจนได้ยังไงคนจนถูกตัดชื่อออกไป9ล้านชื่อครับมันจะไม่จนได้ยังไงครับกู้แบงก์ก็ไม่ผ่านกู้เงินก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดเลยแต่ขณะนี้ราศีมังกรมีดาวที่มาช่วยอยู่คู่เดียวครับคืออาทิตย์กับพฤหัสแปลว่าอะไรครับถ้าประชาชนหันกลับมาตระหนักอย่างจริงๆจังๆว่าอะไรที่เราหลงผิดไปอะไรที่เราหลงเชื่อหลงผิดก็เรื่องนึงนะแต่หลงเชื่อเนี่ยเราไม่ผิดนะถูกไหมครับพอหลงเชื่อหรือถูกล่อลวงให้เชื่อไม่ผิดครับมันยังเปลี่ยนแปลงความคิดกลับมาตั้งหลักกันใหม่ได้ประเทศไทยของเราท่านผู้ฟังครับชะตากรุงรัตนโกสินทร์วางเอาไว้ให้อาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษเป็นมหาอุดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปกครองบ้านเมืองหรือมีการบริหารราชการแผ่นดินแบบครึมมัวซัวมีหมอกมัวไม่รู้ใครเป็นใครใครผิดใครถูกก็ไม่รู้มันไปไม่ได้ครับบ้านเมืองล่มแน่นอนเพราะบ้านเมืองถูกวางชะตาเอาไว้ว่าให้โปร่งใสสง่าผ่าเผยอาทิตย์นี่คือความโปร่งใสสง่าผ่าเผยแสงอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังเป็นมหาอุดถูกไหมครับแล้วฉะไหนเลยเราจะมาทำให้บ้านเมืองมันไม่รู้ละใครถูกใครผิดนะตัดตอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครึมซับซ้อนหาไม่เจอ นะวันนี้ประเทศไทยเราถึงจุดสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆท่านผู้ฟังครับนี่ผมเปรียบเทียบชะตาเมืองให้ฟังให้ท่านได้เห็นชัดๆว่าเรากำลังอยู่ในจุดไหนครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทักทายอีกท่านหนึ่งครับคุณภควัตคุณวารินสายหยุดเดี๋ยวเราจะเบรกครับบ่นอยู่คนเดียวนะผมเนี่ยนะแต่ก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงได้เห็นภาพจริงๆแล้วว่าเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองเห็นชะตาเมืองเห็นจังหวะและโอกาสที่บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำไหมเบรกสักแป๊บนะครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดนะครับ276-3632และ276-3633พักสักครู่ฉันครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับก็มานั่งคุยกับแฟนรายการซะหน่อยดีไหมครับบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะสวัสดีครับผมสายไม่หลุดใช่ไหมชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อแป้งฝุ่นค่ะ
1: สร้อยพิกุลนะพี่ชื่ออะไรนะครับ
2: ฮัลโหลชื่อแป้งฝุ่นค่ะ
1: อ๋อชื่อเล่นก็ได้ครับ
2: ชื่อตุ่มค่ะ
1: พี่ตุ่มอ่ะพี่ตุ่มเกิดวันที่อะไรครับพี
2: ่เกิดวันที่28มิถุนา
1: ครับผมพ.ศ.อะไรครับ
2: 01ค่ะ
1: เกิดกี่โมงครับพี่ตุ่มครับ
2: ตอนเย็นโพลเพย์อ่ะค่ะแม่บอก
1: โพลเพย์ก็สัก
2: 6โมงหรือใกล้ค่ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องสัก6โมงครึ่งอ่ะเพราะว่ามิถุนานี่มันมืดช้านิดนึงนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ตอนนี้ดวงมันรู้สึกมันแย่มากอะค่ะ
1: มาดูดวงกันปีนี้พี่ตุ่มก็อายุ60เท่าไหร่ครับพี่68
2: 69 68เต็มเมื่อวันที่28เนี่ยค่ะ
1: 68
2: ค่ะ
1: เราเคยคุยกันไหมครับ
2: ไม่เคยค่ะครั้งแรกโทรติดพอดีย
1: ินดีต้อนรับครับพี
2: ่พี่ตุ่มโทรหลายรอบไม่ติด
1: พี่ตุ่มมีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับนะลัคนาราศีพิจิกเพราะเกิดวันเสาร์ที่28มิถุนาปี01
2: นะใช่ค่ะ2501
1: คำว่าพิจิกเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกันเพราะว่าพี่บอกว่าเกิดประมาณหัวค่ำแต่ไม่รู้เวลาแน่นอนลักษณะของพิจิกเป็นอย่างนี้นะเป็นแล้วก็มีเสาเป็นราชาโชคกลุ่มแล้วก็มีจันทร์ร่วมหมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะไม่ค่อยอยากจะไปอะไรกับใครมากนะมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ระวังระแวงระวังระวัยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะไปเสวนาปัสสาถะอะไรกับใครมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอยู่เรื่อยนะพี่ตุ่มนะ
2: ถูกค่ะ
1: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาประมาณ6โมงครึ่งใช่นะครับทีนี้ถ้าพี่ปัญหาผมว่าอัจฉริยะแล้วช่วงนี้ทำไมดวงเป็นยังไงมันมีหลายเรื่องประกอบกันไป
2: มันปัญหามากมาย
1: ครับ
2: สามีก็ป่วยทำตามา 6-7 เดือนแล้วลูกก็ป่วยลูกเป็นจิตเวชนะป่วยมา2เดือนต้องไปล้างแผลแค่มดกัดอะค่ะ
1: ลูกป่วย
2: ลูกป่วยย่ำแย
1: ่ลูกป่วยเป็นอะไรนะพี
2: ่เขาเป็นจิตเวช
1: อ๋อจิตเวช
2: หารักษา10กว่าปีแต่พอนี้เขาซ้ำเป็นมดกัดที่แขนเนี่ยแล้วติดเชื้อไปเกาแต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะแต่2เดือนแล้วเนี่ยค่ะ
1: เป็นจิตเวชคือเป็นอะไร
2: โรคเครียดนะคะ
1: เข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรมันมีหลายอย่างนะมีจิตเภทมีวิตกกังวล
2: เป็นจิตเภท
1: แล้วแสดงว่าไม่ได้ทำงานสิหรือทำงาน
2: ตอนแรกก็อยู่ดีๆทำงานอยู่ค่ะแล้วออกมาตั้งเป็น20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วไม่ได้ทำตอนนี้อายุ49
1: โอ้โหเนาะ
2: ผู้หญิง
1: ก็เลยอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านอย่างนั้นนะพี่นะ
2: ใช่ค่ะเราต้องดูแล
1: คืออย่างนี้พี่ตุ่มกรณีสามีไม่สบายก็คือมฤตยูทับดาวปัตตนินะมฤตยูทับดาวศุกร์นะครับก็อาการเจ็บไข้ได้ป่วยรอบนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะมฤตยูอยู่หนึ่งราศีนี้7ปีนะ
2: 7ปี
1: นี่ก็เขาก็อะไรอ่ะปรับปรุงมาพอสมควรแล้วมั้ง
2: ก็เริ่มหายเริ่มดีแต่ว่าเนี่ยเราบ้านเราคือที่เป็นเสาหลักอ่ะใช่ไหมฮะสามีก็อายุ75แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้อะไรก็ได้แต่เงินคนแก่ตอนนี้เพิ่งแล้วตอนนี้หูไม่ดีก็ไปทำบัตรผู้พิการก็คือลูกชายก็ยังพึ่งไม่ได้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินเราก็ทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องออกมาทำขนมเล็กๆน้อยๆขายเนี่ย
1: พี่ตุ่มขาย
2: รายได้ก็แย
1: ่
2: ทำขนมทองม้วนค่ะทองม้วนสูตรโบราณทำเป็นตั้งแต่เด็ก
1: เดี๋ยวพี่ตุ่มให้เบอร์ทีมงานผมไว้ด้วยสิเดี๋ยววันหลังผมจะอุดหนุนเยอะๆเอาไปแจกคน
2: ดีไหมพี่ขอบคุณค่ะค่ะต้องให้เวลานะคะเพราะมันเป็นขนมที่ต้องนั่งทำนานอ่ะค่ะ
1: ดูแลสามีดูแลลูกทำทองม้วนด้วยนะพี่นะ
2: ค่ะทำงานบ้านทำกับข้าวทำทุกอย่างแต่ก่อนทำงานแม่บ้าน
1: แล้วรายได้มาจากไหนอ่ะพี่ตุ่ม
2: ก็ตรงนี้ค่ะตอนนั้นทำงานแต่ออกงานมาเกือบปีแล้วเนี่ยเพราะทำไม่ไหวแล้วอายุเยอะทำงานมาเป็นสิบปีแล้วทำแม่บ้านออกไปทำนอกบ้านเนี่ยตอนนี้ห่วงหน้าห่วงหลังแล้วก็ทำไม่ไหวด้วยแขนขามันเริ่มจะมีปัญหาแล้วก็เลยออกมาทำขนมขายน้อยแล้วก็รายได้แล้วคะตอนนี้แหละที่มีปัญหาคือพี่เอาบ้านมีบ้านเนี่ยซื้อมา40 กว่าปีตั้งแต่สามีทำงานไปเข้าโครงการผู้สูงอายุอ่ะแล้วก็จ่ายให้เป็นรายเดือนแต่เราก็เป็นหนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กู้เข้ามั่งยืมเข้ามั่งทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็กู้เงินพิการลูกสาวเนี่ยเอามาหมุนเวียนทำบ้านตอนนั้นบ้านรั่วตอนนี้ก็เลยมีปัญหาที่จริงเราก็ได้บัตรประชารัฐก็พอได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โดนตัดเพราะเรามีหนี
1: ้
2: เราเลยเครียดมึงบอกว่าเราตอนนี้เราต้องซื้อข้าวกินเอง
1: แสดงว่าพี่เป็น1 ใน 9 ล้านคนที่ถูกตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
2: เนี่ยครั้งแรกค่ะที่ถูกตัด
1: โอ้โ
2: หเพราะรายได้เราน้อยไงทุกวันก็ไม่พอนะที่เอาบ้านไปเข้าเนี่ยพอได้ไม่ถึง10,000 บาทหรอกเราก็ต้องมาหาเพิ่มอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังจุนเจือได้งั้นเราจะไม่มีค่าน้ำค่าไฟ
1: ทีนี้
2: ก็สบายใจก็แป๊บเดียวแล้วโดนตัดตรงนี้อีก
1: ทีนี้จะถามผมว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าพี่มีความสามารถเรื่องของทำขนมเนาะมันจะได้มีรายได้เพ
2: ิ
1: ่มมันจะได้มีรายได้เพิ่มอาจจะต้องจัดสรรแบ่งผมช่วยได้นะก็มีร
2: ้
1: านลูกศิษย์ของผมหลายร้านเปิดร้านกาแฟร้านขนมร้านอาหาร
2: ก็
1: อย่าแบบผมคงกินคนเดียวไม่ไหวนะพี่เนาะเดี๋ยวแนะนำแล้วพี่ก็ส่งเขาถ้ามีสัก10 เจ้าส่งทุกวันส่งสัปดาห์ละครั้งเท่านี้ก็มึงอีกแล้วพี่
2: โอ้โหถ้าได้อย่างนั้นทุกวันนี้ก็ส่งแถวแถวบ้านแต่มันก็ขายกันเงียบๆอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: เอางี้ก็ขณะนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องลูกกับสามีเนี่ยเราจะไปแก้ไขคงลำบากเพราะเหตุการณ์ก็เกิดมาพักใหญ่แล้วผมว่าถ้าจะแก้ไขจะเพิ่มรายได้ก็เอาความสามารถที่พี่มีเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับถามว่าทำได้ไหมผมก็พอจะช่วยขยับไหวมีหลายร้านที่เป็นลูกค้าเป็นลูกศิษย์ผมนะเป็นคนที่ผมดูทำเลให้ก็มีหลายเจ้าจะแนะนำให้นะพี่นะ
2: โอ้เป็นโชคดี
1: ครับยังไงเดี๋ยวพี่ต้องให้เบอร์ทีมงานผมไว้ด้วยนะแต่ส่วนที่ว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยถึงพี่จะไม่ไหวยังไงนะแต่ว่าเสาเนี่ยมีกำลังมากเป็นราชาโชคกุมลัคนาอันนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพร่างกายเรายังยืนระยะได้อีกพักใหญ่ๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่าร่างกายพี่จะไม่ไหว
2: ใช่ค่ะพี่แข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มแล้วก็เลยต้องหยุดทำนอกบ้าน
1: ตอนนี้มันเขาเรียกมันใจมันท้อด้วยไม่เป็นไรอย่าไปท้อพี่ทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันนะพี่นะ
2: ค่ะสู้ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเอาเบอร์ให้น้องเธอจดไว้ครับสวัสดีนะพี่นะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งพูดไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9 ล้านคนนี่เป็นหนึ่งในนั้นอีกสายหนึ่งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
3: ่สุวรรณพรค่ะ
1: พี่สุวรรณพรเกิดวันที่อะไรครับ
3: 31 ธันวา 2539ค่ะ
1: 39นี่เสียงพี่สุวรรณพรเองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: เสียงคุณสุวรรณพรเหรอหรือเสียงแม่เนี่ย
3: เสียงหนูเองค่ะ
1: เสียงหนูเองเอาเสียงแบบ31 ธันวา 2539
3: ตาย
1: ตายละแซวโทษทีนะเกิดกี่โมงครับสุวรรณพร
3: 17.00ค่ะเวลาเกิด
1: 17.00กรุงเทพไหมครับ
3: ปทุมธานีค่ะ
1: โอเคสุวรรณพรฟังรายการได้กี่วันครับ
3: ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะ
1: โอเคนี่เราคุยครั้งแรกเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะโชคดีมากที่โทรติด
1: ยินดีครับคุณสุวรรณพรปีนี้ก็อายุ39นะ
3: 2539หนูเกิด2539
1: แล้วอายุเท่าไหร่ครับ29
3: 29ย่าง30ค
1: ่ะตายแล้วบวกเลขผิดนะขณะนี้ทำอาชีพอะไรครับ
3: เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะ
1: นั่นแหละทำอะไร
3: ทำเกี่ยวกับการเงินค่ะ
1: ทำการเงินโอเคลัคนาอยู่ที่ทวนนะครับ31 ธันวา 39 5 โมงเย็น ลัคนาอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับเป็นดาวพุธนะตานุรักษ์เป็นดาวพุธเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มนระแล้วก็มีดาวที่สำคัญคืออาทิตย์กับพุธเล็งลัคนาพุธตำแหน่งนี้เนี่ยมีกำลังมากกับอาทิตย์จึงทำให้เราเรื่องคำนวณเรื่องตัวเลขอันนี้เราก็โดดเด่นมาตั้งแต่ไหนอะไรนะเป็นงี้มีดาวเสาร์อยู่กลางฟ้านะก็เป็นสุวรรณพรสายอึดหมายความว่าคนเขาพักกันแล้วเรายังทำต่อได้นะครับก็มีจุดเด่นเราคือตรงนี้อันถัดมาคือมีดาวศุกร์เจ้าเรือนปุตตะนะแต่ว่าเป็นประเกษตรสุวรรณพรก็ดูแลตัวเองบ้างนะครับอันนี้ก็นึกถึงตัวเองเป็นที่สุดท้ายนะชาวบ้านมีอะไรก็เดี๋ยวมาเทให้เราทำอยู่คนเดียวนะปัจจุบันนี้อายุ29คำถามคืออะไรเชิญ
3: จะถามว่าเรื่องบ้านนะคะพอจะมีโชคแบบว่าหมดภายในกี่ปีอะคะหลังแรกอะค่ะ
1: คนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังฮะเขาเป็นคนขยันนะขยันหาขยันเก็บแล้วก็มีเป้าหมายเยอะเป้าหมายไม่ใช่แค่บทบ้านหลังนี้นะยังมีเป้าหมายอื่นอีกด้วยใช่ไหมสุวรรณพร
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใจเย็นๆไม่ต้องรีบมากเพิ่งอายุ29 เข้าใจนะครับราหูที่เป็นสีกับชะตาทำให้บางทีนอนดึกมากทุกวันนี้นอนกี่โมงครับสุวรรณพร
3: 4 ทุ่มเกือบ5 ทุ่มก็มีค่ะ
1: โอเคก็ยังดีอยู่นะอย่าให้เลย5 ทุ่มนะครับรักษาสุขภาพเอาไว้ต่อไปยังได้ทำอะไรมากกว่านี้ถามว่าจะหมดไหมมีโอกาสหมดครับเพราะประมาณปี70กลางปีเดี๋ยวนะ6 9 7 70กลางปีไปแล้วพฤหัสเป็นสีกับชะตาเล็งเสาร่วมราหูคิดว่าถ้าจังหวะนั้นอาจจะมีงานล็อตใหญ่เข้ามามีโอกาสมีเงินก้อนใหญ่ไปโปะได้นะครับ70กลางปีถึงปลายปีควอเตอร์ที่3ครับ
3: ค่ะ
1: พอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะ
1: อยู่ในเป้าหมายประมาณนั้นไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช
1: ่งานที่กำลังทำอยู่มันก็กำลังจะไต่ระดับไปประมาณนั้นครับสุวรรณพรดีขยันเป็นเรื่องดีครับแต่อย่าใจร้อนเพราะเป็นคนใจร้อนครับ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะแล้วที่นึงที่คิดไว้ว่าอยากได้คาดว่าจะได้นะคะ
1: จะไปรู้ได้ไงเนี่ยฮัลโหลอาจารย์ชยุทธจะทราบได้ยังไงที่คุณอยากจะได้แล้วจะได้ไหมเนี่ย
3: แบบว่าแบบมีเกณฑ์แบบว่าเขาแบบเจ้าของที่เขาอยากจะขายให้ไหมอะไรเงี้ย
1: มีเกณฑ์ขยับขยายซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมไหมต้องพูดอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
1: มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ครับในจังหวะเดียวกันที่พูดไปนั่นแหละถ้าได้ตอนนี้ก็อาจจะได้ในราคาที่อาจจะเรารู้สึกแหมมันราคาน่าจะดีกว่านี้ไหมมันจะดีกว่านี้ตอนที่อาจารย์พูดให้ฟังประมาณควอเตอร์ที่2ของปี70ไปแล้วครับ
3: ค่ะ
1: เล็งๆไว้ครับเป็นคนที่ในอนาคตจะมีอสังหาติดมือเยอะนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวมีอะไรเพิ่มส่วนพร
3: เรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
1: สุขภาพก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะงานดีเงินดีพักผ่อนเพียงพอแต่จิตต้องสงบหน่อยนะครับเพราะเราเป็นคนที่คิดต่อยอดอยู่เสมอหลับสนิทหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนอนเร็วแต่ว่าอังคารราหูมีพละกำลังมากนะแล้วก็เป็นคนที่คือแพชชั่นเยอะเป้าหมายเยอะเพราะฉะนั้นเวลาตื่นปุ๊บเด้งขึ้นมาทันทีชีวิตเป็นแบบนี้ก็อยากจะนู่นอยากจะนี่เพื่อนจัดสรรแบ่งเวลาให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีสุขตำแหน่งนี้เนี่ยบางทีภาพลักษณ์ภายนอกดูดีนะแต่ว่าความผ่อนคลายหรือพักผ่อนภายในเนี่ยมีน้อยต้องหาเวลาปลีกออกจากงานบ้างคำว่าปลีกคือปิดสวิตช์ทั้งช่วงนี้หยุดละวันอาทิตย์นี้หยุดจริงๆแต่ของเราไม่อย่างนั้นบางทีเวลาทำก็ทำเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถอยการคอนเซนเทรตหรือโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาบ้างเพื่อให้จิตมันได้ผ่อนคลายจะได้มีพละกำลังในอนาคตเพราะสุวรรณพรยังต้องอยู่อีกนานนะครับ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์โอเคนะครับสุวรรณพรไปกดไลค์ใน Facebook อาจารย์หรือยังครับ
3: กดแล้วค่ะ
1: ยินดีต้อนรับสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สายถัดมาเชิญฮะหลุดไปไม่เป็นไรถ้าผู้ฟังครับเฮียปานพลสวัสดีครับถ้าผู้ฟังที่สนใจจะปรึกษาผมเรื่องดวงเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์โหราศาสตร์นี่มันเกี่ยวกับชีวิตคนทุกเรื่องครับนะเอาตั้งแต่เกิดยันตายเกิดมาก็ชื่อลูกโอเคไหมนะเกิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวสมาชิกในบ้านมีเท่านี้เอาห้องโซนนี้ถูกกับเข้าไหมนะการเรียนการศึกษาของลูกเราคนนี้ท ทิศทางนี้ใช่ไหมดวงนี่มันบอกได้ท่านผู้ฟังเรียนไปเสร็จเรียบร้อยเอ้าไปทำงานแบบนี้มันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในดวงชะตาที่บอกได้ชัดๆว่าไปทำแบบเนี้ยมันจะได้ไม่เสียเวลาดวงก็บอกได้อีกนะถึงเวลาปุ๊บทำงานเริ่มตรงหลักปักฐานโอ้อาจารย์ชยุทธตอนนี้เขาเริ่มคบหาสมาคมไม่รู้จะเป็นแฟนกันไหมเอาดวงมาดูเช็คได้อีกนะพอเช็คกันเสร็จเรียบร้อยถ้าใช่ก็ต้องบอกว่าใช่นะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหาฤกษ์แต่งงานก็ใช่อีกเสร็จแล้วพอจะเข้าไปอยู่บ้านอาจารย์ดูหน่อยสิบ้านหลังเนี้ยมันโอเคไหมก็เป็นโหราศาสตร์กับฮวงจุ้ยที่ต้องใช้ผสมประสานกันอีกเข้าไปอยู่แล้วผมเนี่ยนะฮะบางครอบครัวผมเอาตั้งแต่เดย์วันเลยเจอกันเนี่ยอาจารย์ผมกับภรรยาผมกับว่าที่ภรรยาเนี่ยจะแต่งงานกันแต่อายุเยอะแล้วไม่รู้จะมีลูกไหมผมบอกว่าขอเช็คพอดูดวงมีแน่แต่เขาบอกที่ผ่านมาดูแล้วมันไม่มีโอกาสแต่งงานอายุผู้หญิงอายุ39มีลูกอายุ40วันนี้มีลูกนั่งบันเทิงกันอยู่สมัยนี้คนแก่ช้าท่านผู้ฟังครับนะผมทั้งหาเลิกแต่งงานกำหนดเลิกคลอดรวมไปถึงหาทำเลที่ตั้งของบ้านเมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยผมบอกเจ้าของบ้านเลยว่าคุณมีแน่นอนเคสแบบนี้คือมาออนแอร์ไปแล้วผมก็ขอเจ้าของบ้านหรือลูกศิษย์คนนี้ว่าขออย่างเดียวช่วยมาเล่าให้ฟังในรายการด้วยก็เล่าไปแล้วนะครับนะแม้ท่านใดสนใจแบบนี้ก็แอดไลน์มานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทำได้ไม่เกินขอบเขตกว่าชะตาและความตั้งใจจริงของเจ้าของดวงชะตานั้นๆเราจะไปเป่าคาถาเสกมนต์มันทำไม่ได้นะครับนะแต่คนเราเนี่ยในดวงชะตาหนึ่งดวงเนี่ยมันมีเส้นทางให้เลือกครับว่าเราเลือกไปในทางไหนแล้วเราเลือกทางไหนผมได้อ่านออกครับดูลักษณะนะความคิดการกระทำก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นเขาให้ความสำคัญกับพละกำลังของดาวอะไรที่ปรากฏเด่นชัดในดวงเขาเราก็อย่าได้ไปทำผิดเพี้ยนกับความเป็นตัวตนของเขาท่านผู้ฟังถูกไหมครับว่าทำชะตาแบบนี้อ่านออกแบบนี้ทำเลให้สอดคล้องมันก็ไปได้ครับนะงั้นท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ผมไว้ครับวันนี้ยังไม่ได้คุยวันหน้ายังไม่ได้คุยเดือนถัดไปปีถัดไปปีนู่นๆแอดไลน์ผมไว้ครับไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับตัว H ฮ่องกงนะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับกับเรียนด้วยความเคารพว่าโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องใช้เวลาครับนะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ยาแก้ปวดแบบสเตียรอยนะกินปั้งหายปวดปุ๊บไม่ใช่ฮะนะทุกอย่างต้องอ้างอิงกับหลักเหตุและผลนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนผมชยุทธวันเกิดกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา 17.30 นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19.29 นาฬิกา 29 นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8 นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนสินธุ์นะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการการระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้ณฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าด้วยกันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้
7: กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่าง
6: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOGC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทั้งที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Dit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดิจิทัลเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบ ื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นหุ้นส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทด้วยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนาดกันไปอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเติ้ลบัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
15: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความถี่ในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมกจัดรถโดยสารจากเส้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Rail Link เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟังดู นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
16: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมใน551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแทฟฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการไรเบอรี่ทอล์กชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิบุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกับปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็น

0: การได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียงความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
2: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบัฟอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
1: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
4: สำนัก

0: ข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภทท่ากบ50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาทละวงคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวรรณนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6-1และ6-0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวกาญจน์เรศครูศักยะวงศ์นักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเพิงอินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้คัพ2026เอเชียอีลีทซีรีส์ที่บมจ.มิลเลนเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีมไทยแลนด์แบล็กเอาชนะไทเปโฟโซซีเล็กไป4-0หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ไทยแลนด์แบล็กคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของไทเปโฟโซซีเล็กและอันดับ3คืออินโดนีเซียการูด้าซีเล็กขณะที่รุ่นอายุไม่15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเปโฟโซนยูธจบที่รองแชมป์และไทยแลนด์แบล็กตามมาในอันดับ3นายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานซึ่งเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้กล้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็กซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุด และทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิดคาดนารายงาน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไรและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะ ท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทศที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทศเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัตอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ12ถึง18ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนท่ามกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกล่ำ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
3: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The way we are
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะอยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพของเรา Quality News Station เช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะก็ขอให้แฟนๆรายการที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่ะเราก็ตั้งมั่นรักษาศีลและเจริญศีลเจริญสมาธิภาวนากันบุญรักษาเราก็ต้องรักษาศีลด้วยขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะชีวิตก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยพอร์ตเขียวๆกันสำหรับนักลงทุนนะคะสมความปรารถนาบุญรักษาพระคุ้มครองทุกๆท่านพระจะคุ้มครองต่อเมื่อเรานั้นได้มีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ด้วยวันนี้ก็เป็นวันพระแล้วนะคะส่วนเดี๋ยวช่วงปลายเดือนค่ะคุณฟันจะเป็นลองวีคเอนด์ยาวๆเลยแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าววางแผนในการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมภูมิลำเนากันอย่างไรก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเห็นคลิปที่มีมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมหยุดในทางม้าลายนะคะทำให้เด็กนักเรียนที่กำลังข้ามถนนเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงนะเธอก็มองซ้ายมองขวาแล้วนะแล้วก็ได้จังหวะข้ามก็ข้ามไปเจอมอเตอร์ไซค์ชนถึงขั้นขาหักแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่หลังเลยนะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ได้เห็นถึงความไม่มีวินัยของคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สนใจทางม้าลายเคสของคุณหมอกระต่ายก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะคุณฟังคนใช้รถคนขับรถเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนที่ข้ามทางม้าลายกันถ้าแฟนรายการที่ขับรถอยู่ตอนนี้แล้วก็ล็อกคลื่นฟัง FM 97นะคะก็ได้โปรดปฏิบัติตามกฎวินัยการจราจรด้วยคนที่ไปต่างบ้านต่างเมืองในต่างประเทศเนี่ยจะรู้เลยนะคุณฟังเรียกว่าถ้ามีคนยืนอยู่ที่ทางม้าลายเนี่ยรถเขาจะหยุดให้แต่บ้านเราเนี่ยคนที่ยืนอยู่ทางม้าลายเนี่ยไม่มีใครกล้าหรอกค่ะคุณหมอต้องดูจริงๆดูให้ละเอียดเลยว่ารถหยุดจริงๆถึงจะกล้าข้ามนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยตอนที่มีการรณรงค์กันช่วงหมอกระต่ายเนี่ยโอ้โหเห็นรถนี่ก็หยุดให้ตรงทางม้าลายแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นกลับไปเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคนข้ามถนนนี่ต้องจ้องนะต้องจ้องเราถึงจะหยุดให้นะคะคุณผู้ฟังแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวช่วงนี้มีประเด็นดราม่านะคะก็ เรื่องหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีแม้จริงๆดิจฟาดเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเพลงเถียนมี่มี่มากๆแล้วก็นักร้องขวัญใจเลยนะคะสำหรับเติ้งลี่จินนะคะก็ทางด้านของวันนี้โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าอยากให้หยุดดราม่ากรณีของท่านนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะคะคือครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือเติ้งลี่จินเนี่ยเขาเคยโดนทางการจีนแบนเหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าเขาไปร้องอีกเพลงหนึ่งไม่ใช่เพลงเถียนมี่มี่นะคะตอนนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจกันคือประเด็นทางสังคมเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าบางทีสื่อมวลชนเองที่นำเสมอนะคะเราก็คงจะเห็นนะว่าฝ่ายที่ไม่ถูกกันเนี่ยก็เอามาเขียนแบบนี้นะคะทางนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นบอกว่าไม่ใช่การทูตล้มเหลวหรอกคนที่มาเขียนนี่ก็เคยเป็นอดีตนักการทูตที่บอกว่าการร้องเพลงเถียนมี่มี่เนี่ยจีนไม่ได้ยอมรับนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีการเบรกประเด็นในเรื่องนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดดราม่ากรณีของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ไปเยือนจีนแล้วก็ในงานเลี้ยงรับรองที่รัฐบาลจีนจัดขึ้นในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านร้องเพลงเถียนมี่มี่นะคะก็คุณเสียศักดิ์บอกว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นไปด้วยดีมีความคลื่นเครงทั้งนี้คุณเสียศักดิ์บอกว่าเรื่องเพลงควรอยู่เหนือการเมืองไม่ควรถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองสำหรับการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมีโอกาสพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและก็นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและก็ได้จัดสัมมนาภาคเอกชนที่นำเอกชนไทยราว150คนเดินทางไปด้วยนี่คือความสำเร็จขณะที่เรื่องร้องเพลงไม่ควรเป็นประเด็นทางการเมืองและหากเพลงมีปัญหาเนี่ยวงดนตรีของจีนเนี่ยเขาไม่เล่นอยู่แล้วนะคะคุณเสียศักดิ์ก็อธิบายนะบอกว่าดูบรรยากาศที่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเลยว่าทุกคนกำลังสนุกสนานวงดนตรีของจีนก็เล่นเพลงนี้อาจเป็นเพราะเพลงนี้ทุกคนรู้จักไม่มีใครนึกถึงเรื่องของการเมืองเลยเพลงนี้มีมาหลายสิบปีแล้วผมคิดว่าบางครั้งเราอย่าทำให้เป็นเรื่องทางการเมืองเลยเพราะจะไปบดบังความสำเร็จของการเยือนและผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับจากการเยือนกลายเป็นดราม่าจริงๆบอกอยู่ตรงนั้นบรรยากาศเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากให้ทุกคนทราบส่วนที่ถามว่าฝ่ายจีนเนี่ยเป็นคนเชิญให้นายกของไทยร้องเพลงนี้ใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าฝ่ายจีนนั้นทราบว่านายกรัฐมนตรีนั้นชอบร้องเพลงซึ่งบางครั้งก็ต้องนึกว่าจะใช้เพลงจีนเพลงใดที่คนชอบร้องแม้แต่คนจีนก็ยังชอบร้องเพลงนี้บางครั้งเราก็ต้องใช้ดนตรีมาเป็นสื่อที่ทำให้ลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีจึงอยากให้มองในแง่ความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นการเมืองวงดนตรีก็คงไม่เล่นเพลงนี้ก็ขอย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองไม่ได้ร้องเพลงนี้เพื่อสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องเว้นเรื่องของการเมืองไปบ้างนะคะนะฝ่ายอันนี้ไม่ใช่เพลงต้องห้ามแต่อย่างใดนะคะเป็นการใช้ดนตรีในเรื่องของการทูตด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบกระแสดราม่าดังกล่าวหลังจากที่มีผู้ที่เขียนถึงนะคะท่านก็มีการโพสต์ข้อความนะคะโดยมีการโพสต์เพลง Thank you for the music ของวง ABBA นะคะและก็กล่าวว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักเป็นข้อความนะคะนะใน Facebook ของท่านเป็น Facebook ส่วนตัวอนุทินชาญวีรกูลชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบปนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์นะคะแล้วก็มีเอโมจิแซกโซโฟนโน้ตดนตรีและก็ไมโครโฟนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากให้หยุดประเด็นดังกล่าวได้แล้วนะคะนะคะความไม่ต้องไปเพิ่มเติมกันไปนะคะเพราะว่าบทเพลงเถียนมี่มี่เนี่ยไม่ได้ถูกทางการจีนนั้นแบนแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ฟังบทเพลงนี้นะคะก็ได้รับคำชี้แจงจากท่านโฆษกของทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะคุณรัชดาก็บอกว่าให้ทุกฝ่ายนะคะอย่านำเรื่องนายกรัฐมนตรีร้องเพลงเถียนมี่มี่มาเป็นประเด็นทางการเมืองเลยให้กลับไปดูคลิปเนี่ยทุกคนยิ้มบรรยากาศก็อบอุ่นคือตัวอย่างการทูตด้วยดนตรีและอยากให้ติดตามผลงานการลงนาม15ฉบับที่นายกกำชับให้เร่งดำเนินการแล้วเนี่ยรายงานกลับมายังคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกบรรยากาศเป็นไปด้วยดีอย่าเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีสาระแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยเนี่ยมาเป็นประเด็นประเทศไทยกำลังเดินไปข้างหน้าจับมือกับจีนเรากำลังสร้างความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลกับรัฐบาล รัฐบาลกับท้องถิ่นเอกชนกับเอกชนและประชาชนกับประชาชนควรจะใช้พื้นที่สื่อให้เกิดประโยชน์มาติดตามกันว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากการลงนาม15ฉบับของไทยกับจีนนั้นนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนนะคะอย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่นายกสั่งในที่ประชุมครม.วันนี้นะคะว่าแอคชั่นแพลนที่ลงนามไปแล้วต้องเกิดขึ้นแล้วก็นำกลับมาให้ประชาชนนั้นได้รับทราบด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณรัชดาธนาดิเรกนะคะชี้แจงนะคะขณะเดียวกันคุณฝ่าเธอก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนะก็เป็นภาพนะคะกรณีของเถียนมี่มี่และเติ้งลี่จินนะคะก็เป็นภาพของศูนย์วัฒนธรรมเติ้งลี่จินที่ตั้งอยู่ที่เมืองฮันตันมณฑลเฮ่อเป่ยนะคะเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อของเติ้งลี่จินแล้วก็มีหนังสือและกาแฟชื่อของเติ้งลี่จินอีกต่างหากนะคะซึ่งบอกว่าเพลงต่างๆเนี่ยนะคะก็ฮิตนะคนฟังก็มีรอยยิ้มยกเว้นในใจบางคนบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการรู้ไม่จริงและเอามาพูดด้วยอคติทุกอย่างมองเป็นการเมืองก็ต้องหาประเด็นตำหนิกันเรื่อยไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณรัชดาธนาลิตดีเลกเนี่ยก็มีการชี้แจงเรื่องนี้นะคะคือตอนนู้นน่ะเคยมีนะคุณฟังคือเพลงเหมยหว่านะซึ่งอันนี้ห้ามร้องเพราะว่าเป็นเพลงของเพลงชาติของไต้หวันนั่นเองนะคะทางนี้เนี่ยคุณรัชดาธนาเดชก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอคาดไม่ถึงจริงๆเลยว่าแม้กระทั่งบทเพลงที่นายกเอามาร้องเนี่ยจะกลายเป็นคำพูดที่เอามาติติงกันได้นะคะก็คืออดีตทูตนะคะคุณทูตอดีตทูตรัฐเนี่ยนะติงนะที่บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเชยมากร้องเถียนมี่มี่ของเติ้งลี่จินกลางงานเลี้ยงถามบอกไม่มีใครมีความรู้ในเรื่องนี้เลยหรือนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ไปอยู่ร่วมงานวันนั้นอย่างคุณรัชดาก็บอกคนจีนเนี่ยชื่นชมเมื่อชาวต่างชาติพูดหรือร้องเพลงภาษาจีนได้สะท้อนถึงความตั้งใจความเคารพและความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมวันนั้นนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงนั้นมีแต่รอยยิ้มผู้ร่วมงานก็ร้องตามสื่อก็ชื่นชมบรรยากาศต่างๆที่เคยเกิดขึ้นส่วนที่กล่าวว่าเถียนมี่มี่นะคะเป็นเพลงต้องห้ามเพราะจีนเคยสั่งแบนก็ควรเข้าใจข้อมูลให้ครบถ้วนว่าปัจจุบันเพลงนี้ไม่ได้ถูกห้ามแล้วเป็นบทเพลงที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมได้รับความนิยมต่อเนื่องข้ามรุ่นนะปี2549มีการจัดแสดงครั้งใหญ่ที่หอแสดงคอนเสิร์ตในกรุงปักกิ่งและปี2567นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็นำเพลงนี้มาดัดแปลงแสดงได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็บอกว่าในฐานะคนที่อยู่ในงานวันนั้นนะคุณรัชดาบอกยืนยันว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มความเป็นกันเองและการมีส่วนร่วมของทุกคนเพลงก็เป็นการเติมความอบอุ่นให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้นะคะอันนี้ดีจะฝากก็บอกเลยนะแล้วก็บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเหมือนกันค่ะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีความสามารถในการเล่นดนตรีและการร้องเพลงเนี่ยท่านก็ทำในบรรยากาศที่ผ่อนคลายหลังจากการประชุมเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งท่านก็เคยนะคะมีการเป่าเครื่องดนตรีให้กับน้องนักเรียนที่วันเกิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าเรื่องประเด็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงเนี่ยอย่าไปมองหรือทำให้เกิดเป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดบทเพลงด้วยนะคะว่าจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะจะเลือกบทเพลงที่คุณหลินหลินอินไทยแลนด์นะดิฉันก็ติดตามคุณหลินหลินเหมือนกันคุณหลินหลินนี่ก็จัดรายการเก่งๆนะคะคุณฟังนะเธอร้องเพลงเถียนมี่มี่เวอร์ชันภาษาไทยไว้เดี๋ยวจะเลือกให้ได้ติดตามรับฟังนะคะส่วนอีกประเด็นดราม่านึงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะจริงๆดีจะฝ่าเนี่ยบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็น FC นะคะของคุณณเดชแล้วก็คุณยาย่ามากๆเลยทีเดียวนะก็คือชื่นชอบทั้ง2ท่านนะก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในงานแต่งงานของคุณณเดชกับคุณยาย่าที่เกิดขึ้นกับคุณเจนนี่นะคะที่ว่ามีการสาดน้ำใส่เธอนะประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะหลายคนก็ออกมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรให้เกียรติในการที่ไปงานแต่งงานแม้ว่าจะไม่ถูกกันนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยควรที่จะนำมาพึงปฏิบัติด้วยนะคะดิฉันฝันเนี่ยอ่านข้อมูลพวกนี้แล้วก็เห็นด้วยนะคุณฟังเราไม่ควรจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันในงานแต่งงานของคนที่เรารักนะคะหลังจากที่คุณเจนี่เนี่ยก็ถูกคู่กรณีคุณใหม่รัชดาเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นอดีตช่างผมคู่ใจแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวนะคะของคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณนะสำหรับคุณใหม่รัชดาก็ปรากฏว่าการสาดน้ำใส่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าชนวนเหตุเนี่ยคือทั้งคู่ไม่พูดกันอยู่แล้วคือแยกกันต่างคนต่างอยู่นะคะนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นafter party แบบนี้นะคะแล้วก็มีคนที่พาคุณเจนนี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณ เจนนี่เนี่ยก็คือนั่งอยู่กับคุณพลอยเชอร์มานต่อมานั่งคนเดียวนะก็เลยพาไปนั่งกับคุณใหม่รัชดาแต่ก็อันนี้ที่คุณมดดำเล่าคือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคู่นี้เขาเสี้ยกันอยู่ก็คือไม่ถูกกันก็จบกันมานานแล้วต่างคนต่างอยู่กันมานานแล้วแต่ปรากฏไปถึงก็ไม่พอใจกันก็เลยมีการสาดน้ำใส่คุณเจนนี่นะคะซึ่งคุณใหม่รัชดาก็มีการเคลื่อนไหวนะคะเข้ามาตอบคอมเมนต์ในไอจีของไทยรัฐบอกว่าไม่มีอะไรนะคะแค่น้องอยากจะมาขอโทษพี่ที่ทำผิดกับพี่เมื่อก่อนแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าก็เหมือนว่าคุณใหม่รัชดาเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าจริงๆคืออยากให้ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่นะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าบอกฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆไม่ต้องสารแนจะขอโทษที่ทำกับฉันไว้เมื่อก่อนทำไมไปถามมันดูได้นะคะก็ในส่วนของคุณใหม่รัชดาเนี่ยไม่ได้เคยออกมาเปิดเผยว่าความบาดหมางที่เกิดขึ้นกับคุณเจนนี่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคือเรื่องอะไรไม่มีใครทราบความขัดแย้งลึกๆของทั้งคู่นี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าเรื่องของชุดคุณเจนนี่ด้วยเหมือนกันนะคะว่ามันออกจะชะเวิบชะวาบไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าจริงๆคุณเจนนี่เนี่ยเขาเป็นคนออกกำลังกายรักษาหุ่นอย่างดีก็เลยเกิดกระแสออกเป็น2ฝั่งว่าเขามีหุ่นดีเนี่ยเขาสามารถจะแต่งเรื่องนี้ได้นะคะแต่งชุดแบบนี้ได้นะคือค่อนข้างเปิดนะคุณเปิดบนเปิดล่างชะเวิบชะวาบไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยความเห็นกลางๆก็บอกว่าแต่งงานไปงานแต่งงานเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ดูคืออันนี้มันก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะคะถ้าความเห็นของคนส่วนใหญ่แม้ว่าคุณเจนนี่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเซเลบนะคะแล้วก็หุ่นดีก็ตามแต่นะมีคนชื่นชมมากเลยนะคะหลายท่านที่แต่งตัวในงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลิซ่านะคะในชุดสีทองแล้วก็ที่ได้ชื่นชมมากๆนี่จะเป็นคุณแอนทองประสมนะชุดสีชมพูเป็นเจ้าหญิงสวยๆนะคะแล้วก็น้องใบเฟิร์นดีเจฝากก็ชอบเหมือนกันค่ะนะเรื่องการแต่งกายเนี่ยต้องพิจารณานะคุณฟังบางทีก็เราเข้าไปในงานแต่งงานพูดรวมๆอะค่ะเราก็ไม่ต้องแต่งเด่นกว่าเจ้าสาวแล้วก็เฉพาะสีขาวๆอะไรเงี้ยเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยสวยเกินงามเดี๋ยวจะสวยเกินเจ้าสาวเข้าไปได้นะคะและในส่วนของตลาดหุ้นนะคุณฟังเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะคะท่าทีของการเจรจาสงครามในตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าจะผ่อนปรนขึ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถอยตัวลงนะคะคุณฟังเหมือนที่เรียนคุณฟังแล้วก็เรื่องของการผลประกอบการของธนาคารก็ออกมาแล้วนะคะตลาดย่อมย่อตัวเป็นธรรมดาเหมือนที่เรียนคุณฟังไปว่าไม่ใช่จังหวะของการเข้าซื้อนะคะคุณฟังเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอถอยแล้วค่ะนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่1640นะคะจุด85ร่วงลงไป 12.12 จุดมูลค่าการซื้อขายนี่ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะก็ดีจะฝากเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะคะวอลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็เจอแรงขายเยอะเลยในช่วงเวลานี้นะคะก็อย่างว่าแหละตลาดหุ้นนี้ไม่มีทางที่จะขึ้นขาเดียวอยู่แล้วนะคะคุณฟังนักลงทุนที่เล่นหุ้นแล้วก็ฟังรายการกับดีจะฝากก็คงจะคิดเหมือนกันนะคะว่าตลาดหุ้นไม่ขึ้นขาเดียวนะคะคุณฟังวันนี้ก็เจอแรงขายหุ้นบิ๊กแคปแล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายใน 65,000 กว่าล้านเลยทีเดียวค่ะและเดี๋ยวช่วงวันที่28-29นะคะวันที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชานะตลาดหุ้นก็จะหยุดทำการ2วันด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็รวมทั้งวันนี้เนี่ยเรื่องของแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะตามทิศทางหุ้นชิปสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยตลาดก็เป็นแบบนี้นะคะมีปรับตัวขึ้นปรับตัวลงเป็นเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปรายการอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับดีเจฟ้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณฟังไปรับฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังอยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์ค่ะประเด็นดราม่าเรื่องเถียนมี่มี่ก็คงจะจบไปแล้วหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงต่างๆที่ออกมานะคะบอกเลยว่าบทเพลงนี้หลายท่านชอบนำไปร้องนะบทเพลงเถียนมี่มี่ของคุณเติ้งลี่จินนะแล้วก็หลายเพลงของเธออย่างที่ดิฉันชอบ

ที่ทักทายแฟนรายการนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็น FC ดีเจฝ่าแล้วก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจทุกๆท่านเลยเมื่อวานหลายท่านเข้ามาอาจจะเอ๊ะทำไมดีเจฝ่าไม่อ่านถึงนะคะพอดีอัดเทปไว้นะคะคุณสกาวรัตน์สวัสดีค่ะนะคะคุณแจ็คณัฐภัทรด้วยค่ะคุณทมนวันคุณปูบุญวรางค่ะคุณบ้านหอมดอกไม้คุณวิไลนะคะคุณอังคณาค่ะคุณปุ้ยมิลามาลีและก็คุณจิตราวดีนะคะคุณตั้วค่ะคุณสิริวันด้วยคุณสิริวันบอกว่าฟังรายการนะคะก็เข้ามาติดตามได้ทั้ง QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ที่ Facebook ส่วนตัวค่ะดิฉันฝากเองก็แชร์ไว้ด้วยเหมือนกันสิริพรวิไลรักนะคะคือถ้าใครเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวของดิฉันฝากก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะในส่วนของ QFM เนี่ยอยากให้กดติดตามไว้เพราะว่ามีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจให้แฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันนะคะเขาจะมีทั้งการไลฟ์สดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรายการของเราเรียนคุณฟังค่ะผู้สนับสนุนรายการก็คือน้ำยาบ้วนปากออโรไรนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกซึ่งคิดค้นและผลิตโดยทันตแพทย์นะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันนะคะแล้วก็ได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยใช้เพียงนิดเดียวค่ะครั้งละ1ฝาลดอาการเหงือกอักเสบแล้วก็โรคต่างๆที่ในช่องปากโรคปริทันนะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีแบบเป็นสเปรย์เป็นเมาส์สเปรย์ด้วยคุณฟังการแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะนะอย่าแปรงแรงนะคะแปรงเช้า1ครั้งหลัง1ครั้งหรือว่าหลังรับประทานอาหารแต่ว่าอย่าแปรงแรงเกินไปเพราะว่าจะทำให้เหงือกร่นหรือว่าเหงือกมีปัญหาเหงือกอักเสบได้และอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะคุณฟังแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นตัวช่วยให้แก่ท่านควรที่จะมีอยู่ที่บ้านของเราเลยนะคะและท่านใดยังไม่เคยใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากเนื่องจากมันแสบปากลองเปิดใจดูนะคะลองใช้ออร์ไรดูน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แสบปากลดกลิ่นปากลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออโรไรค่ะและบางทีเราต้องไปประชุมนะคะหลังมื้ออาหารก่อนประชุมหรือพบลูกค้าหลังดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีกลิ่นแรงหน่อยหรือว่าท่านอยู่ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนะคะเราก็อาจจะอยากแบบเสริมสร้างความมั่นใจนะเดี๋ยวเผื่อคนข้างๆชวนคุยก็ใช้ตัวของเมาส์สเปรย์นี้ได้นะคะหรือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจก็ใช้ออร์ไรท์เมาส์สเปรย์นะฉีดให้เติมความสดชื่นให้ลมหายใจท่านนะบางทีคุยกับคนที่นั่งด้วยนะคะเราจะได้มั่นใจด้วยนะคะอันนี้ก็พกพาง่ายด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตน้ำยาบ้วนปากออร์ไรท์นั้นก็จะมีตัวของเมาส์สเปรย์มั่นใจในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็มีทั้งขนาด250 ml แล้วก็100 ml สำหรับน้ำยาบ้วนปากลองเข้าไปติดตามได้นะคุณฟังใน Facebook Fanpage ของเราก็มีรีวิวให้เผื่อว่าคุณฟังจะอยากจะทราบว่าเอ๊ะเขารีวิวว่าอย่างไรบ้างนะคะบางคนเสียวฟันตัวนี้ช่วยได้มีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุด้วยนะแฟนในการที่ฟังเป็นประจำลองเปิดใจนะคะและออโรไรด์มีจำหน่ายที่ร้านค้ามูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตและก็เส้นถนนพระนกตัดใหม่รวมทั้งเส้นพนกตัดใหม่เนี่ยคุณฟังมีที่จอดรถดีนะคะไปที่ร้านคลังยาเทพอาสาก็ได้หรือว่าที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ซิกมาเฮลตี้เนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆสิริยานะคะแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าหรือสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่บ้านสีส้มนะคะที่บ้านสีส้มนะตอนนี้ที่บ้านทีไม่ได้ลงนะคะลงที่บ้านสีส้มเลยสะดวกมากนะคะก็ฝากแฟนๆรายการด้วยและใครที่เล่นทีนะคะทีนี่ดิฉันก็มีเหมือนกันนะคุณฟังดิฉันมีโชว์เคสอะไรต่างๆด้วยฝากคุณฟังเข้าไปติดตามนะคะนี่แนะนำรุ่นพี่ไปหลายท่านเลยนะคะเนี่ยโชว์เคสนะคะท่านใดที่ชอบใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่นะคะก็คือที่บ้านจะฝากมีผู้ที่จำเป็นต้องใช้นะจะฝากก็เลยไปแปะโชว์เคสไว้นะคะก็เลือกได้เลยค่ะแล้วก็ล่าสุดสนุกดีคุณฟังคือเมื่อวานเนี้ยมีปาร์ตี้ค่ะแต่ว่าใจไม่ถึงพอนะ
คือตอนแรกว่าจะใส่ผมบ๊อบสั้นที่เป็นวิกนี้ไปหรือเปล่าคือจริงๆตัวเองเป็นคนผมยาวค่ะคุณฟางแล้วก็มีความคิดว่าจะตัดผมสั้นนะแต่ก็มีคนทักบอกว่าถ้าตัดผมสั้นเนี่ยจะเปลี่ยนทรงได้น้อยทําไมถ้าอยากจะเปลี่ยนทรงอ่ะก็ลองไปซื้อวิกมาใส่ก่อนดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยลองดูก็ได้นะคะก็เลยลองดูนะ ก็ชอบค่ะนะคะ

0: ฝันเนี่ยมีรุ่นพี่ซึ่งย้ายไปอยู่เชียงใหม่พี่ยูลาวันนะพี่ยูฟังอยู่หรือเปล่านะคะพี่ยูก็บอกว่าลองเปลี่ยนทรงบ้างก็ได้นะเห็นใส่แบบนี้มานานแล้วนะนะคะใส่วิกผมยาวตัวผมยาวเนี่ยมานานแล้วลองใส่วิกก็สวยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าแถวสำเพ็งก็มีนะโอ้ไม่ได้ไปเดินเลยค่ะพี่ยูนะส่วนใหญ่ซื้อในช่องทางออนไลน์นี่แหละในบ้านสีดำเนี่ยนะคะแล้วก็บอกเห็นดีเจฝาเนี่ยรวบผมมาตั้งนานแล้วอยากให้เปลี่ยนทรงได้แล้วค่ะแต่จริงๆที่ไว้ผมยาวเนี่ยเป็นเพราะว่าจะเอาไว้เกล้าผมนะคะบางทีเราต้องไปงานที่ต้องใส่ชุดไทยอ่ะชุดไทยจิตรลดาชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยยังไว้ผมยาวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามีเกษียณแล้วเนี่ยจะนะคะจะอาจจะตัดนะคุณฟังแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบผมยาวมากกว่านะคะชอบผมยาวมากกว่าเพราะมันก็เปลี่ยนได้หลายทรงจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำแล้วก็กดติดตามในช่องทีทีด้วยแล้วก็สนับสนุนที่ช่องทีทีคุณฟังลองเปิดใจดูนะบางทีโอ้ดีจะฝากก็ได้เงินที่มันลอยมากลางอากาศจริงๆค่ะนะคะอย่างน้อยสัปดาห์100 200ได้แน่นอน บางคนเขาได้เป็นพันเลยนะคะคุณฟังคือดีจะฝากเนี่ยคนที่จะแปะตะกร้าได้เนี่ยนะคะหรือแปะโชว์เคสได้เนี่ยต้องมีผู้ติดตามเกิน 1,000 คนนะดิจฟาก็ยังต้มเตี้ยมอยู่แถว 1,105 คนนี่แหละค่ะมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าและการออกกำลังกายโอ้โหคนมาติดตามเนี่ย 2-3 หมื่นเลยนะคะคุณฟังก็ฝากแฟนรายการด้วยถ้าว่าเล่นทีทีนะคะเข้ามากดติดตามดิจฟาสิริพร FM 97หน่อยนะคะดิจฟาสิริพร FM 97เนี่ยก็แปะเอาไว้นะดิฉันชอบใช้ทิชชู่แบบที่มันเป็นดึงๆอ่ะแล้วก็ตัวของกางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่สุดคุ้มอันนี้ก็ดีนะวันใช้ดีเลยมีรุ่นมีเพื่อนรุ่นเดียวกันบอกว่าสนใจแล้วนะคะก็ฝากไว้ค่ะเอาล่ะมาที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะปิดภาคเที่ยง 1640.85 ลดลงไป 12.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 66,043 ล้านบาทหุ้นที่มี most active value วันนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยก็เจอแรงขายแล้วนะคะเนี่ย BBL นะคะวันนี้หุ้นกลุ่มธนาคารโดนแรงขายนะคะ BBL ค่ะ 187.50 เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ลดลงไป 12.50 SCB 151 บาทลดลงไป 4 บาท KBank 233 บาทลดลง 2 บาทกรุงไทยแบงค์ 41.50 ลงไป 1 บาทPTT 39.25 ลงไป50สตางค์ PTT GC 39.50 เพิ่มขึ้น2บาท GAF 67บาทลดลง75สตางค์ Delta 303บาทเพิ่มขึ้น1บาท PTT EP 148.50 เพิ่มขึ้น1บาท50 Advance 376บาทลดลง8บาทหุ้น True 14.10 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ SCC 257บาทเพิ่มขึ้น2บาท KKP 111บาทลดลง2.50SCGP นะคะ31บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์ท็อปไทยออยล์64บาทลดลง1บาท75 TTB ฐานไทยธนชาติ2บาท90ลดลงไป4สตางค์ CPR ค่ะ47บาท25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ IVL นะวันนี้ IVL ขึ้นไปที่25บาท50นะคะวันนี้ปิดตลาดภาคเที่ยงนะสำหรับตัวIVL ที่25บาทสลึงนะคะบวกมันได้45สตางค์สำหรับตัวหุ้น IVL บัตรกรุงไทย KTC 39บาทค่ะลดไป1บาท25 KCE 41บาท75นะคะเพิ่มขึ้น25สตางค์ AOT ค่ะท่าอากาศยานไทย63บาท75ลดลง25สตางค์ IRPC 2บาท26ค่ะบวก6สตางค์กันกุล5บาท20ลดลงไป20สตางค์นะคะฮาน่าค่ะ38บาทนะคะเมื่อวานฮาน่านี่ลงมาเลือกแถว36บาทสลึงนะแล้วก็ขึ้นมา37วันนี้38บาทยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทิสโก้129บาท50ลงไป1บาท50 BCP ค่ะบางจาก44บาท25ก็ลดลง75สตางค์ SMT 4บาท78เพิ่มมา56สตางค์ BDMS 19บาท60เพิ่มขึ้น10สตางค์ WHA ค่ะวานะคะ5บาท55เพิ่มขึ้น10สตางค์ลาดกรุ๊ป39บาท25เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะหุ้นในพอร์ตของคุณฟังเป็นอย่างไรบ้างบางคนหุ้นขึ้นขายไปแล้วขายไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็รอให้หุ้นลงแหละฉันจะซื้อใช่ไหมคะคุณฟังเดี๋ยวดูอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันค่ะนะคะ 13:38 นาทีตลาดหุ้นไทยนะคะดูจาก InfoCrest นะคะก็บอกว่าเซ็ตไทยเนี่ยปิดภาคเช้า 1640.85 ลงไป 12.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 65,929 ล้านบาทนะคะก็หุ้นที่กดดันตลาดเป็นหุ้นแบงค์ค่ะเพราะว่ารายงานงบไตรมาส2เนี่ยออกมาครบแล้วและก็ผลการดำเนินงานออกมาตามคาดไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดด้วยนะคะแล้วก็มีฟันโฟไหลออกด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะขึ้นไปเคลื่อนไหวทำจุดต่ำสุด16 ขอไปขึ้นไปทำเคลื่อนไหวทำจุดสูงสุด 1655.74 โลที่ 1637.86 นะคะไฮที่ 1655.74 โลที่ 1637.86 คุณชันชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการสายงานวิจัยของเมย์แบงค์นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลงค่ะแรงกดดันมาจากการขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2ออกมาครบแล้วนะคะไตรมาส2ทับ69ครบแล้วส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดมากนักก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมาสลับกับการไปเข้าเก็งกำไรกลุ่มอื่นแทนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมีที่วันนี้ปรับตัวขึ้นนะคะมองว่าอาจจะเริ่มเห็นฟันโฟต่างชาติไหลออกบ้างในระยะสั้นหลังจากที่หุ้นเทคในสหรัฐและก็ตลาดหุ้นเอเชียเหนือมีการปรับตัวลงทำให้ valuation กลับมาน่าสนใจอีกครั้งคุณฟังเห็นไหมพอหุ้นเทคมันร่วงนะคะพอเปลี่ยนกลุ่มเล่นจากแบงก์เนี่ยก็มานี่แหละกลับมาใหม่เลยนะคะฟังชินกันไหมคุณผู้ฟังนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้แหละค่ะนะคะเม็ดเงินก็กลับเข้าไปในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นมามากแล้วทำให้ช่วงนี้อาจจะมีการพักตัวเพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ส่วนภาคบ่ายนะคะก็คาดว่าแดกแกว่งตัวแดนลบนะคะให้แนวต้าน1650แนวรับ1630ค่ะหุ้นเด่นตัวไหนตัวไหนตัวไหนจ้าวันนี้นะคะก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะนะคะก็มองเซตอินเด็กซ์นะคะให้แนวรับอยู่แถว1635-1628แล้วก็บอกว่าช่วงนี้ดัชนีน่าจะพักตัวนะคะคุณฟังน่าจะพักตัวค่ะแล้วก็ให้แรงต้าน1665-1675ให้กันกำไรหุ้นที่ยังคงแลกกาดนะคะอย่างตัวของปตท.สำรวจและผลิตนะคะมองว่าแนวรับเนี่ยอยู่แถว140บาทถึง145บาทนะคะ140ถึง145บาทอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังบอกว่าอาจจะมีการพักฐานได้บ้างก็ให้รอจังหวะย่อเข้าซื้อนะคะทางนี้ให้ซื้อที่แนวรับแรกเพื่อทำกำไรแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านสต็อกต้าน2สต็อปลอสหักหลุดแนวรับที่2ก็คือ140นะคะวันนี้แนวต้านของ PTTEP ค่ะพายให้ไว้ที่154ถึง158บาทมาดูบล.โกเบกกันบ้างนะคะโกเบกบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการขายหุ้นบิ๊กแคปก็คือธนาคารพลังงานและ ICT ส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะฟ้านี่ก็ต้องจับตาวันต่อวันและสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะถ้าดุเดือดนี่ก็จะทำให้หุ้นปิโตรเคมีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแนวโน้มภาคบ่ายนะคะโกเบกมองว่าเซตน่าจะพักฐานนะคะแล้วก็เจอแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่ม ICT กลุ่มพลังงานค่ะแล้วก็กลุ่มก่อสร้างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสร้างฐานเหนือ1635ได้เนี่ยจะไม่เสียทรงการรีบาวนะคะมองกรอบที่1635แล้วก็1650หุ้นเด่นกรอบบายของโกเบกให้ไว้2ตัวค่ะเป็น STPI กับตัว RCL นะคะ STPI บอกราคาทำ higher high มีวอลลุ่มเข้านะคะค่าสัญญาณ MACD ส่งสัญญาณ bullish นะคะคาดว่าจะมีโอกาสทดสอบแนวต้านได้ที่7บาท30ถึง7บาท50วันนี้ STPI ปิด6บาท70ให้แนวรับ6บาท50มองแนวต้าน7บาท30ถึง7บาท50คัดลอส6บาท30ค่ะขณะที่ RCL นะคะก็มองว่าราคาทำไฮเออร์ไฮเช่นกันนะคะแนวรับ33บาทค่ะแต่วันนี้เขาปิด35บาท50แล้วนะคะแนวต้าน RCL ไป38ถึง40เลยราคามีอัพไซด์ทีเดียวนะคะนะรับ33ต้าน38นะคุณฟังก็มีอัพไซด์ละค่ะนะไปถึง40คัดลอส32บาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังตัวนี้ค่ะ GC นะคะหลายคนอาจจะขายไปแล้วรวมทั้งตัว DJ ฝาด้วยนะคะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยขายไปซะแล้วนะคะก็วันนี้ดีเลยล่ะคุณฟังเพราะว่าเก่งกำไรเรื่องงบโดดเด่นนะคะรับอันนี้ส่งซัพพลายปิโตรเคมีที่ตึงตัวนะคะส่วนตอนนี้มีข่าวของ SNNP นะคะบอกว่ามีการเปิดตัวนะคะชาผลไม้นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของตลาดเยลลี่พรีเมียมนะคะขยายฐานเจน4ก็ดันยอดขายโตจริงโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี้เขาชอบกินเจลลี่เม็ดๆอย่างนี้มากๆเลยนะคะมีน้องที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านดิจิฟานเนี่ยเขาอยู่ที่อเมริกานะก่อนที่เขาจะกลับไปเมื่อวานเนี่ยเขาให้เป็นขนมเยลลี่นี่แหละนะเพราะเขาชอบทานมากๆเลยนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณฟังที่ฟังผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียวกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: 13:46 นค่ะคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวดำเนินรายการโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะแล้วก็ดิจิฟ้าเองก็ชวนแฟนรายการทุกท่านดูแลสุขภาพช่องปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice แล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยลองเปิดใจแล้วก็สัมผัสกับคุณสมบัติต่างๆของ Oral Rice ดูนะคะโทรถามก็ได้คุณฟังบางทีท่านฟังรายการของเรามานานนานอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะดิจิฟ้าก็ฝากแฟนรายการไว้สำหรับเบอร์โทรนะคะก็ทางทีมงานบอกว่าแฟนรายการดิจิฟ้าเนี่ยเป็นคน Gen X นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกหลานมาช่วยซื้อให้ออนไลน์ขอบพระคุณมากๆนะคะโทรได้เลยค่ะ0814914291 0814914291ใช้การแปรงฟันอย่างถูกวิธีไม่แปรงแรงเกินไปใช้ไหมขัดฟันและก็ใช้น้ำยาบ้วนปากนะคุณฟังถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดที่แสบปากคุณฟังลองเลือกบริการของออร่าไรดูนะคะดิจิฟ้าก็ใช้เป็นประจำเลยและคนในครอบครัวก็หันมาใช้ด้วยเช่นกันช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบุคคลในครอบครัวของดิจิฟ้านะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะมาดามธมลวันนะคะแซวดีเจฝ่าอีกแล้วสวัสดีคุณมาดามดีเจฝ่าเป็นไงบ้างคะพี่กบอยู่กาญจนบุรีฝนไม่ตกใช่ไหมคะอากาศร้อนไหมคุณกุ๊กวิลาสินีขอบคุณนะคะมาติดตามประจำเลยนะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณไลลาด้วยนะคะคุณไลลาก็มาฟังรายการของเรานะคะคุณบ้านหอมดอกไม้นี่สงสัยจะพอร์ตเขียวตลอดนะคะมีลงให้ซื้อมีขึ้นให้ขายตลอดเลยหรือเปล่าคะไม่มีดอยเหรอคะดิจิฟ้าได้ติดดอยคอยนานอยู่เยอะเลยคุณฟังก็ต้องแก้พอร์ตกันไปเรื่อยๆนะคะตัวไหนติดดอยก็คิดว่าเราไปเที่ยวยุโรปนะ เดือนเมษาไปสเปนมาดีใจนะก็คุยกับน้องๆที่อยู่สเปนบอกไม่รู้จะเชียร์อะไรก็เชียร์สเปนนี่แหละนะคะเชียร์สเปนโอ้สเปนได้แชมป์โลกนี่สุดแสนจะดีใจนะคะก็สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะคะคุณสกาวรัตขอบคุณด้วยนะคะคุณฟังคุณสกาวรัตนี่ก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรเป็นประจำอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้คุยกับคุณสิริวรรณก็ไปตรวจสุขภาพเหมือนกันค่ะดิฉันฝากก็อยากให้ทุกท่านใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลก็เป็นบรรณาธิการข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐดิฉันฝากเคยทำงานที่ไทยรัฐทีวีนะคะก็จะมีพี่น้องที่รู้จักกันผ่านทางการทำงานแล้วก็ในเฟซบุ๊กด้วยถึงว่าดิฉันฝากจะไม่ได้อยู่ที่ไทยรัฐทีวีแล้วนะแต่ว่าก็เราก็กดไลค์กันไปคอมเมนต์กันไปค่ะเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยสำคัญมากแม้ว่าดิจิฟ้าเองนะจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะดิจิฟ้าก็ตรวจสุขภาพค่ะคุณฟังเพราะว่าเห็นความสำคัญนะคือเราจะหลัก6แล้วอะ พูดจริงๆวันนี้คุยกับน้องสิริวรรณเนี่ยเขาบอกตรวจอะไรก็เจอพี่บอกใช่เลยตรวจอะไรก็เจอนะคะและเรื่องค่าไขมันด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะคะของคุณเพอร์ฟูมนะคะสามีของอาจารย์ทรายเนี่ยที่ต้องมาจากไปด้วยการให้การรักษาที่ผิดพลาดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบต่างๆอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมทั้งเรื่องของโรคติดต่อไม่เรื้อรังเบาหวานความดันความอ้วนไขมันดิจฟ้าเองบอกคุณฟังว่าดิจฟ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอกับปัญหาไขมันนี่แหละค่ะก็จะใช้การเดินนะเรื่องการลดน้ำหนักกับตัวเองเนี่ยวันนี้ก็มีน้องบอกพี่ลองกินยาลดน้ำหนักตัวนี้ไหมไม่คือพอแล้วนะคะผ่านมาเยอะแล้วมันอยู่ที่ปากของเรานี่แหละคือเราตั้งใจจะลดน้ำหนักคุณฟัง 10% เป็นประโยคบอกเล่า 90% เป็นคำอธิษฐานเจอในทีทีเขาลงหัวล้อกากเลยนะคะหลายคนคงจะเจอคล้ายๆดีเจฝ่านะแต่ว่าดีเจฝ่าก็ไม่ได้อ้วนขึ้นคุณฟังตอนนี้กลับมาเอล 3-2 เท่าเดิมได้แล้วคือพยายามจะลดแป้งนะลดแป้งลดน้ำตาลงดของหวานคือต้องแลกกันนะคือถ้าจะกินไอติมเนี่ยต้องงดอาหารมื้อหลักๆไปหน่อยนึงแล้วไปกินไอติมนะคะพูดถึงเนี่ยตัวของไอติมที่เป็นประเด็นดราม่านะคะที่เป็นเจลาโต้เนี่ยโอ้โหราคาแรงนะผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาจะไปซื้อกินพวกคิวยาวเลยก็เลยไปซื้อเนี่ยไอร้านไอติมชื่อดังที่เขามีโปร1แถม1เนี่ยแหละค่ะก็จัดอย่างนั้นไปนะคะมาถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเห็นในเพจของพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลบรรณาธิการข่าวไทยรัฐเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นคือถ้าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาจะมีตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะคะดิฉันเคยอยู่ที่ช่อง7อยู่ที่ไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยเขามีตรวจให้เพราะฉะนั้นในเวลาตรวจเนี่ยถ้าคุณเจอว่าคุณต้องกินยาลดไขมันเพื่อลด LDL เนี่ยคุณอย่าไปปฏิเสธนะคะเพราะว่าคุณหมอของดิฉันเองก็บอกเหมือนกันแม้ว่าดิฉันเองเนี่ยจะเป็นคนที่มี HDL สูงนะคุณฟังดิฉันเนี่ย HDL 80 90ตลอดเลยอะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ต่ำแต่คุณหมอก็เตือนไว้นะคะว่าก็กิน LDL หน่อยเถอะพี่นะคะตอนนี้ก็ LDL ก็ลงมาเหลือ120ต้นๆเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอาจจะถ้าเราไม่ดูแลแล้วเนี่ยมันก็คือการสะสมนะสะสมตัวไขมันตัวเลวเอาไว้ในหลอดเลือดหัวใจของเราก็มีโอกาสที่เราจะเกิดภาวะของหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนก็ได้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่เจอมากกับคนที่อ้วนๆนะคะฟันแล้วก็กินอาหารไม่ระวังค่ะก็คือโรคที่เกี่ยวกับตับไขมันพอกตับนะคะอันนี้วันนี้ที่คุยกับน้องเนี่ยเขาก็กำลังไปพบคุณหมอเหมือนกันเพราะว่าไปหาคุณหมอแล้วท่านส่งไปหาศัลยแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับนะคนที่เป็นคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแล้วก็อ้วนนี่แหละความโรคอ้วนนี่เป็นทุกปัจจัยเลยคุณผู้ฟังนะคะพี่ธมนต์วันฟังอยู่เนี่ยเขาพี่ภวันวันที่เป็นแฟนรายการดีฝันเนี่ยนะพี่เป็นรุ่นพี่เนี่ยโอ้หุ่นดีมากคุณผู้ออกกำลังกายทานมังสวิรัตนะคะยังดีฝาแซลสงสัยจะอยู่120ปีนะ เพราะว่าสุขภาพแข็งแรงตรวจเลือดนี่ไม่เจออะไรที่นั่นเลยนะคะดีฝันนี่ก็ตอนนี้ตรวจเลือดเนี่ยล่าสุดคุณหมอก็โอเคค่ะน้ำตาลสะสมในเลือดเนี่ยเหลือแค่ 5.8 คุณหมอบอกให้พยายามลดลงมา 5.5 งดทานผลไม้หวานนะคะแล้วก็ให้ออกกำลังกายด้วยเวลากินข้าวอะไรเสร็จแล้วให้ลุกเคลื่อนไหวร่างกายอย่าไปนิ่งเนื่อยหรือว่าเล่นมือถือเลยซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นนะคุณฟังแล้วก็ดีจะฝาเนี่ยไม่กินอาหารเย็นนะคะคุณฟังจนจะกลายเป็นโรคกระเพาะแล้วบางทีนอนอยู่อุ้ยกดออกนะคะต้องลงมาทานไอตัวที่มันลดกรดค่ะแต่ก็จะพยายามทานพวกโยเกิร์ตอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคุณฟังคนที่มีไขมันสะสมเนี่ยให้ระวังด้วยต้องตรวจตับนะคะเพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอันตรายมากนะคะอาจจะกลายเป็นตับแข็งค่ะแล้วก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับได้นะคะมะเร็งตับนี่ก็ผู้ชายก็เป็นเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไปตรวจด้วยเพราะว่ากรดไขมันที่มีมากเนี่ยมันจะไปเกาะในตับของท่านนะคะทำให้เนื้อเยื่อตับเนี่ยเหลือน้อยเลยแล้วก็กลายเป็นผังผืดด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่คนก็เป็นกันเยอะนะคุณฟังแล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนอ้วนนะคนผอมๆแต่ว่ามีไขมันเยอะนี่ก็เป็นไขมันพอกตับได้เพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมน้ำหนักกันถึงคำนี้บอกโอ๊ยปวดใจดิจะฝ่าเปลี่ยนเรื่องคุมไม่ได้สักทีแต่บางคนเห็นเขาคุมได้ดีนะคะนะคะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือภาวะไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อครั้งนะคะจำนวน5ครั้งต่อสัปดาห์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตจำนวนมากเช่นแป้งแล้วก็น้ำตาลอย่า กินแป้งมากเกินไปอย่า กินอาหารมากเกินไปแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเดี๋ยววันที่30นี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะหลาย ท่านอาจจะเลิกเล่า3เดือนช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นดีเดย์ที่สำคัญก็ฝากไว้แล้วก็ส่วนของคุณสุภาพสตรีนะอดีตฝากก็บอกนะเรื่องการไปตรวจสุขภาพล่าสุดน้องสาวก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาพรีเมียมเรียบร้อยนะฮะก็ตรวจช่องท้องส่วนบนส่วนล่างมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรต้องตรวจนะคะฟังแมมโมแกรมนะอัลตราซาวด์นี่แหละตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเนี่ยก็คือโรคมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยดีขึ้นก็เลยลดอันดับมาเป็นอันดับ2นะคะส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคุณหมอก็เตือนนะต่อมลูกหมากนี่โอ้โหผู้ชายเป็นเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะผู้หญิงก็เป็นได้นะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแฟนๆ FC FM 97นะคะที่ติดตามฟังผ่านทาง QFM นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะที่ฟังรายการของดิจิฟาด้วยไม่ว่าจะช่องทางไหนทั้ง QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะทั้งทางวิทยุเองนะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage เนี่ยก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่ากลัวการตรวจสุขภาพหลายคนกลัวคุณพอไม่ยอมไปตรวจกลัวเจอแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอก่อนนะเจอก่อนรู้ก่อนก็ล้ำกว่าได้ตรวจก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคือจริงๆแม้ว่าเราจะมีไม่อาจจะบางคนอาจจะมีสวัสดิการนะอาจจะมีแค่ประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยก็ตรวจสุขภาพได้นะคะโอ้ส่วนเรื่องวัคซีนคุณฟังโอ้ช่วงนี้วัคซีนงูสวัสดนี่คนฉีดกันเยอะนะคะแต่ว่าดิฉันยังไม่ได้ฉีดคุณฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปงานนะคะจะมีงานหลายงานเลยนะจริงๆตั้งใจอยากจะฉีดเหมือนกันเมื่อวานคุยกับรุ่นพี่ท่านก็ฉีดแล้วนะคะแต่ว่าราคาแอบแรงนะคะ 5,000 กว่าบาทเนี่ยคุณฟังนะเข็มนึงถ้า 5,000 กว่าบาทก็ถ้าฉีดวัคซีนงูสวัสด์2เข็มก็ตก 10,000 กว่าบาทนะก็เลยทำให้หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจตัวนี้นะคะแต่ช่วงนี้มีเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะราคาก็ประมาณสัก300กว่าบาทนะคะโรงพยาบาลรัฐอันนี้ก็แนะนำคุณฟังเพราะว่าจะช่วยลดการความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ส่วนเรื่องของวัคซีนงูสวัสด์เนี่ยก็แนะนำสำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปก็ควรที่จะฉีดเหมือนกันเขาบอกเป็นแล้วทุกทรมานมากนะคะแต่วันนี้จะฝากมีประกันคุณฟังเดี๋ยวฝากก็ซื้อของพี่สาวนี่แหละใครอยากจะได้ประกันตัวนี้เขาเป็นประกันสุขภาพด้วยราคาก็ไม่แรงคุณฟังคือเบิกได้เบิกวัคซีนได้เข็มหนึ่งนะคะก็ไปถามพี่จูเอาแล้วกันนะใครฟังเกี่ยวกับการอยู่แล้วฉันไม่มีเลยฉันฟังดิจิฟาเขาพูดเรื่องประกันนะคะประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพเนี่ยมันต้องมีติดไว้นะคะหรือว่าประกันเจอจ่ายจบก็ดีนะคะบางคนก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครอย่างรู้อนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อประกันไว้อ่ะคือนี่ถ้าจริงๆตัวเองมีสิทธิ์ประกันราชการนะบอกเลยโอ้โหบางทีไปรอคุณหมอเนี่ยอย่างวันนี้น้องที่เขาไปรอตรวจตับเนี่ยเขาเป็นประกันราชการไอ้ก็มีราชการเหมือนกันอ่ะจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ตรวจเลยคุณฟังคิวนี่300กว่าคนนะคะคุณหมอโรงพยาบาลรัฐนี่ถือว่าท่านแบบอุทิศตนมากค่ะแล้วคุณหมอไม่ทานข้าวด้วยอ่ะคือน้องเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าคุณหมอไปทานข้าวเนี่ยเขาจะแวะไปทานข้าวซะหน่อยนะแต่คุณพยาบาลบอกว่าคุณหมอไม่ทานข้าวก็เลยต้องนั่งรอเดี๋ยวจบรายการจะลองไปถามซิว่าได้ตรวจหรือยังเพราะว่าคิวที่300กว่าแล้วคุณหมอตรวจไปนานหรือยังคุณหมอตรวจไป200กว่าแล้วค่ะพี่คะโอ้โหอีกนานโลดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะก็ยังคุยกับน้องก็เลยแต่ภาระเยอะไงบอกโอ้โหลุงนี่ซื้อประกันสุขภาพนะตัวเองเนาะแต่มันก็จ่ายแพงอะยิ่งอายุเยอะอะ59,000-60,000นะคะบางทีเรามีประกันราชการอยู่แล้วมีสวัสดิการราชการอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะแต่ถ้าซื้อเนี่ยสวยๆเลยนะเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้นะคะน้องชายดีจะฝานี่ก็ทำงานรัฐวิสาหกิจนะก็ดูแลสุขภาพหมอก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนได้พี่สาวดีจะฝาก็เหมือนกันคือเรามีราชการก็จริงแต่คิวคุณหมอราชการนี่ยาวมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่ะคุณฟังขาเป็นอย่างไรกันบ้างฟังรายการของเรานะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะจริงๆมีอีกหลายข่าวแต่ดูสิเวลามันไหลเวลาดีฝากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไหลไปนะคะขอให้ชัยชนะการลงทุนเป็นของคุณผู้ฟังนะคะคุณฟังเรื่องของหุ้นการบินไทยระวังนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวช่วง 3-4 สิงหาเนี่ยเขาจะหลุดsilent period อาจจะมีแรงขายนะคะก็รอย่อก่อนละกันนะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ดีใจกับคุณบ้านหอมดอกไม้ด้วยนะคะลงซื้อขึ้นขายอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสไตล์ของดีเจฟาร์เหมือนกันค่ะใช้แบบนี้แหละนะแต่ถามตอนนี้ตัวเองเก็บอะไรก็เก็บหุ้นค้าปลีกค่ะคุณฟังเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีมาแน่นะคะเพราะว่ามีโครงการไทยเที่ยวไทยพาสด้วยแล้วก็การจับจ่ายใช้หาซื้อหาสินค้าในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะลาคุณฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ มองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบร้อยละ10แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้ พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมาธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตะเกตรายงาน
1: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอปากคาดอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอจรัญศิลป์อำเภอวานอนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอปทุมรัตน์อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเลื่อมอำเภอประทายอำเภอคงอำเภอขามสะแกแสงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปันกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 62% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสมจิตถือว่าเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอคะผ่านแล้วต้องยืนยันตัวตนหรือไม่ล่ะฮะสอบถามมาแบบนี้ไหม
2: ผ่านมาแล้วครับ2ครั้ง
3: คราวนี้ได้ไหมครับลุง
2: ว่าไงครับ
3: คราวนี้ได้ไหม
2: ได้แล้วครับ
1: ได้แล้วครับ
3: ดีใจไหมอ่ะ
2: ดีใจครับ
3: ดีใจครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับคุณลุง
2: 86คร
1: ับ โอ้86ลงผ่านแล้วสบายใจได้
3: ได้มา2ครั้งครั้งนี้ก็ไปเช็คชื่อล่าสุดก็ได้แล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะเพราะคนเก่าไม่ต้องยืนยันตัวตนคนใหม่ต้องยืนยันคนเก่าไม่ต้องยืนยันแล้วได้ไปเดือนละ300เนี่ยไปรูดหมดครั้งเดียวไหมหรือว่ารูดหลายครั้ง
2: ครั้งเดียวครับ
3: ครั้งเดียว
1: ส่วนใหญ่ไปซื้ออะไรอ่ะลุง
3: รูดซื้ออะไรครับ
1: ลุงครับส่วนใหญ่เอาไปซื้ออะไรคะ300บาทเนี่ยครั้งเดียวอ่ะ
2: ครั้งเดียวก็จะมีข้าวสาร อันดับแรกเลยครับรองลงมาก็เครื่องสบู่น้ำมันพืชยาสีฟัน
3: ครับ
2: นี่ครับ300ก็ได้ไม่มากหรอกครับ
3: พอไหมพอทั้งเดือนไหมหรือได้สักครึ่งเดือนไหม
2: พอครับ5กิโลได้ครับประมาณ20วันครับข้าวสาร
1: ก็เกือบทั้งเดือนนะเอาจริงๆจะว่าไป
3: 20วันถ้ากินน้อยก็กินน้อย
1: ๆ5กิโล
3: ได้20วัน
2: ได้ครับ20วัน
3: แอบไปขอเหล้าขาวก็สักเป๊ก2เป๊กแม่เงินเนี้ย
2: ตั้งแต่เกิดมาอายุป่านนี้ไม่เคยดื่มเลยครับ
1: โอ้ดีเป็นตัวอย่างที่ดี
2: บ
1: ุ
2: หร
1: ี
2: ่ไม่เคยเลยครับ
1: แล้วก็นี้ตรงกับนโยบายรัฐเนี่ยต้องการ300บาทให้ไปซื้อของที่จำเป็น
3: ใช่
1: นะ
2: จำเป็นผงโอมจำเป็นมากเลยครับ
3: ครับครับถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงลุงจะกระทบต่อลุงยังไง
2: ถ้าไม่ได้ก็รบกวนลูกครับ
3: รบกวนลูก
1: มาช่วยเหลือหน่อย
3: ทีนี้การที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่จะไปขอลูกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมลุงเนาะมันก็ตะกิดตะขวงใจใช่ไหม
2: ครับ
3: นี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่
2: ที่ได้เป็นพันเนี่ยลูกยังมาขอข้าวสารไปปันสักถุงนึงเลยคร
1: ับ ก็แบ่งได้นะ
3: ได้300กับเบี้ยยังชีพก็นี่ก็ประมาณเกือบพันแล้วนะของคุณลุงนะเอาละครับคุณลุงสมจิตนะก็ขอดูแลสุขภาพนะครับลุงสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อันนี้ก็สะท้อนว่าเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยตรงตามเป้าหมายที่รัฐช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะ
3: น้ำปลา
1: ข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชโอ้ยก็ซื้อได้5กิโลก็เยอะอยู่นะ
3: ได้ถุงหนึ่ง
1: คุณลุงบอกว่ากินได้ถึง20วันเลย
3: คนเดียวเนี่ยอยู่ได้เลย
1: สบายสบาย
3: ถ้าหุงเป็นข้าวสวยมันอาจจะไม่พอน้องฝน
1: ต้องเป็นข้าวต้มข้าวต้ม
3: เออ
1: จะได้อืดแล้วพองๆใช่ไหมพี่
3: ทำเป็นข้าวต้มเนี่ยกินได้ทั้งเดือนนะ2เดือนเลยกินข้าวต้มทุกวัน
1: พี่ไม่เบื่อหรอโอ้ก็จะเบื่อกันบ้าง
3: ก็มีแค่นี
1: ้เออ
3: ก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะดูรายการเราอยู่คราวที่แล้วเนี่ยอยู่แถวเขตหนองจอกมีนบุรีแถวนั้นน่
1: ะ
3: นะครับคลองสามวามากินข้าวต้มกับเกลือ แล้วก็ไข่เค็มแค่นี้เพื่อให้อยู่รอดนะไม่อยากจะไปรบกวนลูกหลาน
1: ก็น่าเห็นใจนะก็ต้องช่วยเหลือเยียวยากันไปนะคะก็ติดตามรายการของเราได
3: ้
1: เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปเลยนะคะเป็นป้าสุกัญญาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยผู้หญิงแก่ๆครอบครัวเล็กๆสักครอบครัวนึงนะ
1: ได้ค่ะ
3: โอ้โหน่าสงสารเนาะฟังดูนะมีเรื่องอะไรล่ะครับ
4: ป้าซื้อบ้านอยู่มา40ปีป้ากลายเป็นผู้บุกรุกจ้ะป้ากลายเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารทางราชการขึ้นมาป้าอยู่ปากซอยนั่งมี24เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์จ้ะอาคารพาณิชย์ได้สร้างมาปี18ป้ามาอยู่ปี28ซื้อถูกต้องตามกฎหมายตอนนั้นยังเป็นบางกะปิค่ะเพิ่งกลุ่มยังไม่เกิด
3: ครับ
4: พอปี60ป้ากลายเป็นผู้บุกรุกเขาบอกว่าห้องที่ป้าอยู่ไม่ได้จัดสรรขึ้นมาต่อเติมมาขายไม่มีตู้ไม่มีท่อน้ำทิ้งไม่มีลำรางไม่มีเอกสารที่มีป้าเตรียมไว้ให้เขาเขาเปี้ยงใส่หน้าป้าว่าป้าเนี่ยไปตั้งใครปลอมมา
3: ใครเปี้ยงใส
4: ่ไฟฟ้าประปามีหมด
1: คุณป้าใครเควี้ยงเอกสารมาใส่หน้าคุณป้า
4: โยธาค่ะ
1: กรมโยธาเหรอ
3: จำนักโยธาเขตอะไรตรงนั้นน่ะ
4: เขตบึงกลุ่มจ้ะ
3: บึงกลุ่ม
4: แล้วก็ยังไม่จบมากันแกล้งป้าทั้งปีเลยกระทั่งทุกวันนี้บังคับให้ป้าเซ็นชื่อเปล่า
3: เดี๋ยวนะครับคุณป้านะตั้งหลักใจเย็นๆเรายังไม่กล่าวหาใครทั้งสิ้นนะป้านะสิ่งที่ป้าพูดผมก็ฟังเนาะนะครับอีกข้างหนึ่งเราไม่ได้ฟังเขาเลยป้าบอกว่าไปซื้อตึกแถวมา
1: 40กว่าปีละ
4: ซื้อ28อาจารย
3: ์ซื้อตึกแถวมาห้องหนึ่งใช่ไหม
4: จ้ะ
3: ห้องหนึ่งแสดงว่าทั้งตึกทั้งแถวนั้นน่ะมีอยู่หลายห้องถูกไหม
4: 16ห้องที่ป้านับนะป้าอยู่ห้องที่15
3: 16ห้องนะครับป้าซื้อมาห้องหนึ่งแถวหนึ่งใช่ไหมกี่ชั้นน่ะ
4: 3ชั้นครึ่งจ้ะ
3: 3ชั้นครึ่งนะครับอยู่ปากซอยนวมินทร์24เหรอ
4: ใช่จ้ะ
3: 24นั้นเขาเรียกซอยอะไรนะ
4: ศรีนครค่ะสมัยก่อนไม่ม
3: ีอ๋อศรีนครถ้าเข้าซอยไปอยู่ซ้ายหรือขวา
4: ซ้ายมือค่ะ
3: ซ้ายมือเนาะเลยข้าวแกงไปหน่อยหนึ่งเนาะ
4: ติดกันเลยค่ะติดร้านข้าวแกง
3: ติดร้านข้าวแกงนะครับเข้าไปปั๊บนะเป็นตึกแถวนะครับซื้อมาและแสดงว่าป้าก็ไม่ใช่คนเดียวสิที่ผิด
4: ผิดคนเดียว
3: อ้าวแล้วคนอื่น
4: ผิดอยู่บ้านเดียว
3: แล้วบ้านอื่นอ่ะ
1: อีกสิบ
4: บ้านอื่นถูกต้องมีพรบคุ้มครอง
1: อ้าว
3: บ้านอื่นแล้วป้าอยู่ห้องมุมเหรอ
4: ไม่ห้องรองสุดท้ายจ้ะ
3: ห้องรองสุ
1: ดท
3: ้
1: าย
3: และที่ถัดป้าไปเขาถูกมาหรือเขาผิด
4: อะไรนะคะ
3: แล้วที่ถัดของห้องของป้าไปนั่นแล้ว
1: ห้องสุดท้าย
3: ห้องสุดท้ายน่ะเขาถูกหรือผิด
1: ห้องสุดท้าย
4: ไม่ผิดถูกต้องหมดจ้ะ
3: แต่ป้าของป้าตรงอยู่ตรงกลางเขาผิดอยู่หลังเดียว
4: ใช่นี่แหละค่ะทำให้ป้าต้องร้องขอความเป็นธรรมนี่แหละแต่ป้าก็ไม่เคยต่อเติมอะไรเลย
3: ป้าซื้อมาตั้งแต่เขาสร้างหรือว่าซื้อต่อเข้ามา
4: ปี18ป้าซื้อต่อเข้ามา
3: ซื้อต่อเข้ามาตั้งแต่ปี2000
4: คุณเป็นเจ้าของแล้วป้าซื้อต่อมา
3: ป้าครับป้าเราไม่พูดสวนกันนะป้านะ
4: จ้ะ
3: ป้าซื้อมาปี2528นะ
4: ได้จ้ะ
3: ซื้อต่อเข้ามานะ
4: จ้ะ
3: ทีนี้พอโยธาเขตบึงกลุ่มเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่ายังไง
4: เขาบอกว่าห้องที่ป้าอยู่ไม่ได้จัดสรรขึ้นมาต่อเติมมาขายไม่มีส้วมไม่มีท่อน้ำทิ้งไม่มีลำรางไม่มีเอกสารที่มีป้าไปจ้างใครปลอมมาแน่จ้ะปี60
3: ป้าครับอย่างนี้นะป้านะข้อมูลของเขตเนี่ยผมคิดว่าน่ารับฟังปัญหาของป้าเนี่ย1ป้าไปซื้อต่อเข้ามาถูกไหมครับ
4: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นป้าไม่รู้ว่าดั้งเดิมเนี่ยดั้งเดิมเจ้าของเก่านั่นน่ะป้าไปซื้อต่อเนี่ยซื้อจากต่อจากคนขายที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการถูกต้องไหมครับ
4: ใช่จ
3: ้
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นผมอันนี้ผมสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะป้านะ
4: จ้ะ
3: ว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องว่างที่เป็นช่องที่เขากลับรถ
1: ค่ะ
3: สมมตินะ
4: กลับรถมีค่ะ
3: อ๋อในแถวนั้นมีจุดมีช่องกลับรถอยู่เหรอ
4: มีแต่เขตเอาคนนอกมาจับจอง
3: ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะว่าถ้าช่องตรงนั้นมันว่างอยู่นะครับตามกฎหมายจัดสรรกฎหมายจัดสรรมันครึ่งออกมาปี43เมื่อฝน
1: อันนี้มัน
3: ก่อนนั้นมันก็คือตามประกาศคณะปฏิวัติน่าจะประมาณปี15จัดสรรตามปว15
1: ค่ะ
3: พรบจัดสรรมันปี43ทีนี้ถ้าคนที่จัดสรรขายห้องอื่นๆถูกหมดแล้วก็มีห้องป้าอยู่ห้องเดียวที่ป้าไปซื้อต่อเข้ามาตั้งแต่ปี28โดยป้าไม่รู้หรอกครับว่าแรกเริ่มเดิมทีดั้งเดิมเนี่ยตรงนั้นมันเป็นอย่างไรป้าบอกว่าตั้งแต่อยู่ป้าไม่เคยต่อเติมเลยถูกต้องนะ
4: ถูกต้องจ
3: ้
4: ะ
3: ไม่เคยต่อเติมนะครับพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบอกว่านี่มันไม่ถูกต้องนะห้องนี้ไม่ถูกต้องอยู่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่แสดงว่าสร้างขึ้นมาในที่ว่างของโครงการเดิมเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันเดิมมันเป็นอะไรแล้วคนที่สร้างเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของโครงการก็ได้นะ
4: เจ้าของโครงการเขายังมีชีวิตอยู่จ
3: ้
4: ะ
3: นั่นแหละอาจจะเป็นเจ้าของโครงการก็ได้นะที่เป็นคนสร้างขึ้นมาในที่ว่างเองแล้วมาขายอ่ะซึ่งมันมีโครงการจัดสรรหลายที่มากที่มีพฤติกรรมอย่างนี
1: ้
3: เอาพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ในโครงการที่เป็นพื้นที่จัดไว้ใช้สอยร่วมกันสำหรับสาธารณะในโครงการจัดสรรน่
1: ะ
3: นะมาแอบขาย1ตั้งแต่ขายที่ดินเปล่า2ขายตั้งแต่สวนสาธารณะ3ไปสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่มาอยู่ในแปลนการจัดสรรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขตที่เขามาดูของคุณป้าเนี่ยเขามาดูเนี่ยผมคิดว่าเขามีข้อมูลแต่ป้าไม่รู้ความเป็นมาคุณป้าครับป้าไปที่สำนักงานที่ดินบึงกลุ่มตรงนั้นเนี่ยน่าจะขึ้นกับ
4: ทั้งหมดของป้า
1: ไปแล้วอะค่ะคุณ
3: ขึ้นกับสำนักงานที่ดินบางกะปิหรือว่า
4: บึงกลุ่ม
3: ขึ้นบึงกลุ่มนะ
4: ตอนนี้มาขึ้นเมืองกลุ่มแล้วเมื่อก่อนเป็นบางกะปิจ้ะ
3: ป้าไปดูแผนที่จัดสรรมาแล้วหรือยังอะครับ
4: จ้ะเขาทางหัวหน้ากรมที่ดินบอกถูกต้องหมดป้ามีปัญหากับเขตป้าไปคุยกับเขต
3: ป้าไปดูแผนที่จัดสรรแล้วว่าจัดสรรถูกต้องใช่ไหม
4: จ้ะ
3: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าผมไม่รู้หรอกครับว่ามันยังไงป้าต้องไปขอคัดถ่ายนะครับว่าโครงการนี้เขาจัดสรรแล้วก็แผนผังโครงการมาอย่างไงนะว่าแล้วก็ถ้าป้ายืนยันว่าป้าไม่เคยดัดแปลงต่อเติมอะไรทั้งสิ้นลงรถก็ไม่ต่ออะไรก็ไม่ต่อทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ป้าถูกหนึ่งแล้วสองการจัดสรรก็คือว่าตึกนี้ห้องนี้แล้วมันไม่ใช่ห้องสุดน
0: ะ
3: มันก็อยู่ห้องกลางเนี่ยแล้วก็อยู่ในแผนที่การจัดสรรซึ่งก็คืออยู่ที่สำนักงานที่ดินนะครับป้าก็ต้องเอาตัวนี้มาเป็นประเด็นข้อต่อสู้ถ้าเมื่อใดที่สำนักงานเขตบึงกุมเจ้าของพื้นที่บอกว่าป้าเนี่ยไม่ถูกต้องอ้างกล่าวหาถึงขั้นปลอมแปลงเอกสารเนี่ยถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดีป้าก็ต้องต่อสู้ถ้าเขามีคำสั่งให้มีการรื้อถอนใดๆก็แล้วแต่นะครับป้าก็ทำหนังสืออุทธรณ์ไปตามปกติป้าสู้ปกติก่อนสู้ตามกฎหมายก่อนป้าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่เขานะเขาทำตามหน้าที่อยู
0: ่
3: เขาจะทำถูกไม่ถ
4: ู
3: ก
4: บริษัทจัดทำท่อน้ำทิ้งมาให้ป้าไม่ให้ป้าใช้ท่อน้ำทิ้งของโครงการ
3: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งป้าเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องนะผมต้องให้เรื่องมันจบเร็วคนอื่นเขารอนะ
4: ค่
3: ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีหนังสือมานะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ป้าก็ทำหนังสืออุทธรณ์ไปตามเอกสารการจัดสรรที่สำนักงานที่ดินนะครับยื่นแนบไปประกอบถ้าเขายังยืนยันว่าให้ป้าจะต้องรื้อต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยป้าก็สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองเพื่อไต่สวนเรื่องนี้ข้อเท็จจริงได้นะครับ
4: กรมที่ดินไม่ให้เอกสารป้าจ้ะเขาบอกป้าไม่มีสิทธิ์มาขอการอาวุธเล็กพิมพ์เขียวอ่ะเพราะการสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่
3: ป้าทำหนังสือป้ามีส่วนได้เสียครับเมื่อป้าถูกคำสั่งจากเขตครับป้ามีสิทธิ์ขอครับนี่แหละพรบข้อมูลข่าวสาร
0: ที่เคยชี้แจง
3: ใช่ท่านรองอธิบดีท่านได้รับแต่งตั้งล่าสุดเป็นกรรมการพรบข้อมูลข่าวสารนะล่าสุดนี่แหละคือพรบข้อมูลข่าวสารภาครัฐรัฐจะปกปิดไม่ให้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับถ้าเขาขอเนี่ยจะอ้างเป็นความลับก็ไม่ได้นะป้าทำหนังสือไปขอถ้าเขาไม่ให้
4: ทำหนังสือไปเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ป้าต้องทุกอย่างป้าอย่าพูดด้วยวาจาทำหนังสือนะครับไปทุกอย่างต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วก็บอกสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นล่ะครับมันจะได้มีหลักฐานยืนยันแล้วถ้าเขาไม่ให้เนี่ยไปที่สำนักนายกเลยขอพรบข้อมูลข่าวสารเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เอางี้ถ้าป้าไปขอแล้วเขาไม่ให้เดี๋ยวผมคุยประสานกับทางเจ้าพนักงานที่ดินของพื้นที่ให้แต่ป้าต้องทำ
4: ไปแล้วเขาบอกเขาไม่ให้เพราะป้าไม่มีสิทธิ์มาขอร้องป้ามาขอ
3: ป้าต้องมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวว่ามีเจ้าหน้าที่เขตของโยธาเขตบึงกลุ่มมาแจ้งป้า1 2 3 4นะครับป้าก็ต้องการตรวจสอบว่าไอ้ตึกแถวของป้าเนี่ยได้มีการจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ขอมาคัดถ่ายเมื่อมาคัดถ่ายเพื่อมาประกอบกับคำป้าจะได้ไปชี้แจงต่อโยธาของเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มนะครับเขาก็ต้องให้ทัดถ้าขอไม่ให้คัดผ้าขอทำหนังสือขอคัดแล้วขอไม่ให้คัดขอให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือบอกป้าว่าไม่ให้พอไม่ให้เสร็จปั๊บเราหนังสือฉบับนั้นแล้วก็บอกเขาเลยว่าฉันจะไปขอพรบข้อมูลข่าวสารโอเคไหมไปทีละขั้นนะป้านะ
4: ไป
3: ท
4: ีละขั้นนะไปขอให้เขาคัดมาก่อนว่าโครงการนี้มายังไง
3: ใช่เราจะได้มายืนยันได้ไงทีนี้ถ้
4: าเราถูกต้องหมด
3: ใช่ครับแล้วเราก็มาอุทธรณ์คำสั่งที่เจ้าหน้าที่ของเขตบึงกลุ่มมาสั่งไงนะครับอุทธรณ์เราอุทธรณ์เราก็ต้องมีข้อมูลยืนยันไง
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับยืนยันเราข้อมูลที่สำคัญก็คือข้อมูลจากสำนักงานที่ดินนะครับมายืนยันว่านี่ไงแผนที่จัดสรรบ้านหลังนี้ห้องนี้ไงนะครับ
0: จัดสรรถูกต้อง
3: ก็จัดสรรมาถูกต้องตามนี้ก็ไปอุทธรณ
0: ์ค่ะ
3: พออุทธรณ์เสร็จปั๊บเนี่ยเขตก็ต้องรับไปพิจารณาถ้ารับพิจารณาแล้วบอกไม่เชื่อคุณจะสั่งให้ป้าทำอะไรรื้อถอนเหรอออกจากนี้เหรอหรือจะให้ทำอะไรเนี่ยนะครับป้าไม่ยอมถึงตอนนั้นป้าก็ไปฟ้องศาลปกครองเลยนะครับผมคุยกับป้าตามนี้ก่อนนะให้แนวทางเป็นอย่างนี้นะครับติดขัดตรงไหนบอกเพิ่มเติมสวัสดีครับ
4: งั้นถ้าเดี๋ยวถ้าป้าไปทำมาแล้วป้าจะโทรปรึกษาคุณใหม่
3: ได้ครับยินดีครับป้าครับ
4: ขอบคุณมากนะคะ
3: แล้วป้าอย่าไปเที่ยวกล่าวหาเจ้าหน้าที่เขานะเราว่ากันตามข้อเท็จจริงตามข้อมูลนะ
4: ไม่เข้ามา
3: ต
4: ัดทิ้ง7-8คน4-5คน10กว่าคนมา
0: ใจใช่ไหมครับป้า
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ก็อย่าเอากระดาษเคลื่อนใส่หน้าชาวบ้านเนาะ
0: โอ้ยอาจเป็นคลิปได้ไหมอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: เดี๋ยวไปสายคุณแอลต่อเลยจากฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณแอลเคยได้เข้าโครงการบอกดินแล้วเจ้าหน้าที่มาวัดก็
1: ยังไม่ยอมโอนโฉนดให้เหรอคะตั้งแต่ปี 3-4 นะคะ
5: ยังไม่ยอมออกโฉนดคือวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกออกไม่ได้โฉนด
1: โครงการบอกดิน
3: อยู่อำเภออะไรครับฉะเชิงเทรา
5: อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับฉะเชิงเทรา
3: บางน้ำเอ๊ะวันก่อนถามทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอ
5: เคยถามท่านมาตลอดเลยแล้วก็ท่านบอกให้รอเพราะว่าเขาอาจจะติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยจะติดมานานแล้วไงต้องสามสองสามปีแล้วที่แรกคือช่างเก่าเนี่ยเขาเกษียณใช่ไหมเกษียณก็พอดีไง
3: แล้วทำหนังสือไปสอบถามเขาหรือยัง
5: ทำไปแล้วกับหัวหน้าหัวหน้าเขาก็รับแล้วเขาบอกว่าเรื่องมันยังไม่ถึงผมเพราะช่างเนี่ยยังไม่ส่งมาหาผมผมก็ติดต่อทางช่างช่างเขาบอกเขายังไม่มีเวลามาตรวจสอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจช่างเก่าจะทำถูกต้องไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จะได้ไม่พูดซ้ำเพราะเคยคุยออกอากาศไปทีหนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวให้หลังไมค์เราประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินบางน้ำเปรี้ยวเน
5: า
3: ะ
5: ทางเซาสิมาซีนทางเซาเลย
3: ตอนที่ดินจังหวัดเลยนะ
5: คร
3: ับ
5: คร
3: ับ เดี๋ยวจะประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับยกยอดไปหลังไมค์เดี๋ยวทีมงานติดตามให้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สอบถามมาว่าโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีมอเตอร์ไซค์หลายคันปัจจุบันเขามีแค่คันเดียวที่เหลือขายไปนานแล้ว
3: ก็ต้องไปพิสูจน์อุทธรณ
1: ์อันนี้
3: ตามหลักเกณฑ์ที่เขาทบทวนกันใหม
1: ่ช่องทางอุทธรณ์แต่ว่ารอข่าวให้มันเสด็จน้ำก่อนในที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าไหม
3: อันนี้ไปได้เลย
1: อันนี้ไปได้เลยนะ
3: ไปได้เลยไปได้เลยครับไปได้เลย
1: แล้วก็มีไม่ประสงค์ออกนามเรื่องทำบัตรสวัสดิการในแอปเป๋าตังค์แต่ว่ามันหมุนตลอดเลยแบบนี้ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าตรวจสอบยังไง
3: ปัญหาอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ระบบเน
3: า
1: ะ
3: ไปหาเครื่องใหม่ ไปหาเครื่องที่ไม่หมุน
1: มันลงได้หลายช่องทางเนาะ
3: ปัญหาอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ทั้งธนาคารอะไรใดๆนะคะคุณป้าลั่นทมมีสายรอสายเข้ามาสายนะคะ
3: ครับ
1: คุณป้าลั่นโทมกำแพงเพชรบอกว่ามีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แต่ตอนนี้ไม่มีรถแล้วประสบอุบัติเหตุเสียขามีแต่โทรศัพท์ปุ่มกดบ้านก็ไม่มีแล้วสมัครบัตรสวัสดิการไม่ผ่านต้องการความช่วยเหลือหรือส่งคนมาช่วยหน่อย
3: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่กำแพงเพชรป้าลั่นโทม
3: ไปที่อำเภอครับป้าครับอย่างที่บอกนะเอาอย่างนี้นะตั้งสติหลักดีๆนะครับใครที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคิดว่าเราเข้าเกณฑ์ความยากจนนะอย่าลืมนะมันไม่ใช่ข้อเดียวนะ
1: 7ข้อ
3: เกณฑ์มันตั้ง 6-7 ข้อนะเรามาติดอยู่เรื่องรถเรื่องเดียวแต่ไปมีที่ดินทำการเกษตรอยู่20ไร่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
3: มันไม่เกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูนะดูตามข้อเท็จจริงอ่ะ
1: ค่ะไปสายคุณอ้วนต่อเลยค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอ้วนหลานเอาพระไปขายหรอ
6: ครับหลานชายเอาพระไปจำหน่ายครับ
1: พระคุณอ้วนเองเหรออ
6: ะไรครับ
1: พระของคุณอ้วนใช่ไหม
6: ครับของผมเองครับ
3: มีอะไรบ้างอ่ะเบญจภาคีผงสุพรรณมีไหม
6: ก็พระธรรมดาเนี่ยฮะ
3: พระธรรมดา
6: บางส่วนได้ 50,000 ใช่ไหมเขาค่าจ่ายมา 30,000 ค้าง 20,000 ส่วนที่เหลือนี่จำหน่ายไม่ได้เขาจะมาคืนก็ไม่ยอมมาคืนนะฮะไม่ยอมเคลียร
3: ์หลานเนี่ยลูกหลานเนี่ยลูกใครอ่ะ
6: ลูกพี่ลูกน้องอ่ะครับ
3: ลูกพี่ลูกน้องนะ
6: คุณชายพี่ชายเป็นพี่น้องกัน
3: คุณอ้วน
6: น
3: ้องให้หลานเขาเอาไปขายถูกไหม
6: ครับครับมาเข้ามาที่สุพรรณเองครับจะจำหน่ายที่กรุงเทพ
3: นั่นแหละนั่นแหละคุณให้เขาไปถูกไหม
6: ครับครับ
3: ให้เขาไปพอเข้ามาขายเสร็จปั๊บก็เอาเงินมาคืนให้ใช่ไหม
1: ไม่ยอมให้เงิน
3: เอามาคืนให้บ้างไหม
6: ค่าจำหน่ายไป 50,000 คืนมาเอาโอนมาให้ 30,000 ค้าง 20,000 ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ก็ไม่ยอมมาคืนนะฮะ
3: ไม่ยอมมาคืนนานเท่าไหร่แล้ว
6: ปลายปีแล้วครับ
3: ปลายปีที่แล้ว
6: ต่อนะทุก10วันโทรไปเรื่อยคร
3: ับ เอาละแล้วทวงถามแล้วเขาว่าไงครับ
6: เขาบอกว่าเดี๋ยวมีโครงการเรื่อยของเขาเดี๋ยวจำหน่ายได้จากเงินโน้นเงินนี้พอ2ใบก็เอาไปบอกยังไม่ได้มันก็ฟาวเสี่ยง
3: สงสัยพระเครื่องพี่พระสึกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยขายไม่ได้แล้วจะถามว่าไงครับ
6: เก็บไว้พอนัดกลางคืนก็ไม่ยอมมาคืน
3: จะถามว่าไงครับ
6: เนี่ยจะทำไงอ่ะฮะไปบอกพ่อครับให้ทวงก่อนไงฮะ
1: ค้าง 20,000 กับพระที่ยังขายไม่ได้
3: คือ
6: ประมาณที่เหลืออีกประมาณ 50,000

0: เมื่อแจ้งความก็คือเขาเป็นใครอ่ะ
1: เป็นหลาน
0: หลานเอาไหมล่ะครับพี
2: ่พ่อเขาเป็นพี่น้องกัน
0: เออนั่นแหละนั่นแหละ
1: คุยกับพ่อเขาให้ประสานได้ไหมคะลุงอ้วน
2: โทรไปหาพ่อก่อนได้ไหมฮะว่าเขาคุยกับลูกชายเขาก่อน
1: ใช่
0: นั่นแหละครับก็อย่างนี้ครับให้คุณอ้วนเขาเข้าใจนะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเขาเอาไปแล้วไม่คืนไปขายได้แล้วก็ไม่คืนมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์นะมีความผิดจำคุกถึง3ปีนะ
2: มันจะมีคดีอาญาน
0: ะใช่เป็นคดีอาญาแม้จะยอมความได้กันก็ตามเพราะฉะนั้นไปคุยกันก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ฮะฮะคือว่าโทรไปหาพ่อก่อนให้คุยกับลูกก่อน
0: อ่ะเอาคุยตามนั้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมนั่งครับสวัสดีครับผม
0: ครับถ้าถามว่าเขาไม่เอาไปแล้วไม่คืนทำอย่างไรเนี่ยคือยักยอกถ้ายักยอกก็คืออาญาเมื่อเป็นอาญาก็ต้องแจ้งความถ้าพอแจ้งความเสร็จปั๊บทางนี้รู้ว่าถูกแจ้งความก็อาจจะต้องเอามาคืนถ้าไม่คืนเดี๋ยวตำรวจออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับทีนี้ก็เหมือนกับใช้สายเบ็ดเกี่ยวลิ้นหมูอ่ะเวลาเธอจะต้อนหมูหมูมันไม่มาง่ายๆหรอก
1: ก็โยนเหยื่อไป
0: เอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นตามมันต้อยๆเลยไปไหนไปกัน
1: แต่ว่าคนนี้เป็นหลานไง
0: ไอ้เนี้ยก็เลยต้องใช้หมายนี่แหละหมายตำรวจหมายตำรวจนะไม่งั้นก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านหน่อยนะคะพี่ถนอม
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณนอกจากเรื่องของบัตรคุณสมจิตมายังเอ่ยคุณสมจิตสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสมจิตจากจันทบุรีมีที่ดิน2แปลงเลี้ยงกุ้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเป็นเกษตรเหรอคะ
3: ครับ
1: อย่างนี้จะทำยังไงคำถามอยากจะถามเรื่องอะไรคะคุณสมจิต
3: ครับครับ
1: อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบ้างคะ
0: อยากจะถามว่าอย่างไร
3: คือผมมีที่2แปลงอีกแปลงนึง4ไร่ฝาเลี้ยงกุ้งอีกแปลงนึง6ไร่ฝาเอ5ไร่ฝา5ไร่ฝาปลูกกล้วยไปประมาณเกือบกระต้นมะขามผักอื่นๆเกือบไร่แล้วเหลืออีก4ไร่ฝาผมทำเป็นบ่อทิ้งขี้เลนผมทิ้งขี้เลนแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขามาวัดเขาไม่ยอมรับเลยเขาลงมาแล้วก็ให้ผมไปเสียค่าที่ค่าทางอะไรไม่รู้แต่ผมเนี่ยเป็นเกษตรกร
1: ค่ะ
0: หมายความว่าเทศบาลเขามารังวัดเพื่อจะให้คุณเสียภาษีที่ดินใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วก็บ้านเขาก็วัดแล้วก็โรงเครื่องโรงเก็บของวัสดุอะไรอะไรเขาวัดหมดเลย
0: แล้วทำบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ประกอบอาชีพอะไรไหมคะขายอะไรไหมครับ
1: เลี้ยงกุ้ง
3: ไม่เลยครับเลี้ยงกุ้งอย่างเดียว
0: เลี้ยงกุ้งอย่างเดียว
3: คือมันอย่างนี้พี่ผมมีบ้านสองหลังอยู่หมู่สิบหลังหนึ่งนั่นน่ะเช่าที่ของเทศบาลยกบ้านอยู่แต่ผมมาอยู่หมู่เก้าผมมีบ่อกุ้งแล้วก็มีบ่อทิ้งขี้เลนเนี่ย
0: เดี๋ยวครับบ้านเนี่ยเช่าที่ของเทศบาลเหรอครับ
3: หลังแรกครับให้ลูกหลานอยู่
0: ตอบตรงคำถาม
3: มาอยู่หมู่เก้า
0: คุณสมจิตตอบที่ผมถามไม่ตรงคำถามผมถามว่าบ้านที่คุณอยู่นั่นน่ะสร้างบ้านหลังแรกนั่นน่ะอันนั้นเป็นการเช่าที่ของเทศบาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เมื่อเช่าที่เทศบาลเขาก็มาวัดก็ถูกของเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องคิดกัน
3: ไม่มาเขามาวัดแปลงที่สองครับมา
1: วัดแปลงที่สองหมู่เก้าเหรอ
3: ครับ
0: เขามาวัดแปลงที่2
1: หมู่9
0: แล้วก็เขาประเมินภาษีมาใช่ไหม
3: ครับ
0: เขาประเมินภาษีว่าเป็นที่รกร้างหรือเปล่าครับ
1: ลงเป็น
3: ก็มันจะรกผมเลี้ยงกุ้งบ่อกุ้งก็เห็นท่อนท่ออยู
0: ่คุณสมจิต
3: แล้วอีกแปลง
0: คุณสมจิต
3: ครับ
0: คุณตอบที่ผมถามก่อนสิ
3: ครับ
0: คุณผมถามว่าที่เขามาวัดแล้วเขาก็ประเมินภาษีมาเนี่ยในใบประเมินเนี่ยเขาเรียกเก็บภาษีที่ดินคุณเป็นที่รกร้างใช่หรือเปล่าครับ
3: เขาลงเป็นอื่นๆน่ะ
0: ลงเป็นอื่นๆแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับ
3: ทั้งหมดมันก็ไม่มากอ่ะ 1,000 กว่าบาทเอง
1: แต่ว่าแกอย่างเงี้ยต้องตีเป็นที่เกษตรหรือเปล่า
0: คืออย่างงี้ครับถ้าเขาประเมินให้ไปเสียภาษีแล้วเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งเราไปอุทธรณ์ครับพี่ครับ
3: ครับ
0: ไปยื่นอุทธรณ์ที่ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเทศบาลพี่สมจิตไม่พูดยาวไปกว่านี้ครับพี่
3: คร
0: ับ เทศบาลคืออย่างนี้ผมฟังความข้างเดียวถ้าเขามาเขายื่นใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เราต้องชำระนะครับแล้วเขามาด้วยนะไม่ใช่ไม่มาน
1: ะ
0: ไม่ใช่แบบนั่งเทียนออกมาแล้วบอกเฮ้ยมาจ่ายภาษีที่ดินไม่ใช่นะเขามานะเมื่อเขามาแล้วเขาก็ยื่นหนังสือประเมินให้เรานะครับว่าให้เราเสียภาษีแต่คุณลุงสมจิตกำลังโต้แย้งว่า

0: มันเป็นพื้นที่เกษตร
1: เป็นพื้นที่เกษตรนะทำไมมาประเมินภาษียังไงเพราะว่าถ้าเป็นเกษตรเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีไง
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาประเมินมาอย่างนี้คุณลุงยื่นอุทธรณ์ครับ
2: อ๋อครับครับ
1: ต้องยื่นอุทธรณ์ตามหนังสือฉบับนั้นแล้วเขาเขียนอยู่ในหนังสือที่ส่งมาแล้วว่าท่านยังไงก็ต้องยื่นอุทธรณ์ได้
0: ส่วนไปเทศบาลเลย
1: ใช่ไปยื่นอุทธรณ์นะไปชี้แจงเขาถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปไปให้เขาพิจารณาว่าเราทำการเกษตรเราไม่ได้ปล่อยทิ้งรกร้าง
0: ค่ะ
1: นะครับไปยื่นอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์แล้วเขายกอุทธรณ์เขายกอุทธรณ์นะ
2: ครับ
1: เราก็ยังยืนยันอุทธรณ์ต่อเขาจะต้องส่งเรื่องเข้ากรุงเทพครับเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยนี่แหละนะครับและในระหว่างนั้นยังไม่ต้องเสียภาษี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะยังไม่ถูกปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มไม่เกิด
0: ร้องอุทธรณ์ไม่เสีย
1: จนกว่าต้องรอให้จบเรื่องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำตามขั้นตอนไม่ต้องวุ่นวายนะครับฟังคนเดียวผมฟังคุณผมเชื่อไม่ได้ผมฟังว่าปัญหาคืออะไรพอรู้แล้วปั๊บจะต้องชี้ทางไปว่าให้พี่สมจิตไปยื่นอุทธรณ
0: ์
1: ถ
0: ้า
1: อุทธรณ์แล้วเขาไม่เขายืนยันว่ายังจะเก็บอยู่และพี่ยังบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมพี่ก็อุทธรณ์ต่
0: อ
1: เดี๋ยวก็ต้องส่งเรื่องมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับระหว่างนั้นก็ยังไม่ต้องชำระภาษีครับ
0: ค่ะ
1: ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะซึ่งเทศบาลนอกจากเราพาไปประกอบเนี่ยเขาสามารถดูแผนที่อากาศได้ว่าตอนนี้ขณะนี้พื้นที่ของคุณลุงเนี่ยทำอะไรอยู
1: ่ใช่ดูได้แต่ว่าม
0: ันก็ชัดเจนนะ
1: แผนที่อากาศมันไม่ได้เรียลไทม์น้องฝนเพราะว่าแผนที่ Google เนี่ยมันไม่ได้เรียลไทม์แบบปัจจุบันเน
0: ี่
1: ย
0: อดีตใช่ไหม
1: มันเป็นอดีตพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วยว่าเอาแล้วปัจจุบันนี้เขาทำอะไรแล้วหนังสือที่เวลามีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยหลายเรื่องนะมันเป็นบรรทัดฐานให้กับการเรียกเก็บภาษีของท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะเพราะบางทีเนี่ยเทศบาลหรืออบต.ที่เรียกเก็บมาเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน
0: ะ
1: พอไม่แน่ใจก็ส่งเข้าส่วนกลางนะครับเพราะงั้นอย่าเพิ่งยกเลิกการอุทธรณ
0: ์
1: ถ้าเราค้างคาใจอุทธรณ์ไปในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องจ่ายนะครับให้เรื่องมันตกพอตกมาเสร็จปั๊บนั่นแหละจะเป็นบรรทัดฐานที่จะให้ท้องถิ่นอื่นๆได้นำไปใช้ในทางเดียวกันด้วย
0: มันไม่ได้ยากนะในการแก้ไขปัญหาลองไปเทศบาลก่อนนะคะคุณมาเรียมเขาสอบถามมาว่ามีคนอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่ออาศัยบ้านคนอื่นอยู่ต้องการความช่วยเหลือคุณมาเรีย
1: ม
0: โทรมาจังหวัดกรุงเทพสุขาภิบาลประสานพม.ได้ไหมคะเนี่ย
1: ต้องให้พัฒนาสังคม
0: 1300
1: เดี๋ยวให้หลังไมค์ประสานให้ก็แล้วกัน
0: คุณมาเรียมเนาะ
1: ไม่มีที่อยู่เหรอเดี๋ยวต่อสายเข้ามาหน่อยก็ได้ครับรายนี้นะ
0: เขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่อแล้วเขาก็อาศัยบ้านคนอื่นอยู่ด้วย
1: ก็ต้องฟังเหตุผล2 อย่างก็คือว่าถ้าโรงพยาบาลให้ออกเนี่ย มันเหมือนกับที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีไหม
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็คือไม่ตรวจเขาไงให้กลับบ้านแล้วก็มาช็อกเสียชีวิตที่บ้านน่ะสามีครูทรายนะครับกับที่บอกว่าให้เขากลับบ้านเนี่ยให้เขากลับบ้านเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วยังอาการปกติแล้วยังนะครับก็ให้กลับบ้านส่วนกลับบ้านมาแล้วไม่มีที่อยู่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลถูกไหม
0: คือเขาไม่มีที่อยู่มันเรื่องส่วนตัวของเขา
1: เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาล
0: การรักษานี่
1: จะบอกว่าไม่มีที่อยู่แล้วก็ถือโอกาสอยู่ที่โรงพยาบาลนอนป่วยอยู่อย่างนั้น
0: ไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่มันคนละประเด็นกันเนาะดูกรรมตามข้อเท็จจริงตามเนื้อผ้านะ
0: ค่ะไปใส่คุณดาวต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดาว
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณดาว
1: อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ย
3: จังหวัดเพชรบูรณ์ค
1: ่
3: ะ
0: เพชรบูรณ
1: ์อำเภออะไรครับเนี่ยครับ
3: อำเภอในเมืองเลยค่ะ
1: อำเภอในเมืองอ่ะมีเรื่องอะไรถามครับ
0: ซื้อบ้านให้เช่าต่อแต่คนอยู่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่า
1: เอา
3: ซื้อแล้วโอนเป็นชื่อหนูแล้วแต่ว่าคนเช่าไม่ยอมออกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามา4เดือนแล้ว
0: ทำไงฮะเนี่ย
3: ใช่ดิอยู่พันเดียวเขาก็ไม่ยอมจ่าย
1: ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
3: ่ยอมออก
0: ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่คะคุณดาว
3: แรก 3,000 ทีนี้พอเขามีจ่ายหนูก็เอาแค่พันเดียวเขาก็ไม่มีจ่าย
0: เดือนละพันเดือนละพันเองเหรอ
3: เราไม่จ่ายนั่นแหละค่ะเห็นหนูใจดีแล้วเขาก็ไม่จ่าย
1: เขาขายบ้านให้เราซื้อมาเขาก็ขอเช่าต่อเดือน 3,000 ก็ไม่มีจ่ายลดเหลือพันเดียวก็ไม่มี
3: ค่ะ
1: พี่ก็หักหาน้ำใจเขาสิ
3: ค่ะกูทำแล้วค่ะขู่สารพัดแล้วจะเอาเจ้าหน้าที่ไป
1: ไม่ได้หมายความว่างั้นไม่ได้หมายความว่างั้น
0: เสนอวิธี
1: เนี่ยฉันซื้อบ้านก็ซื้อแล้วและฉันก็ให้เช่าเดือนละ 3,000 3,000 ก็ไม่มีจ่ายฉันพันเดียวก็ไม่มีจ่ายเอาคืนไปเลยบ้านเอาคืนไปอยู่ฟรีเอาไปเลยนั่นแหละหักหาน้ำใจ
0: ดูก่อนยกให้เฉยๆเหรอ
1: คืนไปเลย
0: คืนไปเลยแล้วเขาจะเอาเงินอะไรมาจ่าย
1: ก็ไม่ต้องจ่ายไงก็คืนไงก็ไปไง
3: นี่เข้าไปหนูจะต้องเสียค่าโอนอีกเหรอคะแล้วจะต้อง
1: ใช่ต้องเสียค่าโอนให้เขาด้วย
0: ไม่เคยเจอเคสนี
1: ้
0: เคยเจอเคสแบบนี
1: ้ก็เอาอย่างนี้พี่ดาว
3: ค่ะ
1: คือเรื่องแบบนี้มันคือผมก็ไม่อยากที่จะว่ามันต้องใช้กฎหมายแก้ปัญหานะแต่ว่ามันไม่มีทางอื่นถ้าคนเขาดื้อแพ่งเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยคือการค่าเช่ามันเป็นทางแพ่งไงไอ้เนี่ยดื้อแพ่งไม่ยอมจ่าย
3: ถ้าอย่างนั้นหนูจะให้เขาซื้อคืนแสนเดียวเอาไหมเขาจะเอาไหม
1: ครับก็นี่ไง
0: ต้องถามเขาว่าพี่
3: ซื้อเขาห้าแสนแต่หนูจะขายให้แสนเดียว
1: เอาอย่างนี้พี่ดาวอย่างนี้นะเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับเมื่อเช้าพี่ออสจากเนี่ยแถวหนองแขมก็โทรมาถามเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ออสเนี่ยให้เขาเช่าเหมือนกันแล้วคนเช่าก็มาอยู่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเหมือนกันก็ถามว่าทำยังไงต้องดูที่สัญญาถ้ามีสัญญาเช่านะครับอยู่ที่สัญญานะสัญญาการเช่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ณรงค์ศิริสรรค์ท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านส่งฎีกามาให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะทำสัญญาเช่าน้องฝนนะ
0: ค่ะ
1: เช่าบ้านเช่าที่ดิน
0: ค่ะ
1: เช่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่อาศัยที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอ
0: พาร์ตเมนต
1: ์ถ้าคุณเช่าเนี่ยถ้าเกิน3ปีเนี่ยนะถ้าเกิน3ปีเนี่ยนะครับต้องจดทะเบียนจดทะเบียนกับกรมที่ดิน
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องจดทะเบียนนะ
3: เป็นยังไงคะ
0: ทะเบียน
1: ถ้าเกิน3ปีเนี่ยต้องจดทะเบียนการเช่าต้องจดทะเบียนติดอากรสแตมป
3: ์
1: เดี๋ยวนะพี่ฟังก่อนพี่ดาวฟังก่อนฟังให้ได้ความรู้ก่อนถ้าพี่จ้องจะถามพี่จะไม่ได้ฟังเลย
0: มันจะเป็นประโยชน์ยังไง
1: ถ้าคุณเช่าที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเกิน3ปีเนี่ยกฎที่ดินบอกว่าต้องจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินถามว่าคนทั่วไปเช่ากันไปก็ไม่ค่อยจดถูกไหม
0: ไม่จดไม่จด
1: ไม่จดถ้าไม่จดวันหนึ่งเกิดข้อพิพาทกฎหมายจะคุ้มครองแค่3ปีถ้าคุณไปเช่าทำร้านอาหารคุณเช่าครบ10ปี5ปี10ปีนะแต่คุณไม่จดทะเบียนถูกไหมวันหนึ่งเจ้าของบอกว่าฉันไม่ให้เช่าแล้วเขายกเลิกอ่ะเธอจะฟ้องเขาว่าไง
0: ฟ้องไม่ได
1: ้ฟ้องได
0: ้ฟ้องได้เหรอ
1: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนเพราะงั้นเขาคุ้มครองคุณแค่3ปีก็คือไม่เกิน3ปีไงเขาคุ้มครองแต่หลักคุณเช่าเขา10ปีหรือ5ปีถูกไหมอีก2ปีเขาก็ไม่คุ้มครองคุณถ้าอยากได้การคุ้มครองก็ต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะงั้นของพี่ดาวเนี่ยถามว่ามีสัญญาไหม
3: มีค่ะ
1: ดูในสัญญาว่าถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยนะครับสัญญาระบุไหมว่าให้เราสามารถเอาเข้าเอาของเขาล็อกประตูกุญแจเขาได้เนี่ยเขียนไหม
3: ค่ะ
1: เขียนไหมครับ
0: มีเขียนใช่ไหม
3: เจได้ขนของเขาออกได้เขาเซ็นรับรอง
0: อ๋อก็เขียน
1: ไว้ชัดเจนถูกไหม
3: หนูพอรู้กฎหมายเบื้องต้นค
1: ่
3: ะ
1: โอเคถ้าเขียนนะพี่สามารถจะทำตามสัญญาได้เลย
0: ก็คือขนของออก
1: เพื่อที่จะให้ทุกอย่างไม่ตกเป็นเบี้ยล่างในภายหลังนะครับว่าขนของเขาก็จริงอ่ะเขาบอกว่าทองเขาหายเพชรเขาหายทำไงอ่ะยุ่งอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำตามสัญญาจะล็อกกุญแจใส่โซ่เอาของเขาออกเลยไอ้ของว่างคนอื่นเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับจะต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทั้งหมดอะไรเก็บยังไงยังไง
0: ย
1: ังไงถ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็ไปบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ค่ะ
1: นะครับเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้นะครับวันหนึ่งเขาพลิกขึ้นมาเพราะเราทำกับเขาทำกับเราเป็นสัญญาทางแพ่งไม่มีติดคุกแต่ถ้าเราทำกับเขาไปเอาทำให้ของเขาหายเสียทรัพย์โน่นนี่นั่นนะครับหรือบุกรุกเข้าไปในห้องเช่าที่เป็นห้องของเราแต่เขาเช่าเนี่ยเราจะเจอข้อบุกรุกอะไรเป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกเราจะมีโทษจำคุกแต่เขาผิดสัญญาทางแพ่งเขาไม่มีคุกไม่มีก็ไม่จ่ายนึกออกไหมเพราะงั้นจะทำให้เสียเปรียบเพราะงั้นจะทำแบบนี้ก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายหลักฐานถ่ายวิดีโอและไปบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับให้ตำรวจได้รับทราบและถือตรงนั้นเอาไว้นะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับพี่ทำอย่างนี้ได้เพราะพี่มีสัญญาระบุไว้ให้ทำได
0: ้
1: นะครับถ้าไม่มีสัญญาระบุให้ทำได้ไปทำไม่ได้มีทางเดียวก็คือฟ้องขับไล่คุยกับพี่ดาวตามนี้นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: แล้วค่ะยินดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูถามอีกรอบหนูให้เขายืมเงินแสนนึงแล้วทีนี้เขาเอาไปเป็นเพื่อการศึกษาเนี่ยแต่เขาไม่คืนหนูเขามีงานทำเขาก็ไม่คืน
1: ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องฟ้องเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ให้ยืมเงินอีกแสน
3: แล้วค่ะอายุความมันหมดแล้วค่ะ
1: มันไม่มีอายุความถ้าเขายังไม่คืนทรัพย์ให้พี่เนี่ยพี่ก็ฟ้องได้ตลอดแล้วครับถ้าเขาหยิบยกอายุความก็เป็นเรื่องของเขา
0: โอ้
1: ถ้าพี่จะหยิบยกอายุความมายกให้กับตัวเองพี่ก็ไม่ต้องฟ้อง
3: หนูถามทนายความว่าแสนนึงเนี่ยมันอายุความมัน10ปีมันหมดไปแล้วอะค่ะเขาสัญญา
1: เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟ้องนี่ครับ
3: ฮะได้เหรอคะ
1: พี่ฟังนะตราบเท่าที่ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี
0: ้
1: นะครับเรามีสิทธิ์ฟ้องเราไม่เห็นน่ะที่บริษัทเขาฟ้องที่หนี้หมดอายุแล้วเขาฟ้องไหม
0: ฟ้อง
1: ถ้าเราไปขึ้นศาลปั๊บเราก็หยิบยกพี่ก็ถามไม่ฟังทีเดียวเลย
0: ฟังคำตอบก่อนพี
1: ่ไม่คุยแล้วพี่ดาวไว้คุยวันหลังนะสวัสดีครับ
0: โอ้ย
1: พี่
0: ฝนเคยเกิด
1: หมดอายุความแล้วก็ฟ้องได
0: ้
1: แต่พ
0: ู
1: ดแต่ว่าจำเลยก็จะหยิบยกอายุความขึ้นมาเป็นข้อต่อสู
0: ้แต่กรณีอันเนี้ยเคสเดียวกันเลยกับฝนเนี่ยฝนบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่าสิ้นปีฝนจะขายแล้วนะ
1: ครับ
0: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
1: ขายแล้วใครจะซื้อเรามีคนอยู่มีคนอยู
0: ่แต่เผอิญว่าเคสนั้นเขากลัวไงเขาจะขึ้น
1: ถ้าเขาออกไม่เป็นไรแต่ถ้าคนขายติดคนเช่าอยู่ด้วยเนี่ยนะ
0: เ
1: ขาไปออกแล้วใครจะซื้อล่ะน้องฝนหนูก็ต้องไปเคลียร์ห้องให้ได้ก่อนเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงไม่ง่าย
0: ไปคุณสุเทพต่อเลยค่ะจากชลบุรีสวัสดีค่ะคุณสุเทพ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณสุเทพซื้อที่มีโฉนดมาแต่ถูกกรมโยธาคัดค้านว่าเป็นตะลิ่งเหรอคะ
4: ไม่ใช่มีโฉนดครับที่เหลือโฉนดครับ
1: พี่ซื้อพี่เป็นเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่ต้นหรือไปซื้อที่ดินแปลงนี้มา
4: ผมไปซื้อที่จับอีกเจ้าของนึงครับเพราะเป็นที่เหลือโฉนดครับ
1: ที่ดินติดคลอง
4: ครับครับติดคลอง
1: คลองหรือทะเล
4: คลองครับคลอง
1: คลองสาธารณะนะ
4: ครับครับ
1: พี่ซื้อที่เข้ามาถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันมีที่งอกริมตะลิ่งหน้าที่ดินของพี่ถูกต้องไหม
4: ครับผม
1: เขาเรียกว่าที่งอกริมตะลิ่งทีนี้พี่จะถามว่าไงครับ
4: ผมซื้อที่เข้ามาแล้วผมก็ทางกรมที่ดินเขาจะมาวัดในอำเภอเขาอนุมัติให้กรมที่ดินมารังวัดแล้วก็ปลัดก็ลงมาหน้าที่หน้างานหรือว่าซ้ายมีโฉนดขวามีโฉนดลุงได้ปลูกบ้านไว้สองหลังถ้าได้ทำผลประโยชน์ตรงนี้จริงเขาปลัดก็เลยให้รับเจ้าหน้าที่รังวัดสอดวัดพอวัดเสร็จแล้วตอนนี้กรมโยธาเขามาคัดค้านเป็นที่ตะลิ่งครับตอนที่ผมซื้อขายก็มันมีใบโฉนดอ่ะใบเหลือโฉนดอ่ะให้ผมด้วยซื้อขายกับซูงเซิร์ฟครับเขามีใบที่เหลือโฉนดให้ผมด้วยแต่ผมได้ทำหายไปไงถ้าผมมีใบนั้นผมคงได้วัดไปแล้วครับ
1: ครับมันมีเรื่องของความเป็นที่สาธารณะอยู่
0: ค่ะ
1: นะครับที่เป็นริมตะลิ่งอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหาดทรายมันจะมีที่สาธารณะอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับบางคนครอบครองที่ดินที่ติดชายทะเลแล้วบอกว่าหาดนี้ฉันส่วนตัวนึกออกไห
0: ม
1: ที่เขาไปรื้อกันที่หาดนุ้ยที่ทำตรีไปรื้อตามคำสั่งท่านนายกอะ
0: ค่ะ
1: นะครับที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตอะนะครับเป็นเจ้าของหาดเลยเขาเป็นเจ้าของหาดปิดหาดใช่ไหมแล้วปิดหาดแล้วตกลงหาดนี่มันเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนสาธารณะความหมายก็คือต้องเป็นสาธารณะถูกไหม
0: ใช
1: ่ทีนี้ที่งอกริมตะลิ่งนี่ก็ต้องดูว่าสภาพคลองนะครับดูสภาพคลองเล็กคลองใหญ่แล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูคือถ้าโยธาเขามาค้านเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีหลักฐานในการค้านนะครับเพราะว่าถ้าเราที่งอกริมตะลิ่งตามกฎหมายก็คือว่าถ้าเรามีที่ดินติดกับตะลิ่งนะครับมีโฉนดแล้วถ้ามันงอกไปเรื่อยๆๆๆเราก็จะที่งอกริมตะลิ่งก็จะได้ตกได้แก่เจ้าของที่แต่ว่าถ้าที่แปลงนั้นเนี่ยนะครับมีการเจ้าของเดิมสมมุติเจ้าของเดิมนะ
0: ค่ะ
1: เขายกให้เป็นทางเป็นที่สาธารณะ
0: ยกไปแล้ว
1: มาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นก่อนที่เราจะมาซื้อ
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าที่เขามาที่โยธามาแจ้งบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะนั่นน่ะเขาถึงมาค้านไง
0: เขายกไปยัง
1: ที่ดินพอรังวัดปั๊บเขาก็ต้องแจ้งรัฐน่ะ
0: ค่ะ
1: รัฐก็ต้องมาระวังแนวเขตแล้วเขาก็ค้านไม่ให้ที่ริมตะลิ่งเนี่ยเป็นของคุณพี่สุเทพนี่แหละ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องไปดูร่องรอยเก่าว่าเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาเคยยกที่ ให้เป็นที่สาธารณะทางสาธารณะหรือไม
0: ่
1: นะครับที่ผมเคยอ่านฎีกาเรื่องนี้นะ มันก็มีลักษณะที่ว่าความเข้าใจคนทั่วไปว่าที่งอกริมตลิ่งจะเป็นของเรา
0: เพราะมันอยู่ติดเรา
1: ติดเราจะเป็นของเราแต่พอเขามีการฟ้องพิสูจน์กันปั๊บอ๋ออันนี้เขาเจ้าของเดิมดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะคือเก่าเลยนะ
0: ยกไปให้แล้ว
1: เขายกให้เป็นทางสาธารณะเพราะงั้นของพี่ก็ต้องไปดูทีนี้ถ้าเขาค้านพี่สุเทพเนี่ยเขามีสิทธิ์ค้านเขาก็ต้องมีเหตุผลในการค้านนะครับถ้าเขาค้านเราก็อุทธรณ์ครับพี่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับถ้าอุทธรณ์แล้วเขายกอุทธรณ์พี่ก็ต้องใช้สิทธิ์เรื่องนี้จบที่ศาลปกครองครับพี่สุเทพครับถ้าพี่ไม่ยอมก็ต้องจบที่ศาลปกครองคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ศาลปกครองครับ
4: ครับขั้นตอนแรกผมต้องทำยังไงครับ
1: ถ้าเขาคัดค้านพี่ก็อุทธรณ์นะครับพี่หาเอกสารหลักฐานแต่สิ่งแรกที่พี่ควรทำก็คือพี่ไปสืบค้นหลักฐานที่ดินก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้มันมาอย่างไรก่อนที่พี่จะมาซื้อครับ
4: เราไปสืบได้ไงเพราะว่าหลังไอ้โฉนดอ่ะมันที่แปลงใหญ่ของเขาอยู่ถนนอีกฝั่งนึงแต่ที่เหลือโฉนดอ่ะเขาอยู่อีกถนนอีกฝั่งนึงคนละฝั่งกัน
1: มาอยู่ริมคลองใช่ไหม
4: ใช่มันเหมือนถนนมันผ่าตัดขากลางครับถนนผ่ากลางที
1: ่ไอ้พออีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือติดคลองใช่ไหมครับ
4: อย่างฝั่งที่ผม
1: ชัดเจนพี่ถ้าอย่างนั้นชัดเจนแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เหมือนฎีกาบอกอะครับชัดเจนมากแล้วครับเขาผ่าถนนแล้วครับ
0: ต้องมันอยู่กึ่งกลาง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: แยกมันสองส่วน
1: มันมีถนนชัดเจนเลยครับพี่ครับ
4: แต่เขาว่าเป็นที่เหลือโฉนดผมก็เลยซื้อมาคร
1: ับ คนขายอยากให้พี่ซื้อ
4: ครับ
1: คือนึกออกไหมคือมันมีถนนเรียบคลองถูกต้องไหม
0: ตรงกลาง
4: ครับผม
1: และโฉนดพี่เนี่ยอยู่หลังอยู่ข้างถนนข้างนึงแต่ไอ้ฝั่งไอ้เหลือที่แปลงหนึ่งติดคลองอ่ะก็คือเลยถนนไปถูกไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับที่เขาถึงค้านถูกต้องแล้วครับพี่อย่าไปนั่นเลยครับถูกต้องแล้วครับนั่นแหละเพราะมันมีถนนสาธารณะอยู่แล้วครับแล้วก็กันมาตั้งแต่ต้นเจ้าแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยให้มาตั้งแต่ต้นแล้วอยู่ที่เจ้าของเดิมแล้วครับก็ยกให้เป็นทางสาธารณะแล้วเพราะฉะนั้นที่ของพี่กับตลิ่งมันไม่ติดกันแล้วครับพี่เพราะมันมีถนนกั้นถูกต้องไหมครับ
4: ซ้ายก็มีโฉนดขวาก็มีโฉนดนะคร
1: ับ ผมก็ไม่รู้สภาพพี่นะแต่ว่าถ้าฟังที่พี่เล่าเนี่ยผมว่าน่าจะลักษณะของกลายเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่ส่วนบุคคล
0: แต่ถ้าพี่สุเทพเขาไม่มั่นใจอย่างที่สุด
1: แต่ถ้าจะคัดค้านนะครับก็ทำหนังสือคัดค้านนะครับคัดค้านแล้วถ้าเขายกคำอุทธรณ์ของเราก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปแต่พี่ไปสืบค้นประวัติของที่ดินแปลงนี้ก่อนครับที่สำนักงานที่ดินครับเพราะว่าการอุทิศให้เนี่ยนะครับการอุทิศให้บางทีมันมีทั้งการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
0: ค่ะ
1: แค่อุทิศกล่าวว่าข้าพเจ้านายสุเทพยกที่ดินแปลงนี้ให้กับเทศบาลให้กับเป็นทางสาธารณประโยชน์เท่านี้ก็สำเร็จแล้วโดยที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้คุยกับพี่สุเทพตามนี้นะพี่นะพอได้แนวทางนะครับ
0: พี่ไป
1: สวัสดีครับขอบคุณที่ถามเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมอ่านฎีกามาได้ใช้ประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเราดูแผนที่ถ้าแกทำแผนที่มาเห็นชัดเลย
0: ใช่แต่ว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกับที่เราคิดก็คือเป็นที่สาธารณะถูกไหมคะ
1: คือโยธาก็ไม่ค้านมั่วนะ
0: ไปสายคุณสง่าต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสง่า
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณสง่าโอนเงินให้หลานวันละ50 บาท
5: ค่ะ
0: คือยังไงคะแล้วอะไรที่พัทยาไม่ได้คุณสง่าต้องการถามยังไงเอ่ย
5: เขาบอกไอ้ทางปลายทางบอกว่าเนื่องจากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต้องสงสัยโปรดระวังถูกหลอกให้ทำธุรกรรมในทุกรูปแบบ
1: ป้าเนี่ยอยู่กรุงเทพโอนเงินให้หลานวันละ50 บาท
5: ค่ะ
1: หลานอายุเท่าไหร่
5: 30 กว่าสติไม่ดี
1: โอ
0: ้30 กว่า
1: ก็เลยต้องโอนไปให้วัน40-50 บาททุกวันแต่ปรากฏว่าพอโอนปั๊บเนี่ยป้าใช้วิธีการโอนทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าโอนผ่านธนาคาร
5: โอนโทรศัพท์ค่ะ
1: โอนโทรศัพท์แต่ปรากฏมันขึ้นบอกว่าโอนไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: เป็นบัญชีต้องสงสัย
1: เขาบอกขึ้นเป็นบัญชีต้องสงสัยคุณป้าก็เลยถามป้าได้ถามทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยัง
5: ไม่ได้ถามค่ะ
1: ทำไมไม่ถามอ่ะ
0: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเง
1: ิน ใช่ป้าครับถ้ามันขึ้นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถ้าโอนจริงๆบาทเดียวก็โอนได้นะ
0: ใช่ใช
1: ่บาทเดียวก็โอนได้ไปได้หมดแหละแต่ว่าถ้าของคุณป้าโอนแล้วไม่สำเร็จก็แสดงว่าสันนิษฐานว่าหลานของป้าเนี่ยคงจะไปทำใช้บัญชีไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะ ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่ไม่รู้นะครับป้าเคยบอกให้หลานเปลี่ยนบัญชีแล้วหรือยัง
5: บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
1: คำว่าเปลี่ยนไม่ได้นี่บอกให้ไปเปิดบัญชีใหม่เขาไปเปิดไหมแล้วเขาก็ไม่เปิดให้ใช่ไหม
5: ใช่ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปเปิดบัญชีใหม่เปิดได้แล้วมาโอนไม่ได้ก็ไม่ใช่คือเขาไม่เปิดให้เลย
0: โอ้
1: เพราะเป็นบุคคลต้องสงสัยแสดงว่าต้องมีผู้เสียหายแจ้งอายัดบัญชีชื่อนี้เอาไว
0: ้พี่แนะนำไปสคง.เหรอ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าจะต้องตรวจสอบไงก็แสดงว่าบัญชีของคนเนี้ยที่เราโอนปลายทางเนี่ยมีปัญหาโอนไม่ได้
0: ประวัติอะไรบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: แล้วไปนี้ไปยังไงต่อ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นป้าสง่าติดต่อไปสายด่วน AOC 1441ครับป้าครับ
5: 1441
1: ใช่ครับอันนี้ต้องโทรแล้วนะโทรไปถามดูซิว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ที่เป็นชื่อหลานเนี่ยนะโทรไปถามนะบอกช่วยตรวจสอบให้ทีว่าบัญชีแล้วเอาเลขบัญชีให้เขาด้วยบอกเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยตรวจสอบเลขที่บัญชีนี้หน่อยว่ามีปัญหาอะไรถ้าเจ้าหน้าที่พอพิมพ์ชื่อนามสกุลปั๊บเด้งขึ้นหน้าจอเลยปุ๊บเนี่ยบางทีน้องฝนอาจจะเช็คขึ้นมาได้เลยเนี่ยเสิร์ชหาดูปั๊บเอ้านี่บัญชีหลอกลวงนี่บัญชีม้าเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้เราตรวจหาได้เหมือนกันทั่วไปครับ
0: ป้าลองโทรก่อน1441นะ
5: 1441
1: เอาตามนี้จำง่ายๆครับ1441จะขอสายสุดท้ายนะครับมารออยู่แล้วนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: พี่เพ็ญศรีจากอุบลราชธานีพูดถึงสแกมเมอร์ก็มาเลย
0: พี่เพ็ญศรีบอกว่าหลานโดนสแกมเมอร์หลอกใช้เปิดบัญชีตอนนี้โดนธนาคารแจ้งอายัดบัตรประชาชนใช้ไม่ได้จะเสียหาย
6: บัญชีนั้นเขามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาตอนนั้นเขาโพสต์สมัครงานทีนี้มันก็เลยขอข้อมูลทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเลยค่ะ
0: โ
6: อ้จะเดือนมกราค่ะ
1: ถามพี่อย่างนี้ครับเนื่องจากเวลาสั้นเนาะอันนี้เกิดเป็นเรื่องของหลานใช่ไหมครับ
6: คะ
1: เป็นเรื่องของหลานใช่เปล่าครับ
6: ค่ะหลาน
1: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
6: หลานนี่ตอนนี้18ล่ะค่ะ
1: หลาน18ปีแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะครับเอาตอบปัญหาของหลานคืออะไรที่มาถามเนี่ย
6: ปัญหาก็คือว่าเพื่อนไปโดนแบบนี้เพื่อนก็ใช้เพื่อนก็ใช้บัตรประชาชนบ่ได้ไปทํางานก็เอาเงินบ่ได้หรือว่าอย่างนี้ล่ะค่ะ
1: บัญชีถูกอายัดใช่มั้ย
6: บัญชีถูกอายัดแล้วก็มีบัญชีมีของหนังสือสอนอมา7มองคุณ
1: โอ้โหแสดงว่าบัญชีของคนคนนี้นะครับถูกนำไปหลอกลวงเมื่อไปหลอกลวงเสร็จปั๊บมีผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเมื่อมีการแจ้งความเขาก็เลยอายัดบัญชี
0: ปิดบัญชี
1: เพราะฉะนั้นเจอเข้าไป7หมายตอนนี้ใช่ไหมแต่ละหมายเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
6: อันนี้มีของนครนายกนี่ว่า36,000
1: โอ้ย
0: 7หมาย
6: แล้ววานี่พ่อเพิ่นนั่นก็พาไปอันนี้เบิ่งแล้วแต่ว่าก็บ่ทันได้แจ้งคว่ำพ่อเพิ่นนั่นอยู่ปากซอง
1: แล้วหลานอายุ18เนี่ยคนเนี้ยเขาไปเอาขายบัญชีม้าหรือว่าถูกหลอก
6: ถูกหลอกค่ะเพราะว่าเพิ่นนั่นอยู่กับพ่อเพิ่นละบาดนี้เพิ่นก็ไปทํางานกับหมู่ละบาดนี้เพิ่นงะตกงาน
1: สงสัยก็ขายบัญชีนั่นแหละ
0: เมื่อสักครู่ตอนต้นป้าบอกว่ามีเอาเอกสารหลักฐานให้ใครไปถูกไหมของหลาน
6: ไม่ไอ้ที่มันในโทรศัพท์นั่นแหละค่ะ
1: ก็เอาอย่างนี้ครับ
6: หางาน
1: พี่เป็นสีอย่างนี้นะจังสีเด้อสิ่งแรกที่ควรทำเนี่ยนะโทรไปที่1441เหมือนที่คุณป้าโทรเมื่อกี้นะเบอร์เดียวกันนั้น1441นะ
0: ค่ะ
6: เพื่อ1441
1: ใช่1441นะครับศูนย์ AOC เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับชื่อนี้นามสกุลนี้เลขที่บัญชีนี้จำนวนกี่รายเราจะได้รู้นะครับตอนนี้มา7แล้วไง
0: เ
1: ดี๋ยวอาจจะมาอีกนะครับ
6: แล้วระบานีกันนครนายกนี่มันสิเป็น2อัน
0: แต่ว่านครนายก2เลย
1: แล้วสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือว่าหลานควรจะต้องไปปิดบัญชีจริงๆมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันถูกแจ้งความแล
0: ้
1: ว
0: ก็ปิดไป
1: แล้วแจ้งความแล้วนะครับอันนี้ต้องไปสู้คดีแล้วล่ะครับนะ
0: ค่ะ
1: ต้องไปสู้คดีแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะมีหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมายของโรงพักไหนมาก็ต้องติดต่อตำรวจโรงพักนั้นถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาก็ต้องออกหมายจับ
6: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าไปพบที่โรงพักนะครับถ้าไปพบโรงพักเขาแจ้งความข้อหาช่อโกงพอข้อหาช่อโกงปั๊บในหลักฐานปั๊บเดี๋ยวก็จับขังเลยอ่ะ ก็ต้องประกันตัวโอ้ยยุ่งครับเรื่องนี
0: ้แล้วไงคะโทรไปเอลซีก่อนไหม
6: ค่ะที่หนีพอเพิ่นก็เลยว่าไปย่อมคว่ำกับเขาเพราะท่านไหนว่าแจ้งคว่ำแจ้ง
1: เ
6: นี้ย
1: เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังรายการครึ่งชั่วโมงโทรมานะครับเดี๋ยวผมคุยให้หลังไมค์นะ0626056609หลังรายการโทรมาตอนนี้หน้าไมค์เวลาหมดแล้วนะครับน้องฝนครับเราต้องคนลาไปพร้อมกันเลยครับ
0: ค่ะพี่ถนอมแล้วฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่งท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้ดังนั้นให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เบี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริชาติวันแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทีย
1: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz นะคะหรือว่าทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราทาง Facebook นะคะก็สามารถรับฟังรับชมกันได้ทุกๆรายการของทาง FM 97เลยค่ะมาถึงวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคมนะคะเราสองคนนะคะน้องจอยกับพี่เจี๊ยบก็กลับมาAll Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบกันอีกแล้วนะคะพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรากับดิฉันจอยธัญญาธรอุเทนพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบขา
3: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสบายดีกันไหมคะ
2: สบาย
3: ช่วงนี้เน
2: า
3: ะ
2: สบายดีค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสบายนะดิฉันเจ็บตานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณพี่เจี๊ยบคือปีนี้เป็นอะไรเนี่ยป่วยเยอะจังเดี๋ยวเจ็บตรงโน้นเดี๋ยวตรงนี้อะไรก็ไม่รู้เบื่อจัง
3: ก็ต้องรักษาสุขภาพกันเนาะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยฝนก็ตกอะเออแต่ก็เป็นหน้าเขาไงหน้าฝนไง
2: หน้าฝนใช่ไหม
3: ก็ยังดีอะเออประเทศไทยหน้าฝน
2: ก็จะได
3: ้หลังจากที่เราไม่มีหน้าหนาวมาเลย
2: จะได้เย็นฝนตกก็ได้เย็นลงมาสักหน่อยแต่นี่อเมริกาก็ประสบไอ้นี่อยู่ปัญหาควันพิษเหมือนเชียงใหม่มากรุงเทพเลยอะอันนี้ฝนอะไรนะควันพิษจากแคนาดามาถึงที่เนี่ยมาอีกแล้วปีนี้มาแล
3: ้
2: วมาอีกแล้วมลพิษแบบโอ้โหตื่นเช้ามานี่นึกว่าหมอกเอ๊ะแต่ไปทำมาไม่ใช่หมอกนี่นะมันเป็นควันพิษมาจากแคนาดาประมาณ
3: ดูสิขนาดประเทศเขาเรียกอะไรประเทศกลุ่ม G7 นั่นน่ะ
2: ใช่ไหม
3: ประเทศพัฒนาแล้วอ่ะเขายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยแล้วอย่างประเทศไทยอ่ะจะแก้ได้ยังไงเนาะโอ้โห
2: ใช่
3: คิดแล้วปุ๊บเลยเนี่ย
2: แก้ยากมันเป็นปัญหาโลกแตกที่แบบพอเกิดขึ้นแล้วมันกระทบต่อสุขภาพของเราอ่ะเนาะเอออ
3: ้าวที่ประเทศไทยอ่ะเราสูญเสียคุณหมอท่านนึงไปเพราะว่าคือคุณหมอท่านเนี้ยยังหนุ่มมากแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่เนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เจอเนี่ยมลภาวะเนี่ยทำให้คุณหมอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตซึ่งแบบไม่น่ามันน่าเสียดายบุคลากรน่ะ
2: ใช
3: ่ไหมเป็นคุณหมอด้วยเออแท
2: น
3: ที่จะคุณหมอจะได้เป็นผู้ที่รักษาการเจ็บป่วยของคนใกล้เนา
2: ะ
3: กลายเป็นว่าคุณหมอต้องกลายเป็นผู้ป่วยแล้วก็เออแล้วก็สูญเสียบุคลากรทางการ
2: แพทย์ใช
3: ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนา
2: ะ
3: ก็ต้องสวมแมสแหละเวลาออกจากบ้าน
2: อ
3: ะในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยสวมแมสกันใช่ไห
2: ม
3: เมื่อก่อนเนี่ยอเมริกายุโรปไม่ยอมสวมแมสเลยเพราะเขามองว่าคนสวมแมสเนี่ยเป็นคนป่วย
2: ใช
3: ่ทั้งโควิดระบาดถึงจะยอมสวมกันบางคนก็ไม่สวม
2: เออดื้
3: อใช่ไม่เหมือนประเทศในเอเชียหลักๆเลยคือเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาป่วยเขาไม่สบายปั๊บเนี่ยหรือฤดูใบไม้ผลิที่เกสรดอกไม้มันปลิวบางคนก็สวมแมสเลยนะ
2: ใช่ค่ะเพราะมันแพ้ใช่แพ้
3: เรื่องการสวมแมสเป็นปกติวิสัยเลยคนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเวลาเขาป่วยเขาก็สวมเขารับผิดชอบต่อสังคมไงในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยพอหมดโควิดแล้วเนี่ยหรือพอมองไปแล้วว่าอากาศมันแจ่มใสเพราะฝนตกไงไม่มีพวกมลพิษเนี่ยคนก็จะไม่สวมแมสแล้วบางคนอ่ะเขาป่วยใช่ไหมเขาก็จะแบบขึ้นรถไฟฟ้าก็จะไอจามกันอยู่บนนั้นหรือแม้กระทั่งรถปรับอากาศเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขบวนรถไฟฟ้าหรือบนรถปรับอากาศเนี่ยอากาศมันอวนอยู่ในนั้นไง
2: ใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้ระบาย
2: ใช่
3: ไหมถ้าไม่ได้เปิดประตูอากาศก็ไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: มันก็ติด
3: ใช่ใช่ไอจามออกมาอะไรเงี้ยพวกสารคัดหลั่งมันฟุ้งกระจายนะทำเป็นเล่นไปอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: มาเข้าเรื่องดีกว่าน้องจอยจะเล
2: ่
3: าให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูละครเรื่องนึงที่โรงละครแห่งชาติชื่อเรื่องว่า King's Command ค่ะน้องจอยคุณผู้ฟัง The King's Command เนี่ยเป็นละครที่จัดโดยทางสถานทูตอังกฤษ
2: ค่ะ
3: ใช่แล้วก็ British Council ร่วมกันตอนนี้ก็ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติมากเลยนะ
2: ค่ะ
3: เพราะไม่คิดว่าได้รับเชิญ คือแบบ ปกติเราไม่ได้ค่อยเข้าอันนี้ถือเป็นสังคม
2: ได้ออกสังคม
3: ไฮโซไซต
2: ี้เลยนะได้ออกสังคมนะ
3: ตอนนี้ก็ไปดูไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ไปดูอย่างแรกเลยเพราะว่า The King's Command เนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยบทประพันธ์ของละครเรื่องนี้เนี่ยรู้ไหมเจ้าของบทประพันธ์เป็นใครฟังแล้วอาจจะแบบถ้าไม่รู้จะตกใจก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากรัชกาลที่6คือทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เคยจัดการแสดงละครพูดภาษาอังกฤษขึ้น3เรื่องในจำนวนนี้ประมาณที่ทรงร่วมแสดงด้วยนะ
2: และ
3: เชื่อไหมว่าตอนนั้นเนี่ยจัดขึ้นเนี่ย21สิงหาคมปี2445ตอนนี้ผ่านมา72ปีปรากฏว่าผ่านมา72ปีในปี2517หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้ไปค้นพบอัลบั้มภาพการแสดงครั้งนั้นแล้วก็เลยค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดจนติดต่อสถาบัน British Council ในกรุงเทพและลอนดอนจนกระทั่งทราบข้อมูลว่าละครเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าผู้ประพันธ์เนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมชื่อว่าคาร์ลตัน H.T. Orris ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปค้นประวัติดูคนคนนี้มีชื่อแต่ไม่มีตัวตนมีแต่ชื่อจนกระทั่งปี2520หม่อมหลวงปิ่นก็ค้นพบเอกสารสมัยรัชกาลที่6จำนวนมากถึง 2,700 หน้ารวมถึงลายพระราชหัตถ์บทละครเรื่อง The King Commands โดยมาคัสเวอร์จิเนียสแล้วก็ตรวจสอบก็ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นมาคัสเวอร์จิเนียสคาร์ลตันเอชเทอร์ลิสทั้งหลายทั้งปวงที่เมื่อกี้พูดบอกว่ามีชื่อแต่ไม่มีตัวตนเนี่ยคือพระนามแฝงของรัชกาลที่6นั่นเองแล้วหม่อมหลวงปิ่นก็เลยได้แปลบทละครเรื่องนี้เป็นภาษาไทยชื่อว่าองค์การพระผ่านฟ้าตัดแปลงเนื้อหาจากการดำเนินเรื่องในประเทศฝรั่งเศสช่วงสมัยนู้นพระเจ้าหลุยส์ที่15ให้เป็นเหตุการณ์ในช่วงปลายอยุธยาแต่ว่าละครที่พี่ได้ไปดูเมื่อวันศุกร์นะ
2: ค่ะ
3: เป็นละครที่เป็นบทพูดเป็นภาษาอังกฤษอยู
2: ่
3: แต่ก็คงเขาเดิมก็คือเป็นเรื่องราวในฝรั่งเศสไง
2: ค่ะ
3: ซึ่งทางลิกุคาซิลจัดแต่สิ่งที่พีคที่สุดที่ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านสุติบัติแต่แรกไงเพราะว่าเขาจะแจกตอนเข้างานถูกไหม
2: ค่ะ
3: รู้แต่ว่าเนี่ยละครเรื่องนี้เขาเอามาแสดงที่โรงละครแห่งชาติปรากฏว่ามีแขกระดับ VVIP นั่งชมคือใครรู้ไหมเจ้าฟ้าหญิงแอนค่ะรอยัลปรินเซสใช
2: ่
3: ท่านบินตรงมาจากสหราชอาณาจักรเลย
2: ว้าว
3: เป็นแบบโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วก็เป็นแบบตื่นเต้น
2: มาก
3: พี่
2: ก็เป็นบุญสิพี่ก็เป็นบุญได้เห็นพระองค์ท่านสิ
3: โอ้บุญมหาศาลพันลึกเลยแหละขอบอกเลยว่าชาตินี้แบบชาตินี้นะแบบยากมากที่จะได้เห็นท่าน
2: ใช่ไหม
3: แต่ตอนที่ท่านเสด็จเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ข้างบนเนาะระดับแบบ VVIP อยู่ข้างบนเลยเราจะไม่ได้เห็นท่านรู้แต่ว่าท่านมาแต่คิดว่าแขกระดับ VIP ที่นั่งอยู่ข้างหน้าแถวหน้าสุดเนี่ยถ้ามองขึ้นไปจะเห็นแต่เราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางๆไงก็ไม่ได้เห็นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้อยู่โรงละครเดียวกับท่านแหละแต่ปรากฏว่าช่วงเลิกช่วงจบการแสดง
2: เ
3: ป็นช่วงที่เขาบอกว่าต้องขอให้ทุกคนรอสักพักหนึ่งก่อนขอให้ท่านเสด็จกลับแล้วทุกคนถึงจะออกจากโรงละครได
2: ้
3: อันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่คนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะกรูไปที่ห้องน้ำไงตัวละครเนี่ยใช้เวลา40นาทีแต่เขาจะมีการแสดงอื่นแสดงแบบการแสดงของไทยภาคเหนือสู่ภาคใต้อะไรทำนองนี้แล้วก็การแสดงดนตรีก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาก็ค่อนข้างนานไงเพราะฉะนั้นพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยคนจะกรูไปที่ห้องน้ำห้องน้ำก็มีพอเพียงแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องต่อแถวส่วนตัวพี่เนี่ยเป็นคนไม่ชอบรอคอยอ่ะ
2: ค่ะ
3: นึกออกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ชอบแบบมีคิวนึกออกป่ะอะไรที่แบบเป็นต้องเป็นคิวอ่ะไม่ค่อยชอบ
2: ค่ะ
3: เหมือนเป็นพวก
2: อะไรก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปรอเข้าใจฟิลเข้าใจฟ
3: ิลตัวเองนี่แหละตัวพี่เองนี่แหละเหมือนเป็นพวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบทำไมไม่ชอบรอเราก็คิดว่าไม่รอดีกว่าต้องน้อมเดี๋ยวเราไปหาเข้าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบปวดมาก ็เลยออกมารอด้านนอกเราก็เห็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขาพยายามให้คนเนี่ยออกไปแบบเคลียร์คนออกเคลียร์คนออกอ่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ไปกับหลานสาวก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วปรากฏว่าเราก็เห็นรถมีหวอรถตำรวจอ่ะผ่านมาจากข้างหน้าที่ตรงนั้นมียืนอยู่ประมาณตัวพี่เองยืนอยู่กับหลานแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติ2คนเป็นสามีภรรยากันที่เหลือไม่มีใครแล้วก็มีแต่รปภ.มีอะไรยืนอย่างเงี้ยก็บอกหลานว่าขบวนรถเนี่ยแบบว่าดูอลังเนาะยืนดูดีกว่าปรากฏว่าเป็นขบวนรถที่ท่านเสด็จผ่านแล้วท่านก็โบกมือแล้วก็แย้มพระสวนให้โบกพระหัตถ์ตายแล้วแบบได้เห็นระยะแบบว่า
2: เขาขนระยะใกล้ชิด
3: ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคือรถแล่นผ่านแต่เราอยู่ตรงบันไดอ่ะนึกออกปะ
2: ค่ะ
3: คือแบบทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่เขาเรียกว่าขาแข็งแบบจำอะไรไม่ถูกเป็นเรื่องจริงเลยนะแล้วเห็นท่านแบบท่านแย้มพระสวนแล้วรถก็แล่นช้าแล้วเราก็แบบส่งเสด็จนะส่งเสด็จท่านก็ขบวนรถก็เคลื่อนออกไปสักพักหนึ่งก็จะมีคนที่เข้าห้องน้ำเสร็จออกมาแล้วเดินออกมานู่นนี่นั่นแบบเราก็แบบคนเหล่านี้เสียดายเนาะอีกนิดเดียวแท้แท
2: ้
3: คือแบบเกือบจะได้เห็นท่านเหมือนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟังความประทับใจ
2: ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะต้องเจ้าฟ้าหญิงแอร์เนี่ยเป็นอะไรที่เห็นได้ยากเน
2: า
3: ะเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้เสด็จ
2: ใช่ท่านไม่ค่อยได้ไปแล้วก็ถ้าจะเห็นก็ต้องไปเห็นที่ประเทศอังกฤษถูกไหมแล้วเราก็ไม่ค่อยถูกปะอันนี้ท่านมาประเทศไทย
3: พูดภาษาชาวบ้านน่ะพูดภาษาชาวบ้านคืองานท่านเยอะงานท่านล้นมืออันนี้ท่านถือว่าแบบท่านแบบมีเวลามาก็ถือว่าโอ้โห
2: โชคดีมาก
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเนาะล้นพ้นแล้วเนาะ
2: ใช
3: ่แต่ว่าจะบอกว่าสมัยก่อนนู้นมานานมาแล้วเนาะเดี๋ยวครั้งนึงเนี่ยพระเจ้าชาวสมัยที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านเคยเสด็จประเทศไทยนะเยือนประเทศไทยมาพร้อมกับเจ้าหญิงแดน่าแล้วเสด็จไปที่วัดพระแก้วพี่อะยังแบบอายุไม่เยอะเลยนะไปดูจ้ะไปดูแล้วได้เห็นเจ้าหญิงแดน่าด้วยนะ
2: อ๋อตอนนั้นนะม
3: ะแล้วเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยโดดเด่นมากเพราะว่าคือเราเห็นในระยะไกลแน่นอนคือระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นอะเราอยู่ข้างนอกแบบมองเห็นระยะไกลเนี่ยเชื่อไหมว่าแบบเจ้าหญิงแดนน่าอย่างชัดเจนอยู่ในความทรงจำเลยเพราะว่าท่านแบบเป็นผู้หญิงที่สูงเนาะสูงหูสวยแบบขาวอะแล้วแบบการฉลองพระองค์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไงเจ้าหญิงแดนน่า
2: สวยงามมาก
3: ก็เลยได้เห็นใช
2: ่
3: โชคดีมากเกิดมา
2: ได้เห็นราชวงศ์อังกฤษเน
3: า
2: ะ
3: มาเล่าให้น้องจ่อยขาเล่น
2: ไอ้ยา
3: ใช่
2: เห็นไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพี่เจมันเล่าให้เราอิจฉาไม่เป็นไรหรอกเราก็ชอบฟัง
3: ไม่เป็นไรคุณฟังอายุยังน้อยมีโอกาสเยอะเพราะว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเวลาเราต้องคอยส่องอะสมมติว่าใครที่ไปอังกฤษต้องคอยส่องเขาเรียกว่าอะไรตารางท่าน
2: อ
3: ะหมายกำหนดการว่าท่านจะไปเสด็จที่ไหนโน่นนี่นั่น
2: ค่ะ
3: แล้วเวลาท่านเสด็จเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากเลยนะบอกเลยอย่างเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงเคทหรือว่าพระโอรสพระธิดาเนี่ยจะอยู่ในระยะประชิดเลยนะมีแค่เส้นอะไรกั้นนิดหน่อยเท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: มาพูดถึงอังกฤษน้องจอยคุณฟังไม่ให้เป็นการเสียเวลา
2: ได้
3: มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่อันนี้เมื่อกี้พูดถึงการมาแต่อันนี้พูดถึงการไปก็คือเชื่อไหมว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยเราไม่หลายหลายคนไม่รู้เลยว่ามีแบรนด์อังกฤษชื่อดังเนี่ยที่มีอายุเก่าแก่ถึง142ปีอย่าง Mark and Spencer เขาบกมือบายบายประเทศไทยคือปิดสาขาในประเทศไทยไปแล้วใช่ปิดกิจการไปเงียบๆเมื่อ30มิถุนายนแล้วทั้งหน้าร้านแล้วออนไลน์ในไทยแบรนด์เสื้อผ้าของใช้อันนี้เนี่ยคือปิดหมดเลยคือไม่มีจำหน่ายแล้วคือออนไลน์ก็คงจำหน่ายไม่ได้หรอกถ้าออนไลน์ในไทยเพราะว่ามันก็ต้องจัดส่งใช่ไหมล่
2: ะ
3: ในเมื่อกิจการไปแล้ว
2: ไม่คุ้มต้นทุนโน่นนี่นั่นใช่
3: ชื่อย่อๆก็คือ MNS เนี่ยก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยุติการกิจการทั้งรูปแบบสาขาและออนไลน์ในประเทศไทยโดยบอกว่าขอบคุณสำหรับความรักและความไว้วางใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่ง Mark and Spencer Thailand ก็ยุติการขายแบบออฟไลน์และออนไลน์ทั้งหมด มีผล30มิถุนายน
2: คร
3: ับก็บอกว่าหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลในอนาคตส่วนในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่รู้จำกันได้ไหมเนี่ยมาตั้งแต่ 1993คือ2536นะ
2: เราได้ไปซื้ออยู่
3: ที
2: ่เซ็นทรัล
3: เนี่ยเป็นมีทั้งหมด13สาขาทั่วประเทศสาขาที่เป็นเรือธงอ่ะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด
2: ์
3: มีพื้นที่กว่า700ตารางเมตรเนาะแล้วก็ตัวก่อตั้งเองเนี่ยสำนักงานใหญ่บริษัทแม่เนี่ยตั้งขึ้นในปี1884ที่สหรัฐอาณาจักรมีผู้ก่อตั้ง2คนคือไมเคิลมาร์กและทอมสเปนเซอร
2: ์
3: แล้วก็เปิดกิจการตอนแรกก็ขายปลีกเล็กๆภายใต้ชื่อมาร์กแอนด์สเปนเซอร์แต่ไม่น่าเชื่อเนาะดำเนินธุรกิจมาจนถึงขนาดนี้142ปีแล้วก็เป็นไปได้นะที่สาขาไหนที่ไม่ทำเงินเนี่ยเขาก็จะปิด
2: อ๋อใช่สิเพราะมันไม่ต้องแบกต้นทุนนู่นนี่นั่นหลายอย่าง
3: แบกต้นทุนค่าที่ค่าพนักงาน
2: ทุกอย่างอะ
3: ได
2: ้ทุกค่าเลยมันไม่เหมือนสมัยที่บูมสมัยก่อน
3: การเก็บรักษา
2: ใช่เราจำได้เลยว่าสินค้าเขาแบบว่าดีมากแบบคือในเมืองไทยก็ราคาค่อนข้างสูงต้องรอตอนลดอย่างเดียวถึงจะได้ซื้อแต่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยราคาก็จะอีกแบบนึงแล้วก็ขนมช็อกโกแลตบิสกิตนี่โอ้โห
3: อร
2: ่
3: อย
2: มาก
3: คือมาร์คแอนด์สเปนเซอร์อยู่ไม่ได้เนี่ยเราไม่แปลกใจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมแฮร์ริสยังไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเลยแต่ก่อนเราชอบนะกระเป๋าฮิ้วแฮร์ลอตน่ะ
2: อ้าวแน่นอน
3: แพง
2: แต่แพงมีทุกรุ่นเออชอบมีทุกรุ่นอย่าได้บอก
3: ใช่ไหม
2: สอยใช่ปักคงปักกา
3: สาเหตุหลัก
2: จ้ะ
3: เชื่อเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการตลาดล้วน
2: ๆ
3: เพราะอะไรรู้ไหมคือเสื้อผ้าสไตล์ Mac and Spencer เนี่ยจะใส่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มว่าไหม
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เสื้อผ้าวัยรุ่นจ๋าแต
2: ่
3: เป็นเสื้อผ้าเป็นคนใช่ไหมคนแบบวัยกลางๆหน่อยอ่ะ
2: ใช่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยดูดีอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่และที่สำคัญคือสินค้าจีนแม่จีนตีตลาดยับเลยจ้ะสินค้าทุกวันนี้อย่างยี่ห้ออาชีอินเงี้ยเต็มมูเงี้ยขายเสื้อผ้าใช่ไหมป๊อปอะไรนะป๊อปอัพอะไรทำเราเนี้ยเป็นประเภทสินค้าจีนเนี้ยก็ดังอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ดังในเมืองไทยแล้วสั่งวันนี้2วันได
2: ้ก็เหมือนกันที่ก็มามีโกดังอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันอยู่ที่อีกรัฐนึงอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เอาสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้จากที่เมื่อก่อนแบบ10วัน15วัน20วัน25วันอะไรแบบเนี้ยเวลาก็เร็วขึ้นแต่เอาจริงๆนะ
3: ราคาเท่าไหร
2: ่
3: ล
2: ่
3: ะ
2: ของมันก็ถูกแหละบางอันก็แพงขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอเอาจริงๆนะพอเราดูวัสดุอุปกรณ์แล้วมันก็กลัวนะ
3: คืออย่างนี้ค่ะน้องจอยคุณผู้ฟังคือเขาเรียกอะไรภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกมันเป็นสินค้าจริงอ่ะ
2: ใช่
3: เทสที่สร้างกับร่างที่เป็นมันไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่ตรงปกอ่ะ
3: ถูกไหม
2: ไม่ตรงปก
3: คือเทสเนี่ยมาดีเลยเหมือนแบบออกมาจาก
2: ดอล
3: เช่แอนด์กับบานาน่า
2: ใช่
3: แต่เปิดหอพัสดุดู
2: เฮ้ยอะไร
3: เอาง่ายๆเลยคือเป็นผ้าที่เขาทำมาให้เพื่อใส่แบบใส่เพื่อทิ้งอ่ะ
2: จริง
3: บางคนใส่ไปงานอ่ะใส่ไปงานได้สวยๆครั้งเดียว
2: จบ
3: จากนั้นใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่อะไรก็ได้ให้มันคุ้มหน่อยให้มันคุ้มกว่า199บาทหน่อยถูกป่ะ199 299 390ไม่เกินเนี่ยไม่เกินนี้เลย
2: ประมาณนั้น
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ได้ไงคนก็จะซื้อเพราะคือเขาไม่ได้มองอย่างอื่นว่าจะทนจะทานเขามองว่าถูกดีหรือไม่ดีมันอีกเรื่องนึงเขาจะมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมถึงแบบคนถึงแบบไปซื้อแห่ไปซื้อกันแล้วมันกลายเป็นขยะไงมันกลายเป็นขยะอุตสาหกรรมอย่างนึงเลยนะใช่ไหมเนี่ยแหละใช่ก็เลยบอกจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยแบบคือมันเป็นอารมณ์ผู้หญิงอะ
2: เห็นแล
3: ้วเวลาจะออกจากบ้านแต่ไม่เวลาจะออกจากบ้านแต่ละทีไม่มีเสื้ออ ๋
2: อโรคจิตทั้งที่เต็มไปหมดเปิดออกมาได้ทับตัวเองใช่ไหมเราพูดกันวันก่อนก็เหมือนกันเป็นอะไรผู้หญิงอะเป็นอะไร
3: ไม่คือเวลาใครชวนไปไหนเนี่ยผู้หญิงอะยิ่งผู้ชายชวนด้วยแล้วอะผู้ชายแล้วทำไงดีอะผ้า
2: ก่อ
3: น
2: ไม่
3: มีเปิดตู้มาผ้าไม่มีมันไม่สวยไงแล้วยิ่งแบบว่าเขาจะมี dress code ด้วยนะแบบประเภทที่ว่าสมมติผู้ชายจะพาไปกินข้าวบนตึกล้าฟ้าเนาะบนดาดฟ้าเงี้ยจะให้ใส่ได้ยื่นเกงยีนเนาะไม่ได้ไง
2: ต้องใส่ชุดสวย
3: ต้องแต่งงานล่ะต้องแต่งตัวไว้ก่อนใช่ไหม
2: ขอแต่งงานเลยเหรอ
3: คือเขาขอแต่งงานประมาณนั้น ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนไงเป็นเวลา
2: ค่ะ
3: แต่มันก็มีนะแต่งไปสวยผู้ชายบอกเรามาเลิกกันเถอะ
2: เอา
3: เราไปด้วยกัน
2: กินข้าวกันอยู่ดี
3: รักกันไม่ได้
2: เราไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะรสนิยมเราต่างกันเรานู่นนี่ไม่ได้โปะเลิกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีเหมือนที่เราดูหนังอ่ะแต่งตัวไปสวยไปเดทกันแล้วก็สุดท้ายเลิกอะไรเงี้ยก็มีแต่ส่วนมากคนเลิกกันจะไม่ค่อยบอกกันเนอะอะไร
3: บางคนก็บอกนะอย่างสมมติผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไปเจอคนใหม่เนี่ยเลิกกันเถอะคุณอ่ะดีเกินไป
2: เหตุผลเดียวเราเข้ากันไม่ได้
3: ชอบแบดแบด
2: อะไรแบบนี้
3: นี่น้องจอยเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวจะมาชูนิ้วว่าตอนนี้เนี่ยเหลือกี่นาทีจ๊ะเพราะว่าเรื่องนี้พูดต่อไปมันก็แบบก็ยาว
2: ก็3 นาที 3 นาทีได้4นาทีได้ถ้าจะเลทนะ3-4 นาทีได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็อีกสัก2 นาทีอะไรเงี้ยประมาณนั้น
3: อีกกี่นาทีนะ
2: 4 นาทีได้อยู่3 นาที 4 นาที
3: คิดว่าทันอาจจะเลยไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วงหลัง
2: ก็ไปตัดช่วงหลัง
3: น้องจอยเป็นแฟนจูราสสิคพาร์คไหม
2: ตอนเด็กๆชอบนะดูใช่ก็ชอบอยู
3: ่พูดคำว่าตอนเด็กๆเนี่ยสะเทือนใจมากเลย
2: ไม่เด็กหรอกก็ตอนวัยรุ่นไหมเป็นวัยผู้ใหญ่แล้ว
3: ไม่เด็กแล้วจันแหม
2: วัยผู้ใหญ่
3: ก็คือ
2: วัยทำงาน
3: อันนี้เป็นข่าวเศร้าปิดตำนานด็อกเตอร์กัลแกรนนักบรรพชีววิทยาแห่งจูราสสิคพาร์คใช่ไหม
2: ใช
3: ่แซมนิวจำได้ไหม
2: จำได้
3: คือจูราสสิคพาร์คเนี่ยเป็นหนังที่ทำรายได้ถล่มทลาย
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็คนก็จะจำภาพของแซมนิว

0: แต่จู่ๆอ่ะคือเขาเริ่มรักษาด้วยเคมีบำบัดไงอ่ะมาเล่าให้ฟังในตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Channel 7แซมนิวเพิ่งจะบอกข่าวดีด้วยความตื่นเต้นเลยนะบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนนี้เองบอกว่าเขาเนี่ยหายจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งแล้วหลังทุ่มเงินรักษาไป $540,000ออสเตรเลียคือเขาอยู่ที่ออสเตรเลียไงแล้วก็ยังเล่าถึงช่วงเวลาวิกฤตที่เกือบจะเสียชีวิตหลังจากที่การรักษาด้วยเคมีบำบัดมันไม่ได้ผลแล้วก็สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ด้วยการรักษาด้วยวิธีที่ล้ำสมัยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงอ่ะนิวบอกว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งมา5ปีแล้วแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดก็เป็นกระบวนการที่ทุกทรมานมากอะเคมีบำบัดอะแต่ก็ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้แต่ว่าจากนั้นไงพอรักษาไปแล้วเคมีบำบัดก็เริ่มไม่ได้ผลก็เลยรู้สึกว่ามืดแปดด้านและดูเหมือนว่าวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังจะมาถึงก็แน่นอนว่าไม่ใช่แบบไม่มีใครอยากจากไปเร็วแบบนั้นน่ะ
1: แน่นอนแหละ
0: จนกระทั่งวันที่13กรกฎาคมนิวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในซิดนีย
1: ์
0: ก่อนที่ครอบครัวของเขาจะออกแถลงการว่านิวเนี่ยได้จากไปอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่คาดคิดแถลงการบอกว่าด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งครอบครัวของแซมนิวขอแจ้งข่าวการจากไปในวันจันทร์ที่11กรกฎาคมณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแจ้งจากไปท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวและจากไปอย่างสมเกียรติเช่นเดียวกับวิถีที่เขาดำรงชีวิตมาตลอดแม้ว่าจะเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่แซมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งไง อันที่การเสียชีวิตของเขาเนี่ยไปอย่างกระทันหันก็จริงแต่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคมะเร็งอีกแล้วทางครอบครัวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลอย่างดีเยี่ยมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแจ้งแต่ว่านับจากนั้นน่ะเขาก็ขอความเป็นส่วนตัวไงเราก็รอแล้วกันว่าพิธีศพจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเขาอาจจะไปจัดเงียบๆก็ได้นะคือบทบาทของดร.อลันแกรนท์เนี่ยนักบรรพชีววิทยาในจูราสสิกพาร์คเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทที่แบบโดดเด่นมากเลยนะดังเลยจากเรื่องนั้นน่ะแล้วก็จูราสสิกพาร์คเนี่ยถือเป็นหนังแฟรนไชส์ไซไฟผจญภัยระดับตำนานน
1: ะ
0: สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2536น้องจอยทำอะไรอยู่ทำงานเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันนี่แหละ
1: อยู่ในด้วยกันอยู่ในชั้นใช่
0: เป็นหนังของสตีเวนสปีลเบิร์กแล้วก็เป็นเรื่องราวของสวนสนุกที่เขาเอา DNA ของไดโนเสาร์เนี่ย เอามาสร้างเป็นตัวไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่เงี้ยมีทั้งทีเรสแรปเตอร์มีอุ้ยสารพัดไดโนเสาร์เลยแต่ตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยก็ยังคงแบบทุกวันเนี่ยต่อให้มีหนังแฟรนไชส์ออกมาเยอะแยะไปหมดอ่ะจูราสสิกอ่ะแต่คนอ่ะถ้ามีโอกาสเขาก็จะย้อนกลับไปดูภาคแรกเนาะเพราะมันแบบติดตาตึงใจมันเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรรู้จักกับไดโนเสาร์
1: เ
0: นาะเห็นไดโนเสาร์ลูกมันเดินตัวเป็นๆเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเสมือนจริงเลยทีเดียวเชียวอ่ะเวลาค่ะแม่ เวลา
0: เดี๋ยวไปต่อภาคสองก็ได้จ้ะ
1: เดี๋ยวไปต่อภาคสองนะคะช่วงนี้พักกินได้กินข้าวกันก่อน
0: ช
1: ่วงที่สองนะคะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่นะคะในช่วงที่สองค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Focus Thailand ช่วง All Around the World More จอยเทีย
1: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ์
2: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World เมาท์มอยจ่อยเจี๊ยบกันต่อนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนิดนึงเราไปทวนกันนิดนึงชั่วโมงแรกเราไม่ได้พูดถึงว่าวันจันทร์รายการของเรายังไงอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ลืมไงกลัวจะไม่ทันข่าว อะไรแบบนี้วันจันทร์เราก็ติดตามเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนานะคะสุวรรณังคารเนาะเรื่องราวสุขภาพเนาะเราพลาดกันไม่ได้นะพี่เจี๊ยบนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็ติดตามกันได้กับสุขกายสบายใจเรื่องสุขภาพ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาส่วนวันพุธและวันศุกร์ก็เป็นช่วงของเรา2คนออราเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศเราก็จะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันส่วนวันพฤหัสบดีก็เป็นช่วงของไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะอ่ะมาว่ากันต่อค่ะคุณแม่ค่ะช่วงที่2จัดไปค่ะจูราสสิกจบหรือยัง
3: ยังเพราะว่าของจูราสสิกอ่ะเราก็พูดไปแล้วล่ะว่าเป็นหนังระดับขึ้นยิ่งใช่ไหมภาคแรกเนี่ยจูราสสิกพาร์คเนี่ยแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการรักษาของแซมนิวไงคือเราก็อยากจะให้ความรู้นิดนึงว่าถ้าเขาไม่ได้รักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วเนี่ยการรักษาที่ใช้เงินไปถึง 540,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยเขารักษาด้วยวิธีอะไรการรักษาแบบนี้เป็นวิธีพิเศษที่เรียกว่า CAR T cell therapy
2: CAR T cell therapy
3: CAR CAR CAR CAR ที่เหมือนรถยนต์
2: อ
3: ะแล้วก็ T แล้วก็ cell therapy เหมือนเป็นการบำบัดตัวเซลล์อะเขาบอกว่าเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมเซลล์ T เซลล์ของผู้ป่วยเพื่อให้สามารถจดจำและทำลายเซลล์มะเร็งได้จากการที่เป็นการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันก็สูงอะเนาะก็อย่างที่บอกแหละ 500,000 กว่าดอลลาร์เนี่ย
2: แน่นอน
3: นิวก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้ารับการสแกนร่างกายแล้วก็พบว่าไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่แล้วถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่แบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงคือแบบเสียเงินไปมันก็ไม่สูญเปล่าเซลล์มะเร็งมันหายไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษาวิธีนี้อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกกันอยู
2: ่
3: เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไมอิโรมาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดส่วนกรณีของนิวเนี่ยคือแน่นอนว่าเขาน่าจะจากไปอย่างสงบด้วยอายุของเขาอะเนา
2: ะ
3: แล้วก็ผ่านการเจ็บป่วยมาแต่ว่าก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาไม่ได้จากไปด้วยโรคมะเร็ง
2: ค่ะ
3: เพราะมันหายขาดแล้วไง
2: เป็นลูกอื่นแทนเป็นอย่างอื่นแทน
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรหรือว่าโรคชราหรือเปล่าอะไรแบบนี้
2: ถึงเวลาก็ต้องไปกันทุกคนเอาเป็นว่าตามนั้นก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะ
3: ใช่เสียดายมากเลยอ่ะ
2: ค่ะไปเรื่องไหนต่อไปเรื่องไหนต่อคะแม่แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรออยู่
3: เดี๋ยวก่อนนะคะ
2: เสียงสะท้อนเสียงสะท้อนค่ะจ้ะ
3: คุณผู้ฟังรออยู่จริงหรือเปล่าร
2: ออยู
3: ่แหมอย่างนี้เราไม่เห็นหน้าด้วยนะเมื่อจะบอกว่าเดี๋ยวยกมือหน่อยสิ
2: อะไรประมาณอย่างนี้นะใครฟังเราสองคนยกมือหน่อยสิคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะส่งเสียงหน่อยทักทายกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสองป้าหน่อย
3: กดไลค์กดเลิฟโอเคกดแชร์จะดีเหรออ
2: ะไรอย่างนี้นะจ้ะว่ากันไป
3: มาเล่าต่อ
2: ค่ะ
3: มันมีเรื่องที่อินโดนีเซียเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยเรื่องของ LGBTQ อ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะยัง
2: ไม่เปิดรับ
3: ยังห่างไกลการยอมรับ
2: ใช่ใช่อ
3: ย่างมากถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะน้องจอยคุณผู้ฟัง
2: ม
3: ีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากำลังจะมีกฎหมายใหม่เขาก็บอกว่าเขาห่วงเยาวชนแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาใช้วิธีนี้เพื่อมาควบคุม LGBTQ+ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเขาทำสื่อออกมาค่ะคุณผู้ฟังน้องจองสื่ออันนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะถูกบรรจุอยู่ในแบบเรียนด้วยในหลักสูตรการศึกษาด้วยไม่ใช่อาจจะแหละน่าจะเลยอะมีความเป็นไปได้เลยที่ว่าเรื่องแบบนี้อาจจะไปถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นแนวคิดที่ต่อต้าน LGBTQ ใช่เพราะว่าอินโดนีเซียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างที่เราเรียกกันว่า LGBTQ+ ในสังคมอย่างกว้างขวางของเขาเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมีสถิติการต่อต้านสูงถึง 93% เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงออกหรือกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยในบางพื้นที่เช่นที่จังหวัดอาเจเนี่ยที่เป็นจังหวัดปกครองตนเองเนี่ยเขามีกฎหมายชารีอะห์คือกฎหมายอิสลามที่เข้มงวดเนี่ยเขาจะมองเลยว่ากิจกรรมของคนที่มีลักษณะนิยมเช่นชาวเพศเดียวกันทำนองเนี้ยถึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเขานะแล้วเขามีบทลงโทษด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะไปไหนเนี่ยสำหรับ LGBTQ เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะเราต้องศึกษานะว่าในประเทศนั้นๆเนี่ยเขายอมรับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมอย่าไปแบบแสดงออกมากนักถ้าไปเที่ยวอ่ะได้
2: เพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าประเทศจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรแต่แบบที่เป็นมุสลิมนี่แหละถ้าพอรู้ว่าแบบว่าเป็นแนวนี้อะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนจะฆ่าอะไรเงี้ยเลยนะ
3: อิหร่านมีอิหร่านเนี่ยแขวนคอต่อหน้าสาธารณชนเลยนะ
2: โหด
3: ประหารชีวิตอ่ะใช่ใช่ไม่ยอมรับเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระทรวงกิจการศาสนาของอินโดนีเซียเขากำลังร่างสิ่งที่ชื่อว่าสื่อการศึกษาเขาใช้คำนี้น
2: ะ
3: สื่อการศึกษาเพื่อยับยั้งสิ่งที่เรียกว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรม LGBTหลังจากระเบียบของประธานาธิบดีหรือว่าที่เขาเรียกว่า per place เนี่ยซึ่งก็คือกฎระเบียบที่ออกโดยประธานาธิบดีเพื่อบังคับใช้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเลยนะขั้นนั้นเลยระบุว่าวัฒนธรรม LGBT อยู่ในกลุ่มของภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่ทางทหารของประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยภัยคุกคามทางทหารถือว่าสำคัญมากเช่นเหมือนเราอ่ะเหมือนประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาถือเป็นภัยคุกคามทางทหารถูกไหมนึกจะยิงก็ยิงมาอะไรทำนองนี
2: ้
3: แต่อินโดนีเซียกลับมองว่าความนิยมหรือเทสของพวก LGBTQ เนี่ยเขาให้เป็นภัยคุกคามประเทศเขาเลยนะคือเหมือนมีไม่ได้มีแล้วประเทศจะล่มจมหรือยังไงก็ไม่รู้อะคือคิดแบบคิดได้อย่างนี้เลย
2: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้เจ้าระบบใหม่เนี่ยกำลังคือเขากำลังตรวจสอบดูเนื้อหาเนี่ยแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะถูกนำไปรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาศาสนาในโรงเรียนทั่วไปแล้วก็แน่นอนว่าถ้าโรงเรียนทั่วไปโดนเนี่ยโรงเรียนประเภทโรงเรียนศาสนาก็ต้องบังคับใช้แน่นอน
2: ค่ะ
3: รวมถึงคำเทศต่างๆในวันศุกร์เขาก็จะบรรจุเอาไว้อย่างเขาจะมีพิธีละหมาดทุกวันศุกร์เนาะเขาก็จะเอาอันเนี้ยสอดแทรกเข้าไปด้วยรวมไปถึงกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆด้วย
2: ค่ะ
3: รัฐบาลอินโดนีเซียอ้างว่าระเบียบของประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นพื้นฐานในการกำหนดให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอาชญากรแต่ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBT ตั้งข้อสังเกตว่าการนำประเด็นนี้เข้าสู่ห้องเรียนเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความอคติเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศมากขึ้นทั้งยังโต้แย้งด้วยว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่พิสูจน์ว่าการศึกษาต่อต้านกลุ่มความหลากหลายทางเพศสามารถเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศของบุคคลได้แล้วก็เตือนด้วยว่าการสอนเช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กได้ด้วยนะความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นอาชญากรรมในระดับชาติของอินโดนีเซียอันนี้เขาอ้างแม้ว่ากลุ่ม LGBTจะเผชิญกับความอคติทางสังคมอย่างมากแต่สิ่งที่มันชี้ชัดว่าเขามองแบบนี้ก็คือจังหวัดอาเจซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีอำนาจปกครองตนเองพิเศษในการบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ เขามีบทลงโทษพฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เรื่องนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาชื่อว่าโรโมมูฮัมหมัดชยาฟีเขาอธิบายว่าสื่อนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดจากระเบียบประธานาธิบดีปี2025ที่ระบุว่าการแพร่กระจายของพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารต่อความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกับการแบ่งแยกดินแดนการก่อการร้ายแล้วก็การพนันเลยนะเอาไปอยู่ในกลุ่มนั้นเลยการพนันออนไลน์ส่วนรัฐมนตรีประสานงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนการเข้าเมืองชื่อว่ายูสลินอิชามาเฮนทราบอกว่าระเบียบนี้ไม่ใช่กฎพิเศษที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม LGBT และไม่ควรนำมาตีเป็นมาตีความพื้นฐานในการกำหนดให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นอาชญากรแต่ว่าอันนี้มันแย้งไม่ขึ้นถูกไหมคือการที่คุณบอกว่าภัยของ LGBT มันเทียบเท่ากับภัยมั่นคงทางทหารเนี่ยก็ตีตาเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นอาชญากรป่ะ
2: ใช่รุนแรงไป
3: ถ้าจะมาบอกว่าแบบไม่เกี่ยวหรือไม่เป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่แล้วนะ
2: อ
3: ันนี้มันชัดเจนมากเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แล้วก็ดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยมันก็เตรียมจับบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
2: โหดเนาะ
3: คือจริงๆเขาบอกว่า
2: คนเราบางทีมันเลือกเกิดไม่ได้ไหมอ่ะทำไมไม่เข้าใจตรงนี้มั่งอ่ะ
3: นักเคลื่อนไหวอ่ะเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่า LGBT นั้นมีที่มาหลากหลายรูปแบบบางกรณีเกิดจากปัจจัยทางฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนทางชีวภาพหรือฮอร์โมนที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้นบางกรณีได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้
2: อม
3: บางกรณีเป็นความเชื่อเรื่องเสรีภาพในการกำหนดรสนิยมทางเพศซึ่งแต่ละกรณีจำเป็นต้องมีแนวทางรับมือที่แตกต่างกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยว่าควรจะเริ่มสอนเนื้อหาต่อต้านไม่ควรไปสอนเนื้อหาที่เป็นการต่อต้าน LGBT
2: ค่ะ
3: รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยไอ้หลักสูตรที่ว่านี้เนี่ยที่สื่อที่เขากำลังจัดทำขึ้นเนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่ระดับประถมเลยนะ
2: คือให้ปลูกฝัง
3: เหมือนกับเขาเรียกอะไร
2: พอสมองเปิดปุ๊บฝังเลยฝังเข้าไปในหัว
3: แก๊สไลท์แก๊สไลติงอ่ะใส่เข้าไปให้รู้สึกเกลียดชังหรือต่อต้านตั้งแต่ระดับประถมเลยเพื่อควบคุมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกอย่างนี้เลยแล้วส่วนคนที่เป็น LGBT เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องยืนหยัดกับทัศนะของนักวิชาการและบุคคลทางศาสนาเกี่ยวกับ LGBT คือจริงๆทั้งสองฝ่ายคุณต้องมาคุยกันนะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เอาจริงหมอก็ได้หมอก็คุยได้นะว่าซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่ความพยายามที่จะเป็นนะถึงแม้บางคนจะบอกว่าพอมาถึงช่วงวัยนึงเขาจะบอกว่าเขาขอไม่เลือกเพศได้ไหมเขาไม่ได้อยากเป็นชายไม่ได้อยากเป็นหญิงเนี่ยเขาอยากเป็นตัวตนของเขาอ่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถูกป่ะ
2: ค่ะ
3: คือมีแบบนี้ด้วยเขาถึงได้เป็น LGBTQ+ ไงคือเพิ่มไปได้เรื่อยๆ
2: แล้วแต่อารมณ์นะช่วงนั้นอยากจะเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหม
3: คือไม่อยากไม่มาบังคับอ่ะคืออยากคือแบบวันนี้ฉันอยากนุ่งกระโปรงฉันไม่อยากนุ่งกางเกงวันนี้ฉันไม่อยากนุ่งกางเกงอยากนุ่งกระโปรงเห็นไหมผู้ชายใส่ส้นสูงเนี้ย
2: นี่มีที่ตึกก็มีเมื่อวานเดินสวนฝรั่งผมยาวเหมือนสระผมมาแล้วใส่ชุดผู้หญิงเดินออกมาเลยแล้วก็
3: คือเขาอยากเป็นของเขาอ่ะ
2: ใช่
3: รสนิยมของเขาไงเป็นตัวตนของเขาใช่ไห
2: ม
3: เขาบอกว่าเรื่องรสนิยมทางเพศนะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่สิ่งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการศึกษาหรือการให้คำปรึกษาอีกทั้งความพยายามในการปรับเปลี่ยนรสนิยมทางเพศเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามันไม่ได้ผลและยังเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพจิตใจอีกด้วยการสอนเนื้อหาต่อต้าน LGBT ในโรงเรียนเนี่ยอาจส่งผลให้เด็กแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้นมันไม่ใช่ผลดีเลยข้อถกเถียงเรื่องธรรมชาติพันธุกรรมการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมเนี่ยยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่ชัดในเชิงวิทยาศาสตร์น
2: ะ
3: แล้วหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนจะไปสามารถเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศของบุคคลได้น
2: ะ
3: คือแค่คุณไปสอนเขามันแก้ไม่ได้ มีคนหนึ่งชื่อว่าอาริโซกอนซาเลสเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์องค์กรพัฒนาเอกชนชื่อว่าเตลังกีดูซันทาราซึ่งสนับสนุนสิทธิของกลุ่ม LGBT บอกว่าแผนการให้ความรู้ในเชิงต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นทางเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันเขาบอกว่า LGBT เนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็ไม่สามารถแพร่เชื้อต่อกันได
2: ้ค่ะ
3: ไม่ใช่โรคค่ะไม่ใช่โรค
2: ใช่มันไม่ใช่โรคมันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนข้างใน
3: แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แบบอุ้ยเราไปแตะใครแล้วคนนั้นจะกลายเป็น LGBT เมื่อไหร่ใช่ไห
2: ม
3: เขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเขาใช้นามแฝงว่าแอนดี้เป็นผู้มีรสนิยมรักเพศเดียวกันเนี่ยบอกว่าการสอนในเชิงต่อต้าน LGBT นั้นไม่มีผลกระทบและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับรสนิยมทางเพศของตัวบุคคลในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นชายรักเพศเดียวกันที่เขาเนี่ยเกิดในครอบครัวมุสลิมเคร่งศาสนาด้วยนะเคยเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าเขาเป็นเกย์ได้นะมันทำไม่ได้และจากประสบการณ์ไม่มีส่วนเชื่อมโยงใดๆระหว่างศาสนากับพัฒนาการทางชีวภาพของตัวเขาเองเขาก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจตามปกติแล้วก็เป็นเกย์ไปด้วยศาสนาผมก็เคร่งอ่ะแต่ผมก็เป็นเกย์อ่ะจะทำไมอ่ะจากการคุกคามทางโลกออนไลน์แล้วก็มีการบุกเข้าจับกลุ่มวาทกรรมต่อต้าน LGBT ก็มันกลับมาเยอะขึ้นนะตอนเนี้ยมีการจับกันเลยนะแล้วก็มีการแบบออกไปประท้วงต่อต้าน LGBT เลยเขาบอกว่ามีกลุ่มนักศึกษาสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียนี่แหละโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียอ
2: ้
3: างอิงผลการศึกษาปี2008ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันที่ระบุว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่โรคทางจิตเวชและความผิดปกติทางจิตใจแต่โพสต์ของเขาเนี่ยที่พยายามอธิบายถูกลบออกและเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
2: ค
3: ือคุณแสดงออกแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วในเดือนเดียวกันมีเหตุการณ์ที่ชาย2คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาที่ถูกพบกำลังมีเขาก็เลยอะไรกำลังจูบ กับเพื่อนผู้ชายด้วยกันปรากฏว่าถูกจับได้แล้วก็ถูกลงโทษด้วยการแห่ประจานแถมยังถูกสอบสวนด้วยต่อหน้าสาธารณชนกลางลานมหาวิทยาลัยเลยคืออยู่ยากมากเขาบอกว่าเรื่องนี้มันแบบว่าไม่จบพยายามอย่างไรพยายามจะแก้อย่างไรก็ไม่จบ
2: แก้ยากนะมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยไม่อยากจะพูดเลยเราก็สงสารเห็นใจ
3: เดี๋ยวว่าแต่เขาแรงของเราก่อนหน้านี้ก็มี LGBTQ คนหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้วเป็นประเด็นขัดแย้งอะไรจากว่าดังใน Twitter พอสมควรเหมือนกับว่าพอเหมือนกับอาจจะพูดจาอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็โดนแบบกลุ่มคนมุสลิมอ่ะ
2: ค่ะ
3: เหตุเกิดแถวๆรามคำแหงไปล้อมที่พักเลยไปล้อมที่พักของ LGBT คนนี
2: ้โอ้โห
3: แล้วก็ให้ขอโทษยังไม่พอกวนหัวด้วยถูกจับกวนหัวเลย
2: ว้าว
3: อันนี้เป็นศาลเตี้ยนะเพราะว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามทำกับสมาชิกของศาสนาคนหนึ่งจับกวนหัวเลยใช่โดยที่แบบไปล้อมโดยไม่สนใจกฎหมายอ่ะใช้กฎหมู่อ่ะนึกออกไหมเราไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรแหละอาจจะจำไม่ได้แต่พูดในบริบทของบทลงโทษของเขาอะ
2: โหดเนาะ
3: แรงมาก
2: สภาพจิตใจคงจะแบบนึกถึงแล้วแบบมันเลือกเกิดไม่ได้อะสำหรับบางคนจริงๆอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนเป็นแบบนี้เยอะด้วยไง
3: แต่พวกคนเหล่านี้น่ารักนะใช่ไหม
2: ใช่น่ารักเฟรนลี่เป็นกันเองเข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายอย่างแต่ก็หลายเราไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดถึง
3: มันก็มีบ้างแหละคนเรามันก็มีปะปนกันไปใช่ไหม
2: ใช่
3: มีใส่ใจคออะไรอย่างเงี้ย
2: แบบเนี้ย
3: มีดีมีเสีย
2: มีดีมีเสีย
3: ก็
2: อะไรประมาณ
3: เขาก็เหมือนแบบเวลาอยู่กับเราเขาก็เหมือนผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงมีอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบจอแจ๊นนิดนึงมีงอนบ้างเป็นบางเวลา
2: อะไรเงี้ยอารมณ์บางทีก็ไม่สเตเบิลก็มีเหมือนกันเพราะว่าบางคนมันต้องเทค ฮอร์โมนต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นหลายอย่างคืออารมณ์บางทีก็จะมีสวิงบ้างเหมือนกันนะประมาณนั้น
3: ใช่ฮอร์โมน
2: ก็เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายเวลาเข้าสู่วัยทองวัยอะไรเงี้ยอารมณ์บางคนก็สวิงเหมือนกันอะไรประมาณอย่างนั้นไม่ใช่แต่เพศที่สามเพศเป๊ะๆก็เป็นสำหรับบางคน
3: ผู้หญิงเราเนี่ยแต
2: ่
3: ผู้หญิงเราแต่ก็เป็นหนัก
2: อะไรแบบนี้หลายอย่างมากๆนะคะเวลาเหลือแค่3นาทีแล้วค่ะแม่ อ
3: ีกแล้วหรอ เป็นจากนาทีที่แบบโหดร้ายมากอ่ะ
2: เพราะว่าช่วงแรกเราล่อไปซะ26แล้วไงช่วงนี้เราก็จะเหลือแค่นี้แล้วค่ะ3นาทีประมาณนั้น
3: อ๋ออยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเนอะเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอ่ะไฟไหม้
2: ที่ไฟไหม้ผับร้านที่ตรงลาดพร้าวซอย1อ่ะเหรอ
3: ใช่สมัยก่อนอ่ะจอยก็เป็นแบบว่า
2: ค
3: นเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าใช่ไหมพอถึงแบบเขาเรียกอะไรวันหยุด
2: ไป
3: ใช่ไหมล่ะ
2: เทศกาลไปอะไรเงี้ย
3: เราไม่ได้ว่าคนไปเราจะไม่แตะเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นความสุขของเขาเขาอยากจะผ่อนคลายไงแต่ร้านค้าเนี่ยร้านที่เปิดคุณต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะเปิดเป็นอะไรค
2: ุ
3: ณจะเปิดเป็นร้านอาหาร
2: คุณจะเปิดเป็นผับเป็นเทคเป็นอะไรแล้วแต่คุณต้องมีระบบความปลอดภัยที่แบบชัดเจนไม่อึดอัดนู่นมองไปทางนู้นก็ต้องเห็นทางออกมองไปทางนั้นก็ต้องเห็นทางออกฉุกเฉินเวลามีอะไรขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันกี่ครั้งแล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เข้าใจนะก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตเนาะที่แบบอนาคตที่มาจบแบบนี้หลายๆคนที่แบบโอ้โห
3: จะบอกว่าคือถ้าสมมติคือคุณต้องจดทะเบียนอะเขาเรียกอะไรอะไปจด
2: ให้
3: จ
2: ดให้ถู
3: กต้องอะใช่ไหมว่าก็คุณจะเปิดเป็นผับเนี่ยคุณจะต้องมีดนตรีตอนนี้ไอ้จุดที่คุณจะเล่นดนตรีเนี่ยมันจะต้องเก็บเสียง
2: ค่ะ
3: ทำอย่างไรกับห้องเก็บเสียงนั้นโดยที่คุณจะต้องไม่ใช้วัสดุที่มันเขาเรียกอะไรมันไวไฟอ่ะเห็นบอกว่าเขาใช้วัสดุถูกๆที่ซื้อมาจากในออนไลน์อ่ะแล้วมันเป็นวัสดุจีนไงมันไม่ได้ช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเห็นไหมแล้วความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วมันแบบมันไม่ควรเกิด
2: ไม่ควรแล้วมันไม่คุ้มกันด้วยเลยล่ะกับที่เขาเปิดมาแล้วได้กำไรแล้วพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะเสียชีวิตไปตั้งกี่ลาย30กว่าลายไหวไหมอ่ะไม่ไหวนะ
3: พ่อแม่เนี่ยแบบเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากลูกเนี่ยอยากจะฟังอ่ะคือมันสะเทือนใจมากเลยนะที่โทรศัพท์ที่เขาไปกองกันน่ะมันยังมีสายเรียกเข้าอยู่เลยอ่ะแต่ว่าตัวไม่ได้รับแล้วอ่ะสะเทือนใจมากเลยแบบสมมติเราโทรไปแล้วเนี่ยเราแบบพยายามติดต่อ
2: เฮ้ยติด
3: แบบแล้วแบบว่าพอมีคนรับอ่ะใจมันมาไงแต่ปรากฏว่าคนที่รับมันไม่ใช่คนที่เราอยากจะคุยแต่กลายเป็นคนที่แจ้งข่าวร้ายโอ้คิดถึงใจพ่อใจแม่ก็เนาะ
2: ใจสลายยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกๆครอบครัวที่เสียชีวิตในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแล้วกันนะคะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงออราเดอะเวิลด์มอยจอยเจี๊ยบกันต่อ
3: เย็นๆค่ะน้องจอยมั้งมอย
2: จอย
3: มันตั้งชื่อเองแล้วเนี่ย
2: ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรายการเราเหมือนเดิมนะคะใครติดตามเรื่องกูรูดานีกับคุณหนูนากันต่อในไพ่24วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศร่วมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรตามปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมก.รองรับประชาชน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่อง นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอเร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับขอนำทุกท่านนะครับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่วันที่3ของการพูดคุยกับผู้ก่อตั้งเวที Hot Daddy Thailand นะครับ2026นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเวทีประกวดคือการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะเพียงคนเดียวนะแต่สำหรับเวทีนะครับเป้าหมายสำคัญคือการสร้างคนสร้างผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและสร้างตัวแทนที่พร้อมทำงานเพื่อสังคมวันนี้เราจะมาร่วมค้นหาคำตอบว่าผู้ชนะในอุดมคติของเวทีนี้นะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับและเวทีนี้จะสร้างคุณค่าให้ผู้เข้าประกวดได้มากกว่ามงกุฎอย่างไรนะครับติดตามการโซน่ากับดร.ปูเป้ภคนันท์และคุณเน็ตยานาธรธนาสมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบ
1: สวัสดีทั้งสองท่านแป๊บเดย์นะครับเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับถามว่าในวันนั้นนะครับในวันนั้นนะครับภาพรวมที่มองนะครับจะพูดถึงสตอรี่ไปเมื่อวานเนาะสตอรี่แบบไหนที่ถึงจะได้ใจคณะกรรมการครับซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกกันรอบพีลิมหรือรอบชิงนะจะมีการพูดคุยกันสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดกันอย่างนี้ครับสตอรี่แบบไหนได้ใจกรรมการครับครับเชิญครับดร.บูเป้ครับเลดี้เฟิร์สก่อนฮะ
2: ขอบคุณครับพี่บ๊อบอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าสตอรี่ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวในอดีตของเขาถ้าคนนี้ผ่านความลำบากมามากกว่าเขาก็จะมีคุณค่ามากกว่ามันก็ไม่ใช่แล้วถ้าบางคนบังเอิญเขาโชคดีเกิดมาบนกองเงินกองทองร่ำรวยแล้วเขาผิดหรอถ้าเขาจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นจะตัดสินด้วยสิ่งที่ผ่านมาในอดีตบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่เกณฑ์ของเป้เนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะใช้เกณฑ์นี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เป้มองว่าไม่ว่าคุณเจออะไรก็แล้วแต่คุณ react หรือว่าแก้ไขสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณได้อย่างไรอันนี้เป้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างที่เขาบอกว่าบางทีการไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่นะอยู่เฉยๆแท้ๆมันเหมือนย้อนหลังกลับไปแล้วเหมือนถอยหลังกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วปรับตัวเนี่ยค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติด้วยเพราะว่าบนเวทีเนาะเชื่อว่าหลายคนก็จะต้องเจอเซสชั่นหนึ่งก็คือเรื่องของการตอบคำถามบนเวทีประสบการณ์ต่างๆที่มีมาเนี่ยมันก็ดีมันก็เป็นภูมิต้านทานที่ดีแต่วันนั้นน่ะประสบการณ์จะช่วยเราได้หรือเปล่ามันต้องใช้สติกับการแก้ไขปัญหาตอบเฉพาะนั้นวันนั้นเลยค่ะ
1: ครับเลยคำถามนี้เลยต่อยอดที่จะถามพี่แนทเลยว่าคนพูดไม่เก่งมีโอกาสจะชนะหรือเข้าใกล้มงไหมครับ
3: ครับการพูดที่ดีมันก็เป็นการสื่อสารเนาะถึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเราอย่างที่คุณไปพูดถึงคือเราก็ศึกษากันมาดูกันนะครับทุกคนเก่งหมดแหละในท็อปเออร์ตี้ของเราเนาะนะครับประสบความสำเร็จในแต่ละด้านของชีวิตนั้นคนที่พูดไม่เก่งแต่มีการลงมือทำแบบที่ชัดเจนน่ะนะครับที่ผ่านมาผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เรามองหาไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะครับคือสิ่งที่เขาทำสิ่งเขาลงมือทำเนาะมันมีคำพูดนึงที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตเลยเขาบอกว่า anything that you do is everything that you do เล็กๆน้อยๆที่เราทำและใส่ใจในชีวิตมันคือทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะการพูดมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆนะครับการใส่ใจในการมาตรงเวลาการใส่ใจในการทำกิจกรรมการใส่ใจในการดูแลเพื่อนๆการโปรโมทกล้องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราวัดจากคำพูดไม่ได้ครับพี่วับ
1: สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างที่ทำให้ผู้เข้าประกวดได้รับความสนใจนั่นก็คือการใช้โซเชียลมีเดียในบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งบางคนก็ใช้ได้ดีมากบางคนก็อาจจะประสบการณ์อาจจะน้อยนิดนึงเลยทำให้ไม่ค่อย โซเชียลมีเดียอาจจะไม่ค่อยขยับมากสักเท่าไหร่นักเลยจะถามว่าโซเชียลมีเดียนั้นสำคัญกับผู้เข้าประกวดมากน้อยแค่ไหนครับดร.บูเป้ครับ
2: ค่ะในฐานะที่เป็น PhD ด็อกเตอร์เรียนจบสาขาโซเชียลมีเดียเนาะ
1: ตรงเลยฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะเหมือนอย่างเวลาที่เวลาเป้เลคเชอร์ให้กับนักเรียนเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างสมัยก่อนถ้าเราอยากจะมาออกรายการวิทยุกับพี่บอสแบบเนี้ยนะสมัยก่อนเนาะหรือว่าอาจจะมาออกรายการต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนเนาะเพราะว่าจะอยู่ได้ก็ด้วยสปอนเซอร์เนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะด้วยโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันทําให้คนธรรมดาสามารถที่จะลุกขึ้นมาโปรโมตตัวเองได้แล้วแน่นอนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันถ้ามันมีใครคนหนึ่งเขาทําได้แสดงว่ามันก็เรียนรู้ได้วันนี้เราอาจจะไม่เก่งแต่ไม่ได้หมายความว่าวันข้างหน้าเราจะเรียนรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโอเคถ้าเราอยากจะเห็นความสําคัญตรงนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาพัฒนาแล้วปัจจุบันนี้ความรู้มันไม่ได้หายากอ่ะพี่เซิร์ชอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คีย์เข้าไปความรู้มันก็มาแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามมากน้อยแค่ไหนที่จะช่วยตัวเองพันไม่เป็นก็ลองพยายามถามคนที่เขาทําเป็นก็ได้ถูกไหมดีกว่าทําไม่เป็นแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าก็ฉันไม่เก่งฉันทําไม่เป็นเนี่ยอย่างที่บอกไปอะค่ะแค่พูดแค่นี้เราถอยหลังแล้วนะซึ่งมันก็เอฟฟิวเจอร์นี่หายไปแล้วนะคะ
1: ครับพี่แนทครับถามเรา
3: ค
1: จะ
3: ร
1: ถ
3: ั
1: า
3: บ
1: มสลับกันไปสลับกันมาเนาะเวท
3: ได
1: ี
3: ้
1: น
3: ค
1: ี้
3: รับ
1: ให้อะไรมากกว่ามงกุฎหรือตำแหน่งชนะเลิศครับ
3: เวทีนี้ให้อะไรมากกว่ามงกุฎและต
1: หร
3: ำ
1: ื
3: แห
1: อ
3: น่ง
1: ต
3: ช
1: ำแ
3: น
1: หน
3: ะ
1: ่ง
3: เลิ
1: ช
3: ศผ
1: นะ
3: ม
1: เล
3: ว
1: ิ
3: ่
1: ศ
3: าสำหรับคนกลุ่มนี้ก่อนเนาะคนกลุ่มของเรานะนะครับแดดดี้ของเราเนี่ยนะครับจะให้ประสบการณ์ที่เขาจะได้จำแต่แบบเป็นเมมโมรี่อะกู๊ดเมมโมรี่ที่เขาจะได้จดจำไปทั้งชีวิตแล้วก็ได้ให้คอมมูนิตี้ให้เพื่อนฝูงที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้เข้ามาบางคนมีชัดเจนมากว่าโอเคได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาจะทําให้ดีที่สุดและมองย้อนกลับมาผมคิดว่าผมชอบเพลงนี้พี่บ๊อบไม่รู้พี่บ๊อบเคยฟังของวิทนี่ฮิวสตันป่ะ One Moment in Time
1: อ๋อโอ้โหฟังทีไรขนลุกทุกที
3: แล้วผมฟังเพลงผมอยากให้นี้เป็น One Moment in Time อะช่วงหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนวิ่งวิ่งตามความฝันของตัวเองอะเราไม่รู้ว่าเราทุกคนจะวิ่งไปถึงเส้นชัยนั่นคือเป้าหมายของเราโอเคบางคนคว้ามงบางคนไม่คว้ามงไม่เป็นไรแต่ทุกคนถึงเส้นชัยระหว่างการวิ่งเนี่ยนี่คือชีวิตนี่คือ coming alive again คือมันแบบมีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่บ๊อบพอในภาพว่ามันแบบความสนุกมันความมันมีตรงนี้แหละแล้วเราต้องการให้เขาได้สิ่งนี้กลับไปนะครับ
1: ครับ
3: แล้
1: ผ
3: วก
1: ม
3: ็อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เนี้ยนะครับในปีที่สองปีที่สาม20 ปีข้างหน้าก็ยังมีเวทีนี้อยู่ครับ
1: แต่พี่หนุ่มมันอยู่ไหม20 ปีข้างหน้า
3: พี่หนุ่มบอก
1: อย
3: พีู่ หน
1: ุ่
3: ่ม
1: อยู่อยู่
3: พี่
1: อ
3: ห
1: ย
3: นุ
1: ู
3: ่
1: ่
3: ม
1: อยู่อยู่
3: พี่
1: จ
3: หน
1: ุ้ า
3: ่มร้อย
1: พี่หนุ่มจางพัด
3: ร้อย
1: เช
3: บ
1: ย
3: วกร้อย
1: พี่
3: บ
1: หน
3: ว
1: ุ่
3: ก
1: มจางพัดเชยถูกพาดพิง
3: พี่หนุ่มก็ SD 100แล้วพี่เข้าใจว่าต้องอายุเกิน 100
1: เออคุณตู้เป้ครับ
2: ค่ะ
1: คือหลายครั้งที่เราจะได้ยินว่าผู้ชนะจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของเวทีของสินค้าของอะไรต่างๆนานาเนี่ยถามว่าในบริบทหรือขอแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเวที Hot Daddy เนี่ยคืออะไรครับแบรนด์แอมบาสเดอร์
2: อ๋
1: ครับ
2: อโอเคแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยนะคะก็แน่นอนถ้ามีสปอนเซอร์ท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่ามีคาแรคเตอร์ตรงกับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะได้งานต่อยอดไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับชายวัย35ขึ้นไป35 40 50เอาจริงถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักเขาอะเนาะ
1: ครั
2: จ
1: บ
2: ะไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ไหนอะแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบสปอตไลท์ส่องอะก็คือคุณอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้แต่คุณอาจจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผู้ชมที่เขาชมอยู่ตรงเนี้ย
1: อ๋อ
2: สักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
1: ติดต่อเข้ามา
2: ใช่ใช่นะคะเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นเลยแต่แน่นอนก็ทางซีโก้เนี่ยค่ะท่านก็ให้ความกรุณานะก็คุยกันไปถึงป
1: เด
2: ี
1: ี๋ย
2: ห
1: ว
2: น้าแล้ว
1: ซ
2: ด้
1: ี
2: วย
1: ก
2: ว่
1: ็
2: าเอ
1: นี
2: ย
1: ่ค
2: ป
1: ื
2: ี
1: อ
2: หน้าน
1: างนวลใช่ไหม
2: ใช่ข
1: อ
2: ึ้นทัว
1: ล
2: ร
1: ู
2: ์
1: ก
2: น
1: ค
2: ก
1: วร
2: น
1: น
2: า
1: าง
2: น
1: น
2: วว
1: ล
2: ลสมัย
1: ใช
2: ก
1: ่
2: ่อ
1: ไ
2: น
1: หม
2: เราจะเรียก
1: ใช้
2: ข
1: แ
2: ึ
1: ม
2: ้
1: ่
2: น
1: น
2: ท
1: ตั
2: ั
1: ้
2: ว
1: ง
2: ร
1: แต
2: ์
1: ่
2: นกนาง
1: เด็
2: น
1: กๆแ
2: ว
1: ล้ว
2: ล
1: เออดีนะป
2: ใช
1: ฏิพ
2: ่
1: ันธ์ก็ดี
2: ใช
1: นะ
2: ่ก็อยู่คู่สังคมไทยมากว่าห้าสิบห้าปีแล้
1: เออเอ
2: ว
1: อ
2: แล
1: แต
2: ้
1: ่ไม
2: ว
1: ่คิด
2: เน
1: น
2: า
1: ะ
2: ะ
1: ว่าก อยู
2: ็
1: ่เขาจะลุกขึ้นมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวทีฮอตเดดดี้นะ
2: อันนี้ก็ต้องให้ยกความดีความชอบให้กับคุณแนทเลยนะคะเจรจาก็คือคุยแหละคุยกันว่าไม่ได้เริ่มจากการที่เราจะไปขอเงินแต่เริ่มจากการที่เรามองว่าทำตรงเนี้ยจะดียังไงแล้วก็พอดีเป็นจังหวะที่ทางแบรนด์ก็อยากจะรีแบรนดิ้งอยู่แล้วด้วยก็มีเป้าหมายตรงกันนะคะแล้วก็เลยได้เดินทางไปร่วมกันเนาะก็ถือว่าเป็น เป็นสปอนเซอร์หลักของเราต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงไปปีหน้าแล้วว่าท่านก็ยินดีแล้วก็แฮปปี้กับผลงานในปีนี้ก็อยากจะเดินทางไปด้วยกันสร้างปรากฏการณ์ฮอตแดดดี้ไปด้วยกันต่อเพราะฉะน
3: จ
2: ั้น
3: อง
2: เนี่
3: ล
2: ย
3: ่วงหน้า
2: แ
3: แ
2: น
3: ล้
2: ่
3: ว
2: นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย1 ใน 30คนนี้ยังไงก็ต้องได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางซีโก้อยู่แล้วชัวร์ชัวร์แล้วก็ทางคุณนัทเองเขาก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม15 Fit Idol เรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับนานาชาติด้วยก็
3: อ๋ออ
2: าจจะได้หลายๆท่านที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีก็อาจจะได้รับโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทาง15 Fit Idol ด
3: น
2: ้วยรวมถึงแบรนด์อื่นๆที่จะตามมา
3: โ
2: ค
3: อ
2: ่
3: ้
2: ะ
3: สุดยอดประหลอดแตกงั้นพี่บ๊อบจะถามเจาะกับพี่แน็กเลยว่าผู้ชนะจะต้องทำงานอะไรบ้างตลอดที่ครองตำแหน่งอย่างน้อยก็คือ1 ปีอ่ะโฟกัสเลย ผมว่าอันนี้คุณเต้ตอบได้ดีกว่านะผมก็ดำร
1: ถ
3: ง
1: าม
3: ตำแหน่งบิสซิสมา1 ปีโอเคแต
1: พ
3: ่
1: ี่
3: ผ
1: เ
3: ม
1: ต้
3: สั้นๆเหมือนกัน
1: พี่เ
3: แ
1: ป
3: ต่
1: ๊ก
3: ผมขอสั้นๆเนาะ
1: ครับ
3: ผมขอสั้นๆในเวอร์ชันของผมว่าคือเราคงต้องมีโปรเจกต์ต่างๆที่จะนอกเหนือจากแบบรักษาภาพโค้ดเนาะเราก็จะมีโปรเจกต์ที่จะเดินหน้าต่อไปสำหรับปีหน้านะครับimmediately เลยคือเราจะมีเวที Hot Daddy International นะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวแทนนี้ก่อนเลยแหละไปเจอ Hot Daddy จาก
1: นานาช
3: หล
1: า
3: า
1: ต
3: ก
1: ิ
3: หลายประเทศนะครับนานาชาติมาแสดงความฮอตชนกันบนเวทีซึ่งก็ต้องไปเป็นทีมเวิร์คกับเขาแต่ในขณะเดียวกันก็อยากเห็นฮอตแดดดี้จากประเทศไทยเนี่ยกับฉายแสงสร้างความโดดเด่นขึ้นมาบนเวทีนั้นเช่นเดียว
1: เด
3: ก
1: ี
3: ั
1: ๋ย
3: น
1: วก่
3: ค
1: อ
3: ร
1: น
3: ับ
1: แล้วถามนิดนึงว่าฮอตเดดดี้อินเตอร์เนชั่นแนลนี้ก็เป็นของดร.ปูเป้
2: ใช่
1: กับ
2: ค
1: พี
2: ่
1: ่
2: ะ
1: แนทใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะมีเอาพูดตรงๆนะจะดูมันรักหลานไหมแล้วว่าเออเราเป็นเจ้าของเองเดี๋ยวเคลมให้คนไทยได้มงเนี่ย
2: โอ้ด้วยความเป็นปีแรกเนี่ยพี่หนุ่มก็เนาะเรามีพี่หนุ่มเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะก็ร่วมพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเวทีไทยแลนด์หรือเวทีนานาชาติเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานสากลพี่เพราะว่าเราอยากทําเวทีให้อยู่ไปนานๆเนาะเราไม่ได้ทําเวทีเพื่อเป็นเหมือนแบบเวทีหลอกๆเอาคนมาประกวดแต่เรามีตัวแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะไม่งั้นจะทําทําไมใช่ไหมคะเราต้องให้มันเป็นมาตรฐานสากลผู้คนจะได้ให้การยอมรับแล้วเราอยากให้เวทีนี้มีไปอีกนานๆเพราะเราเชื่อว่าเราเห็น30ท่านมีความสุขแบบนี้ความสุขแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นทุกๆปีและเป็นวาระแห่งชาติที่ผู้ชายหลายๆคนฟิตร่างกายเพื่อมาจอยอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะพี่
1: มันเหมือนคําว่าสามีแห่งชาติในละครไงก็ไม่รู้นะละครก็ยังมีแบบสามีแห่งชาติพระเอกนะ
2: ใช่ใช่
1: พี่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าต้องทํางานอะไรบ้างทีนี้บ๊อบจะขยี้ไปอีกว่าแล้วผู้ชนะเนี่ยเขาจะได้รายได้ตรงไหนบ้างคือนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วล่ะตรงไหนบ้างที่เขาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเขา
3: ครับนอกเหนือจะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเนาะพอดีทาง Hot Daddy โดยบริษัทแม่ Hot Daddy เองเนี่ยเราก็ทำเป็นอีเวนต์ด้วยนะครับจัดอีเวนต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็แน่นอนนะครับเวลาจัดอีเวนต์ก็ต้องมีบทบาทหน้าที่นะครับคนหน้างานคนเดินแบบคนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าตรงเนี้ยจะส่งเสริมให้เขาได้เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นคุณพี่หนุ่มกับคุณบูเป้ก็ได้คุยกับบริษัทอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์ไว้ใช่ไหมครับคุณบูเป้
2: ใช่ค่ะก็เนาะต้องก็นั้นก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยด้วยความกว้างขวางของพี่หนุ่มเนาะพี่หนุ่มก็มองการไกลว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอะฮอตดัดดี้เราคงไม่ได้เป็นพระเอกหรอกเนาะเพราะอายุเยอะแล้ว
1: ก็ไม่แน
2: แต่
1: ่
2: อาจจะได้
1: ก็ไม
2: ไม
1: ่
2: ่
1: แน
2: แน
1: ่
2: ่
1: นะอ
2: เ
1: ย
2: น
1: ่าง
2: า
1: ส
2: ะ
1: ลักจิตเนี้ยสลักจิตอันเดียวเนี่ย
2: จะ
1: อ
2: เ
1: า
2: ด
1: ยุ
2: ีย
1: ต้อ
2: ว
1: งเยอะนะ
2: ใช่ไหมล่ะก็อาจจะได้รับบทพ่อบทคุณอาหรือบทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าในการทำ challenge ของ Hot Daddy เนี่ยเราก็มีการฝึกเขาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝึกพูดฝึกแสดงแล้วก็ฝึกให้เต้นหน้ากล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราคิดว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยออกไปเนี่ยเขามีทักษะติดตัวไปทําตามความฝันอะไรของเขาก็ได้แต่ว่าแต่ถ้ายังคงอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่เนี่ยแหละค่ะให้ได้ไปเล่นหนังเล่นละครแล้วแต่บทบาทที่เหมาะสมกับเราอะเนาะค่ะประมาณนี้แล้วก็ยังมีเจรจากับเวทีต่างๆอีกด้วยที่เขาเริ่มเห็นจากของเราและเวทีต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าอุ๊ยยูทำได้นะอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็เริ่มมาทาบทามแล้วเอ้ยยูอยากส่งคนไปต่างประเทศเวทีอื่นๆอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ที
2: ก
1: ่
2: ็
1: เราม
2: ีโอกาสมากมายรออยู่ใช่
1: ที่เราคุยผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและในภาคของ CSR ล่ะครับของฮอตเดดดี้เนี่
2: CSR
1: ย
2: ใช
1: จ
2: ่
1: ะ
2: ไหม
1: ท
2: ค
1: ำ
2: ะ
1: CSR อะไรเพื่อสังคมเพื่อโดยเฉพาะในกลุ่มฮอตเดดดี้ในอนาคตต่อไปครับ
2: ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่า น้องๆไอ้น้องๆเนาะผู้เข้าประกวด30 ท่านแล้วกัน
3: อ่า
2: ก็เดินมาคุยทุกวันเลยโอ้ยอยากจะรวมตัวกันไปทำนู่นอยากจะรวมตัวกันไปทำนี่ซึ่งเรารู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะที่30 คนก็มี30 โครงการที่เขาอยากจะทำแล้วก็แต่ละคนไม่ต้องทำคนเดียวเพราะไม่ว่าใครอยากจะทำอะไรก็จะมีเพื่อนอีก30 คนมาสนับสนุนซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีเนาะก็ตอนเนี้ยแต่ละคนเขาก็จะมีโครงการที่เขาจะมาเล่าว่าพี่ผมอยากทำอันนี้คุณเป้ผมอยากทำอันนี้นะเราก็จะช่วยสนับสนุนแล้วลองดูว่าเราจะช่วยเขาให้มันต่อยอดให้มันเป็นจริงเป็นจังได้ไหมยังไงอะค่ะแล้วแต่ละคนก็มีโครงการดีๆแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเล่าให้ใครฟังมันดูเพ้อฝันบางทีก็ไม่ได้มีบัดเจ็ตหรือบ
3: อ
2: าง
3: ื
2: ที
3: ม
2: ก็ไม่ได้มีคนช่วยแต่ว่าพอมันเรามารวมกันอยู่ตรงเนี้ยมันครบอ่ะ
3: อื
2: ก็คิด
3: ม
2: ว่าน่าจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆโคร
3: โอ
2: ง
3: ้
2: การเลยค่ะพี่ม
3: แ
2: ็
3: น
2: อ
3: ่
2: ก
3: นอนครับผมเชื่อว่า30 คนคือ30 พลังแห่งการสร้าง
2: ใช
3: สรรค์
2: ่
3: สังคมนะ
2: ค่ะ
3: 30 พลังของคอนเทนต์ดีพี่แนทครับถามว่าอยากเห็นผู้ชนะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมครับ ครับผมชอบคำพูดอันหนึ่งของมูฮัมหมัดคานธีเนาะ Be the change that you want to see the change in the world จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้เราไม่อยากมองไปข้างนอกซึ่งผมว่าเราในสังคมที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งอาจจะมองว่าทำไมตรงคนนู้นไม่ทำอันนั้นคนนี้ไม่ทำอันนี้นะครับเรามาถูกทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ในรูปแบบที่เราคิดว่ามันจะทำให้คนอื่นเห็นแล้วแบบอืมนี่คือสิ่งที่เราต้องการในสังคมเมื่อเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าสำเร็จในเชิงของฮอตแดดดี้เองผมคิดว่ามันเป็นแรงที่ทำให้คนเห็นว่าจะมีมีเดียพื้นที่มีเดียที่มันเกิดขึ้นมันต้องดราม่าไหมมันต้องแบบทะเลาะกันไหมต้องมีอันนู้นอย่างนี้ไหมแบบนี้แหละซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากพี่บ๊อบเองนะครับกับสื่อต่างๆที่มาเห็นเราบอกว่าอันนี้คือแรงพลังงานบวกที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอยากเป็นตรงเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นจุดประกายว่ามาทําสิ่งดีๆและสังคมก็ได้สิ่งดีซึ่งทุกคนจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยกันครับ
1: ครับดีมากเลยครับอยากถามดร.ปูเป้ว่าฮอตเดนดี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนใช่ไหมดร.ปูเป้กับพี่แนทเนี่ยก็เป็นเสมือนผอ.หรือครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่เลยก็ว่าไปถ้านักเรียนแตกแถวครับอาจจะเกิดการไม่มีความรับผิดชอบหรือต่างๆนานานะครับจะทำยังไงครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับในบ้านเรา
2: อันนี้ก็
1: ค
2: ต้
1: ร
2: อ
1: ัง บ
2: บอกว่ามีเกิดขึ้นประจำอยู่แล้วในกองนะคะมีเพราะเนาะแล้วก็30 คน30 ครอบครัว30 background เนาะก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าวิธีการก็คือไปเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะแบบไม่เป็นที่ถูกรักอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยก็เราก็จะคุยกันจะคุยกันก่อนว่าเป้าหมายเรายังคงเหมือนกันไหมเรามีเป้าหมายเดียวกันไหม30 คนกับ Hot Daddy Thailand เรามีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมที่เราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันมากกว่า
3: ครับครับดีค
2: ผ
3: รับ
2: ม
3: เด็ดพี่บ๊อบขอเสริมตัวนี้ได้ไห
1: เสริ
3: ม
1: มเลยได้
3: นะ
1: ค
3: คร
1: ร
3: ั
1: ับ
3: บครับผมเข้าใจคุณปูเป้เข้าใจว่าใน30 คนเนี่ยเราก็บางคนก็เข้ามาเจอกันเพื่อสร้างความทรงจําที่ดีในขนาดเดียวกันแล้วเราก็จะแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับบางคนก็เข้ามาเพื่อมีมิชชั่นคล้ายๆกันซึ่งเราจะทํางานด้วยกันในวันข้างหน้าแต่ระหว่างการทํางานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบตอกย้ํามากๆเลยก็คือทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเมื่อเรามีทีมเวิร์กมีความเกรงใจมีความเข้าใจว่าแต่ละคนมีบทไหนเจ้าของกองก็มีภาระที่ต้องนั่นที่ต้องทําแต่ละคนก็มีภารกิจที่ต้องจัดกับครอบครัวมาเสียเวลาเอาใช้เวลาตัวเองเนี่ยนะครับมาทําสิ่งเนี้ยนะครับเมื่อมีคนแตกแถวเราก็เรียกร้องว่าทีมนะเราเป็นทีมเดียวกันนะที่เรามาสร้างสิ่งนี้ให้สําเร็จและขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมองเรื่องของเป็นทีมเป็นหลักผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายอมสละตัวเองในบางจุดเนาะผมมีคําพูดหนึ่งที่ผมพูดชอบพูดผมว่าเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับแต่เราต้องมีกิ่งก้านที่ยืดหยุ่นเมื่อเรามีสิ่งเนี้ย
1: คำคมมาก
3: ครับมันสามารถอะแดปแล้วก็ปรับตัวได้แต่เราไม่ได้บอกให้ทุกคนมาสูญเสียตัวเองเนาะ
1: คร
3: แ
1: ั
3: ต
1: บ
3: ่ปรับเพื่อให้ทุกคนไปบรรลุเป้าหมายนึงซึ่งกันและกันครับ
1: วันนี้ใครจะเป็นคนฝากข้อคิดครับเพราะเวลาเหลืออีก2 นาทีสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึง30 ชีวิตฮอตเดดดี้นะครับที่กำลังเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในขณะนี้ครับ
3: เดี๋ยวผมขอจบวันนี้นะนะคร
2: เ
3: ั
2: ช
3: บ
2: ิญเชิญคุณนั
3: โอ
2: ท
3: เค
2: เลยค่ะ
3: นะครับผมว่าวันนี้เรามาถึงจุดนี้ทุกคนได้ทำสิ่งที่ตัวเองฝันละ ความแตกต่างและความระหว่างความฝันของคนที่สำเร็จของความฝันคือการลงมือทำนะครับงั้นมันคือทุกอย่างของชีวิตแหละงั้น Hot Daddy เชื่อว่าบางคนก็เข้ามาต้องการทำให้ที่สุดบางคนเข้ามาสร้างประสบการณ์ของชีวิตนะครับไม่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแต่ทำแบบไม่มองย้อนกลับมาว่าเสียดายทำไมฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะนี่คืออะไรนะ a moment in time ช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณจะได้วิ่งแล้วก็ทำทุกอย่างเต็มที่และมี passion กับมันครับพี่บ๊อบ
1: ครับจากการพูดคุยในวันนี้นะครับทำให้เราได้เห็นชัดว่า Hot Daddy Thailand 2026ครับไม่ได้มุ่งสร้างเพียงผู้ชนะบนเวทีแต่ต้องการสร้างบุคคลต้นแบบที่มีวิสัยทัศน์มีความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมนะครับและพร้อมที่จะทำงานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศนะครับขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่แบ่งปันแนวคิดอันเป็นประโยชน์และในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพาไปทำความรู้จักอีกมุมหนึ่งของผู้ก่อตั้งเวทีนะครับคือดร.ปูเป้พัคนันแล้วก็พี่แนทนะครับยานาธรนะครับผ่านเรื่องราวชีวิตการทำงานและหลักคิดที่จะพาพวกเขามาถึงในวันนี้นะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพร้อมกับดร.ปูเป้และพี่แนทครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนท
2: สวัสดี
1: คร
2: ับสวัสดี
1: คุณผ
2: ู
1: ้ฟังครับ
3: สวัสดีครับ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development

0: ก็เป็นไปตามคาดพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดส่วนข่าวทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประธานกสทขอรอความชัดเจนปมเพิกถอน 5,924 รายชื่อข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกบอกยังไม่รู้กกลางเลื่อนถกกี้กสทเร่งทำรายงานหลังมีมติเลิกเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนรังสิมันโรมงยังไม่มีการเอาผิดข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องคดีโกงสอบท้องถิ่นถามมสวไม่มีสอบวินัยเลยหรือมีประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีปลุกผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออกใช้สัญญาลูกผู้ชายจากรัฐบาลว่าจะเป็นแบ็กจัดคนเป็นแบ็กในการจัดการคนชั่วหนุนเจ้าหน้าที่จัดเต็มสุดซอยล่าคนทำลายประเทศมีประเด็นเรื่องนายกประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์ชูเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรากฐานการเติบโตระยะยาวโสพลลั่นเป็นสิทธิ์ตถาคตหลายประโยชน์ทับซ้อนยันไม่ต้องไม่ดองคำร้องสอบปปช.คดีศักดิ์สยามวันนี้รัฐมนตรีศิริศักดิ์เบรกดราม่าอนุทินร้องเทียนมียันจีนจัดให้วอนอย่าใช้เพลงปั่นกระแสการเมืองกลบผลสำเร็จเยือนจีนเดี๋ยวมาดูครับ
1: คดีหัวสว.ประเด็นระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับคุณยิ่งชีพไอลอนี่อนุทินลั่นฟ้องยิ่งชีพพาดพิงเหี่ยวหัวสวไม่มียอมความซัดกลัวถูกภูมิใจได้ดีขณะที่สุภชัยใจสมุทรก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้กฎหมายฟ้องปิดปากยิ่งชีพส่วนทางฝ่ายกกต.ประธานกกต.ไม่กดดันสังคมเปิดหลักฐานมัดหัวสว.ขอประชุมอีก4ครั้งถึงจะสรุปเรื่องบัตรคนจนนายกรัฐมนตรีจี้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนหลังมีประชาชนเสียชีวิต3รายในขณะไปอุทธรณ์เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์มีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รวมเป็น35รายแล้วครับแล้วก็มีข่าวชัดชาติเผยปลัดกทมสั่งผู้อำนวยการเขตจตุจักรมาช่วยราชการแต่ให้เวลาเคลียร์งาน 4-5 วันตั้งกรรมการสอบเข้มโรงเบียร์ครับคุณสุภาพ
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
6: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
5: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
6: บริษัทอะไรนะ
5: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่า

0: งโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องโกงสอบข้าราชการมาถึงวันนี้เนี่ยประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันหรือกสทนายวันชัยจันพรบอกถึงความคืบหน้าขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่น 5,920 รายชื่อ5,924 รายชื่อเนี่ยคณะกรรมการกสทมีมติไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ประเด็นมาถึงวันนี้เนี่ยคุณวันชัยบอกขอให้รอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทีนี้ถามว่าระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบจะนานแค่ไหนคุณวันชัยบอกยังไม่ทราบแต่ต้องให้เวลาทางกรมในการตรวจสอบทีนี้เมื่อถามว่าการที่คณะกรรมการกสทยังดำเนินการเพิกถอนไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การประชุมคณะกรรมการกลางถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่าคุณวันชัยก็บอกผมไม่แน่ใจเพราะนั่นเป็นส่วนของทางกระทรวงและของกรมแล้วก็ย้ำว่าตนรอทางกรมก่อนทีนี้เมื่อถามว่าเมื่อมีการสรุปการเพิกถอนรายชื่อแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการกลางหรือกองกลางไหมคุณวันชัยบอกว่าต้องรอความชัดเจนจากทางกรมก่อนตนยังไม่สามารถตอบได้ถามอีกว่าจำเป็นจะต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณวันชัยบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามขอให้รอท่านชี้แจงก่อนนี่ถัดมานายกก็ตอบคำถามเรื่องการเลื่อนประชุมจากวันที่23ออกไปอย่างไม่มีกำหนดบอกเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงานซึ่งตนได้เร่งรัดให้กสทให้เร่งรายงานมติในที่ประชุมรวมถึงรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแถลงไปแล้วว่ามีมติอย่างไรออกมาแต่เรื่องนี้ต้องมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการและเมื่อส่งมานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเนี่ยจะต้องนำเรื่องไปพิจารณาเมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุมทีนี้เมื่อถามว่าในกรณีที่ต้องให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายกรณีทุจริตเนี่ยอันนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายนายอนุทินบอกว่าที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นส่วนจะมีอำนาจหรือไม่คนที่ได้รับผลกระทบเขาก็มีสิทธิ์ไปฟ้องร้อง ซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานต้องทำตามหน้าที่แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปชี้นำกสทก็ไม่ได้เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายส่วนคณะกรรมการชุดของนายปกรณ์เนี่ยได้มีรายงานมาอย่างไรบ้างคุณอนุทินบอกว่าตนไม่ได้รับรายงานนะตนได้รับรายงานแทบทุกวันเพราะตนกับนายปกรณ์มีเรื่องต้องคุยกันในแต่ละวันมากมายที่เป็นเรื่องข้อกฎหมายและขณะนี้ยังให้ดูเรื่องกสทช.ว่ารัฐบาลเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงทีนี้เมื่อถามว่าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นอำนาจสิ้นสุดอยู่ที่กสศใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นมติของกสททีนี้เมื่อถามย้ำว่าสามารถเพิกถอนได้เลยใช่หรือไม่นายกบอกว่าต้องทำรายงานมาส่วนรายละเอียดต้องไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่ทีนี้ฟังฝ่ายค้านคุณโรมรังสิมันโรมงงยังไม่มีการเอาผิดข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องคดีโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ที่สภาคุณโรมก็บอกว่าจุดที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับตรงกันแล้วคือการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบผ่านไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นหมายความว่ามีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำให้คนที่สอบไม่ผ่านการทุจริตเมืองนี้มองได้3ฉากทัศน์1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นคนทุจริตเอง2มสวทุจริตเองและ3ร่วมกันทุจริตซึ่งทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้โดยแต่ละส่วนมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องมองว่าทั้งสทอทั้งมสวต่างก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR อย่างครบถ้วนเช่นทางมสวแบ็กอัพข้อมูลไว้ทั้งที่ TOR ไม่ได้กำหนดให้ต้องทำแต่มสวอ้างว่าการแบ็กอัพข้อมูลนั้นเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าซึ่งสทอก็รับรู้รับทราบส่วนการประกาศรายชื่อที่ต้องมีการลงตราสแตมป์เนี่ยพบว่าสสได้ขอให้มสวเป็นผู้ตรวจตราผู้ลงตราประทับตามที่มีการปรากฏออกมาถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของประกาศข้อมูลเท็จที่สทเป็นผู้ขอแล้วก็มาถึงตอนหนึ่งบอกว่าประการต่อมาคือการรับมอบแฟลตไรท์ตามกระบวนการที่ทำมาแต่ละหน่วยอันนี้ก็ไม่ต้องดูรายละเอียดแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่ามาจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีอาการทำให้คนไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเหมือนจะมีอาการละลาละหลังมีการเลื่อนประชุมแม้กระทั่งประกาศจะเพิกถอนออกไปเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีตอนนี้ที่ถูกฝากขังอยู่ก็มีแค่3คนนอกนั้นเหนือกว่านั้นก็มีแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคนนั้นคนนี้เพิ่มเติมนี่มันผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะ
4: ครับ
5: เออผ่านมาเดือนกว่าทำให้คนงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูประเด็นอื่นคุณตลาด
4: มาดูในมุมของฝ่ายตำรวจในทางคดีเรื่องโกงสอบนี่แหละครับวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า11คนที่มีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเนี่ยอันนั้นขอเวลาอีก 2-3 วันครับจะได้เห็นความคืบหน้าแต่ท่านบอกว่าใน11รายเนี่ยทางปปช.จะกันเอาไว้เป็นพยานนะครับส่วนข่าวที่ว่ามีคนยศใหญ่กว่าจ่าพิชิตเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีจ่าพิชิตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ แต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสอบแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาส่วนตัวตามที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วแต่กรณีนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลที่นำมามอบให้กับปปป.และกองปราบก็ได้มาทั้งหมดแต่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดเสียก่อนว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนแค่ไหนที่จะใช้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทีนี้ที่มีแหล่งข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันนี่นะครับแหล่งข่าวเขาบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นก็จะเป็นไปตามมาตรา157ซึ่งอยู่ในอำนาจของปปช.ผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏชื่อในสำนวนเช่นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการจากมสว.ได้มาให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วครับคนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องออกหมายจับส่วนถ้าพบการสอบสวนว่ามีข้าราชการหรือว่าบุคคลภายนอกยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลหรืออบต.ร่วมทำผิดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นปลอมแปลงเอกสารหรือร่วมกันแก้ไขเอกสารในสถานที่ภายนอกอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจครับก็คือกองปราบที่จะสามารถขยายผลดำเนินคดีเพิ่มเติมได้อีกรายงานข่าวบอกว่าจากการสอบสวนพบว่าพฤติการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดสอบที่มันมีความซับซ้อนแต่ว่าเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้วโดยมีกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแก้คะแนนของผู้เข้าสอบบางรายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งรายชื่อไปประกาศรับรองแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการครับทีนี้ตัวอาจารย์ตัวแทนของมสว.ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบเนี่ยพบว่าขั้นตอนการตรวจกระดาษคำตอบมีการจ้างทีมงานดำเนินการจนเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแล้วก็จุดที่พบปัญหาการทุจริตนั้นก็คือขั้นตอนนำคะแนนไปแก้ก่อนที่จะส่งไปประกาศนี่ก็ตรงกันแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าประธานปปช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนของปปช.ซึ่งทางกองบัญชาการก็ได้ส่งทีมงานสอบสวนในระดับบริหาร1ทีมเข้ามามีประมาณ10นายมาร่วมสนับสนุนข้อมูลและการสืบสวนให้กับปปช.ครับคุณจุฬาครับ
5: นี่ก็เรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นคือถ้าดูไทม์ไลน์ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่นี่วันที่21กรกฎาคมประธานกสทขอให้รอความชัดเจนเลื่อนการประชุมกรรมการกลางไม่มีกำหนดเอาตรงนี้ก่อนเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนาวันที่24นายกประกาศยกเลิกผลสอบทั้งหมดนายกบอกว่ามันเป็นผลไม้พิษในขณะที่สสก็สั่งชะลอบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศนั่นวันที่24มิถุนาวันที่25มิถุนาคุณวันชัยยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นให้รายงานตัวตามปกติพอมาถึงวันที่15กรกฎาคมปลัดมหาดไทยที่ประชุมกสทมีมติเพิกถอน 5,814 รายบอกให้รอประชุมกกลาง23กรกฎาคมพอมาถึงวันที่16กรกฎาคม นายกก็ย้ำจุดยืนชัดเจนไว้ว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูจะนั่งหัวโต๊ะกอกลางเพิกถอนเองถัดมาวันที่17ปลัดมหาดไทยกลุ่มคะแนนผิดปกติมีบอกว่ามี 95,924 คนแล้วประธานกสทจะลงนามเพิกถอนวันที่23กรกฎาคมพอมาถึงวันที่21คุณวันชัยซึ่งเป็นประธานกสทเนี่ยขอให้รอความชัดเจนแล้วก็มีการเลื่อนประชุมกกลางไปไม่มีกำหนดนี่ถ้าดูตามลำดับวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนเกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความชัดเจนในเรื่องการถอดถอนเพิกถอนคะแนนกลุ่มที่มีความผิดปกติก็เข้าใจได้นะว่าโดยขั้นตอนเนี่ยมันต้องส่งไปตามลำดับขั้นแต่ทีนี้ที่เข้าใจลึกไปกว่านั้นก็คือว่างานนี้ถ้ามีการฟ้องร้องกันเนี่ยใครควรจะถูกฟ้องก็ต้องคนที่ประชุมเพิกถอนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นอบจ.อบต.เทศบาลอบจ.อบต.เทศบาลก็ไม่ใช่ว่านายกอบจ.จะถอดถอนเองเนี่ยนายกอบต.จะถอดถอนเองก็ไม่ได้นายกเทศมนตรีจะถอดถอนเองก็ไม่ได้ก็ต้องส่งให้คณะกรรมการก็ต้องมีกรรมการอบจ.กรรมการอบต.กรรมการเทศบาลนี่ถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะเราไม่รู้เลยนะว่าอบจ.เนี่ยมีคณะกรรมการด้วยอบต.ก็มีคณะกรรมการด้วยเทศบาลก็มีคณะกรรมการด้วยเราเข้าใจว่าเอาละอย่างเทศบาลมีนายกเทศมนตรีแล้วก็มีรองนายกเทศมนตรีมีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เป็นผู้บริหารก็มีแค่นั้นเอ้ามีกรรมการเทศบาลด้วยมีกรรมการอบต.ด้วยมีกรรมการอบจ.ด้วยทีนี้คนเหล่านี้จะต้องประชุมกันเพื่อจะเอามติจากส่วนกลางเนี่ยประชุมกันเพื่อถอดถอนรายชื่อของคนที่ได้รับบรรจุเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องถูกถอดถอนอบจนั้นอบจนี้อบตนั้นอบตนี้เทศบาลนั้นเทศบาลนี้ตามที่มีรายชื่อเขาจะส่งรายชื่อไปให้
4: คร
5: ับ แล้วก็ถอดถอนขั้นตอนแรกก็ถอดถอนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าต้องลิฟเงินเดือนคืนด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่มีข่าวมาชัดเจนใช่ไหมคุณธราพงศ
4: ์ครับใช่ครับ
5: คุณธราพงศ์ยังอยู่ไหมครับ
4: อยู่ครับอยู่ครับคือยังไม่มีความชัดเจนอย่างที่คุณสุภาพบอกว่าเมื่อถอดถอนคนที่เป็นพนักงานหรือข้าราชการแล้วเนี่ยไอ้ที่รับเงินเดือนมาได้สวัสดิการมานี่มันเอาคืนได้ไหม
5: เออ
4: ยังไม่เคยเห็นใครพูดนะแต่ว่ามีแต่คนแสดงความคิดเห็นในเชิงหลักการว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนหลังได้ถ้าเป็นในลักษณะของการรับราชการในตำแหน่งต่างๆนั่นแหละครับ
5: ก็แล้วแต่มันแล้วแต่กฎระเบียบของแต่ละองค์กรมั้งคล้ายๆกับว่าเมื่อคุณไม่ได้สอบเข้ามาได้โดยสุจริตก็แปลเท่ากับว่าคุณสอบไม่ได้เมื่อสอบไม่ได้ก็แปลว่าคุณไม่เคยรับราชการมาก่อนฉะนั้นมองอีกแง่หนึ่งก็คือต้องคืนเงินเบี้ยเลี้ยงเบื่อเรื่องเงินเดือน อะไรต่างๆหลักการเนี่ยในสภาเขาถ้าใช้หลักการเดียวกันในสภานะ
4: ครับ
5: ส.ส.ที่เข้ามาเป็นและประกาศรับรองแล้วเนี่ยแล้วต่อมาภายในหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาศาลก็ตัดสินว่าเจอใบแดงเพราะว่าทุจริตเลือกตั้งความเป็นส.ส.พ้นสภาพความเป็นส.ส.พ้นสภาพเท่ากับว่าไม่เคยเป็นส.ส.มาแต่หลักเกณฑ์เนี่ยการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยเขาปล่อยผ่านไม่ต้องไปทบทวนแต่เงินเดือนต้องคืนเงินเดือนต้องคืนเพราะว่าเงินเนี้ยต้องไปใช้เลือกตั้งใหม่สำหรับท้องที่ที่คนนั้นน่ะคนที่โกงอ่ะและเป็นเหตุผลให้ต้องเลือกตั้งใหม่คุณต้องเอาเงินไปให้กกต.ใช้ในการเลือกตั้งใหม่แต่จนป่านนี้ยังหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคืนไม่เคยคืนได้สักรายเดียวคุณธราพงศ
4: ์หน้าที่ใครที่จะต้องไปไล่เบี้ยตรงนั้น
5: สำนักงานเลขาธิการของสสแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็มีเหตุมีผลอ้างโน่นอ้างนี่อะไรกันไปคาราคาซังกันอยู่นี
4: ่ครับ
5: เอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ Gasco ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
8: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทธายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรค1ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่าร้อยละ70หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
5: ์เอาเรื่องประชุมกตร.ผบตร.นี่แหละครับประชุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับมีกรรมการกตร.เข้าประชุมทั้งหมด16ท่านครับเมื่อจะต้องลงมติกันเนี่ยคนที่เป็นแคนดิเดตทั้ง4ท่านเนี่ยต้องออกจากห้องประชุมครับตั้งแต่พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีอาวุโสลำดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3แล้วก็พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ซึ่งเป็นเจรตำรวจแห่งชาตินะครับอาวุโสอันดับ4ผมกำลังไล่เช็คข้อมูลถ้าจะเอาคะแนนตรงๆนี่นะครับคุณสุภาพ
6: เอกฉันท์ไม่ใช่เหรอ
5: คือเขาบอกเอกฉันท์แต่ว่าบางสำนักข่าวเนี่ยกับรายงานว่าคนที่เป็นประธานในที่ประชุมก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยจะไม่ใช้สิทธิ์ในการโหวตฉะนั้นสำนักข่าวนั้นก็ใช้คำว่า11-0แต่บางสำนักก็บอกว่ามติเอกฉันท์12-0
6: คือประธานเนี่ยปกติเขาไม่ลงอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ใครมาเป็นประธานก็เสนอเสร็จก็ไม่ลง
5: ครับ
6: เว้นแต่ว่ามันเกิดกรณีเสียงเท่ากัน
5: ครับ
6: คู่แคนดิเดตเสียงเท่ากัน
5: ครับ
6: นั่นแหละประธานถึงจะลงเป็นคนตัดสิน
5: ครับ
6: ว่าจะลงให้ใคร
5: ฉะนั้นเมื่ออยู่ในห้องประชุม12คนเนี่ยคะแนนที่ออกมาก็น่าจะเป็น11ถูกไหมฮะ
6: ก็เขาเรียกเอกฉันท์นะ
5: ครับเอกฉันท์แต่เอกฉันท
6: ์ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปให้เป็นประเด็นขึ้นมาก็ทุกคนเห็นด้วยหมด
5: ครับ
6: ประธานเนี่ยเขาไม่โหวตอยู่แล้วถึงประธานโหวตประธานก็ต้องโหวตให้อยู่ดีเพราะประธานเป็นคนเสนอชื่อ
5: ครับ
6: ก็จบว่าเป็นเอกฉันท์ว่าอย่างนั้นเถอะ
5: ครับ
6: ผมก็ไม่ได้ย้อนหลังดูนะว่าการเลือกผบตร.เนี่ยที่มีคะแนนเป็นเอกฉันท์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกี่คนแล้วคราวนี้ก็ไม่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงไม่มีการปล่อยข่าวทำลายกันไม่มีการให้ออกโรงตำหนิเชียร์คนนั้นไม่เชียร์คนนี้ตัดแข้งตัดขากันอะไรต่ออะไรเนี่ยปีนี้ไม่มี
5: ครับ
6: ไม่มีคือผมเข้าใจว่าอาวุโสทั้ง3คนเนี่ยทั้ง2คนที่เป็นรุ่นพี่คุณพลตำรวจสำราญนวลมาก็ถือว่าเป็นน้องที่ให้ความเคารพนับถือรุ่นพี่ก็สนับสนุนรุ่นพี่ทั้ง2คนเนี่ยทั้งคุณนิรันดรแล้วก็คุณธวัชชัยเนี่ยก็สนับสนุนรวมทั้งคุณอิทธิพลเนี่ยก็ไม่ขัดข้องฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์เรื่องฝีไม้ลายมือทั้งงานปราบปรามงานสอบสวนทั้งบูทั้งบุญเนี่ยเป็นที่ประจักษ์สำหรับพลเรือสำราญนวลมานะคุณดูเถอะเวลาต้องไปปราบเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องที่มันหนักหนักเรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝีมือพลเรือสำราญนวลมาทั้งนั้น แม้กระทั่งที่ทำอยู่เรื่องนอมินีต่างชาติอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคดีสำคัญสำคัญเนี่ยก็ได้ผ่านมือพลเรือสำราญนวลมาฉะนั้นวางใจได้ในเรื่องทั้งบูทั้งบุญการสอบสวนงานสอบสวนงานบูงานปราบปรามครบเครื่องแล้วก็เป็นคนขยันเป็นคนขยันทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าความหวังของประชาชนเนี่ยเรื่องจะฝากความหวังในความรู้ความสามารถในการปราบปรามในอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยคนไว้ใจแต่ว่าคนก็จะแอบมีความหวังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผบ.ตร.ก็คือว่าอยากเห็นผบ.ตร.คนใหม่เอาจริงเอาจังกับตำรวจที่ทำไม่ถูกต้องการสอบสวนที่ไม่ยุติธรรมการสอบสวนที่ไม่ยุติธรรมส่งผลให้คนที่ไม่มีเส้นไม่มีสายเสียเปรียบไม่มียศไม่มีตำแหน่งเสียเปรียบก็ขึ้นอยู่กับงานสอบสวนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทั้งในรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปการสอบสวนถ้าผบ.ตร.ให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังเนี่ยระบบการสอบสวนตำรวจจะดีขึ้นเยอะมันจะดีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อการสอบสวนเป็นอิสระภูมิกับด้านสอบสวนจะต้องเป็นอิสระจากการครอบงำการสั่งการแล้วเขาจะทำงานอย่างยุติธรรมถ้าการสอบสวนยุติธรรมมันก็เป็นต้นน้ำส่งไปถึงอัยการก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมที่อัยการได้รับจากตำรวจส่งไปฟ้องศาลศาลก็จะได้ตัดสินด้วยความยุติธรรมเพราะต้นน้ำมันยุติธรรมอันที่สองก็คือผลประโยชน์ของตำรวจเนี่ยการรับสวยการหาผลประโยชน์กันซึ่งมันคงจะแก้ยากแล้วล่ะแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ปล่อยปละละเลยเพราะการปล่อยปละละเลยทำให้คนเดือดร้อนยกตัวอย่างง่ายๆก็คือไปรับเงินจากสถานบริการสมมติว่ารับเงินจากโรงนวดอ้าวไม่เป็นไรเพราะโรงนวดเขาก็คิดบวกเขาไปกับลูกค้าอยู่แล้วไม่มีใครเดือดร้อนรับจากโรงนวดรับจากสถานบันเทิงที่ขายเหล้าขายเบียร์ขายแอลกอฮอล์คนเดือดร้อนก็คือคนจ่ายค่าเหล้าเพราะว่าจะเขาจะคิดแพงหน่อยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเก็บไว้เพื่อจ่ายสวยให้ตำรวจถือว่าเป็นต้นทุนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกมีตั้ง13หน่วยงานตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อบายมุขต่างๆเนี่ยแต่ที่มันเดือดร้อนก็คือที่เห็นกันหมาดๆเนี่ยสถานบริการที่จ่ายสวยแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประตูหนีไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายประตูนิรภัยประตูฉุกเฉินไม่เป็นไปตามกฎหมายการตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเวลาเกิดไฟไหม้คนก็บาดเจ็บล้มตายกันตั้งเยอะแยะอันเนี้ยที่ขาดเป็นความคาดหวังว่าผบ.ตร.คนใหม่ควรจะเข้าไปจัดการว่าต้องไม่ละเลยการบังคับใช้กฎหมายเพราะการละเลยบังคับใช้กฎหมายโดยเกรงใจเจ้าของสถานบันเทิงว่าไปรับเงินเข้ามาแล้วเขาก็จ่ายเงินแล้วจะไปอะไรกับเขานักหนาตรงนี้แหละไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาซ้ำซ้อน เกิดขึ้นมาแต่ละทีก็มีคนเจ็บคนตายต้องไม่รู้ตั้งกี่คนเขาก็ไม่รู้อินโนอินเน่เนี่ยอยากให้หยิบกรณีของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ว่าตำรวจกับเขตควรจะต้องรับผิดชอบกันยังไงรับผิดชอบในการที่จะไปบังคับให้ร้านอาหารเมื่อคุณขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารมันก็ต้องเป็นร้านอาหารให้มีดนตรีได้เอาร้านอาหารมีดนตรีได้ไม่ว่าเอาจะขายเหล้าเอาคุณก็ไปขอขายเหล้ากับกรมกับสัมปสามิตอ้าวก็ไม่ว่าแต่ว่าลักษณะของอาคารสถานที่การตั้งโต๊ะการเปิดไฟข้างในการจัดคอนเสิร์ตกันแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปคำว่าร้านอาหารเนี่ยเราก็รู้เข้าไปก็ต้องเอาล่ะมีห้องแอร์มีดนตรีไม่ว่าแต่ว่าการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เนี่ยมันสามารถหนีได้ถ้าไฟเกิดไฟไหม้แต่กรณีโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยคุณเขาขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นกึ่งผับกึ่งสถานบันเทิงกึ่งบาร์แล้วปล่อยกันมาได้ยังไงอันนี้แหละที่เราก็แอบหวังว่าพลตรีสำราญนวลมาเนี่ยท่านก็ผ่านงานมาเยอะอยู่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมาท่านก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็คาดหวังว่าไหนๆได้ผบ.ตร.ทั้งทีเนี่ยมันควรจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ว่านี้มั้งเรื่องที่ว่าเนี่ยเรื่องที่ตำรวจเป็นปัญหาอยู่มากมายตอนเนี้ยก็ให้เวลาให้โอกาสเพราะว่าการที่อยู่นานถึง7ปีเนี่ยตำรวจเกรงใจคุณธราภพ
5: ครับ
6: ถ้าอยู่ปีเดียวเนี่ยสั่งอะไรไปเนี่ยตำรวจไม่เคยฟังหรอกเพราะถือว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ไปแล้วอยู่2ปีก็เตะทวงไปเตะทวงมาสั่งอะไรก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติตามนโยบาย2ปีก็แป๊บๆเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่ว่านี่คนอยู่7ปีเนี่ยคนอยู่7ปีสั่งการออกนโยบายเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเขาย้ายแล้วอีกนานเลยนะกว่าคุณจะได้กลับมาเพราะเขาอยู่ตั้ง7ปี
5: ครับ
6: แต่ถ้าอยู่1ปี2ปีเนี่ยทนเอาเดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ได้กลับมาแต่นี่คุณไปดื้อรั้นกับคนที่อยู่7ปีเนี่ยก็ต้องคิดกันใหม่สำหรับตำรวจที่ไม่สนองนโยบายนะ
5: ครับ
6: 7ปี
5: เคยมีคนที่อยู่เยอะขนาดนี้ไหมคุณจิบา
6: จากทิพย์5ปี
5: โอ้
6: 5ปี
5: นี่ก็ถือว่าจะเป็นคนที่จะมีอายุราชการในตำแหน่งที่มากที่สุดเลย
6: อยู่ยาวที่สุดแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งยาวๆเนี่ยผมว่าไม่สามปีสี่ปีเนี่ยกำลังดีที่เขาทำเทอมไว้เนี่ยนะแต่นี่ถ้าจำเป็นต้องอยู่7ปีแล้วตามกฎหมายใหม่เนี่ยเขาคุ้มครองนะผบ.ตร.เนี่ยรัฐบาลสมมติเปลี่ยนรัฐบาลมาย้ายเนี่ยไม่ได้นะไม่มีเหตุผลเพียงพอย้ายไม่ได้อย่างมากก็เคยมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการเหมือนที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เจอเหมือนที่พลตำรวจสันสันลุตานนท์เจอเขาเคยเจอกันมาแต่อยู่เจ็ดปีก็เหนื่อยนะอยู่เจ็ดปีแต่ว่าเอาเถอะ
5: หมายความว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยนะที่ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะย้ายผบ.ตร.คนนี้ไม่ได้ใช่ไหม
6: ไม่ได้เขากฎหมายเขาคุ้มครองไว
5: ้
6: นอกจากจะได้รับความยินยอมอะไรผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่ว่าเหมือนว่าตำแหน่งยังอยู่ แต่ว่าไปช่วยราชการที่สำนักนายกเป็นการสักระยะหนึ่งและเพื่อการสอบโน่นสอบนี่อะไรต่ออะไรแล้วกลับมาได้แต่ใช้คำสั่งย้ายเปลี่ยนเนี่ยไม่ได
5: ้ครับ
6: รัฐธรรมนูญและพรบตำรวจฉบับใหม่เขาคุ้มครองไว
5: ้ครับ
6: เขาคุ้มครองไว้ดูข่าวอื่น
5: ผมเห็นคุณสุภาพให้ความสำคัญกับเรื่องหาดนุ้ยนี่นะครับ มีข่าวจากรัฐมนตรีสุชาติเข้ามาสุชาติรู้ทันเก็บหลักฐานมัดนายทุนหาดนุ้ยล่วงหน้าหลังปากแข็งอ้างไม่เคยเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวนี่คุณสุชาติบอกว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากลุ่มผู้ครอบครองพื้นที่จะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยเฉพาะประเด็นการอ้างว่าไม่เคยเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวหรือไม่ยอมรับว่าครอบครองชายหาดสาธารณะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนครับเพื่อให้มีหลักฐานเพียงพอสำหรับการดำเนินคดีเพราะทรัพยากรของรัฐและหาดสาธารณะเป็นสมบัติประชาชนผมรู้ตั้งแต่แรกว่าต้องเจอกับคนที่ไม่ยอมรับความผิดก็ให้เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคดีมีพยานหลักฐานชัดเจนและจะส่งต่อให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดคุณสุชาติบอกว่าล่าสุดได้สั่งการให้กรมป่าไม้เข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บุกรุกหาดนุ้ยแล้ว26รายการแล้วก็เดินหน้าขยายผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับชุมชนยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นต้นแบบการทวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐจากกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลและจะขยายผลไปยังพื้นที่บุกรุกในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศครับหรือถอนไปแล้ว26รายการครับ
6: คือมาถึงวันนี้เนี่ยคนไทยเราไม่ควรจะเพิกเฉยและทนกับการบุกรุกป่าบุกรุกหาดบุกรุกอุทยานอะไรทั้งหลายที่ทำกันมาเนี่ยมันควรจะปิดตำนานได้แล้วเพราะว่ามันเอาเปรียบสังคมมากอย่างรายการที่ไปรื้อถอนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเนี่ย50รายการครอบครองด้วยเจ้าของรายเดียวมูลค่าความเสียหายของรัฐเนี่ย18ล้านแล้วเขาบอกไอ้โฉนดถ้าจะซื้อขายกันเนี่ยมันจะมีมูลค่าตั้ง 2,000 ล้านได้โฉนดที่มีมูลค่า 2,000 ล้านมาโดยฟรีๆโดยการบุกรุกอันเนี้ยมันเอาเปรียบกันทุกอย่างแล้วที่ต้องจับตามองอย่างตาเขม็งเลยนะ
5: ครับ
6: คือที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถตรงบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถเนี่ยมันมีโรงแรมมีที่ดินอยู่ 4-5 แปลงแต่ใน1แปลงเนี่ยพื้นที่ตั้ง13ไร่แล้วใน13ไร่เนี่ยกินพื้นที่อุทยานไปเต็มๆเลยตรงนี้อธิบดีกรมป่าไม้ไปดูไปบัญชาการเรื่องนี้เองเมื่อวานซืนแล้วก็มีอีกหลายโรงแรมอยู่ในพื้นที่อุทยานกำลังเข้าไปสำรวจตรวจสอบให้มีความชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การรื้อถอนอันนี้ก็ผมคิดว่าเราก็ไม่ควรจะเพิกเฉยคุณสุชาติคราวนี้ผมคิดว่าไม่รู้ภาพลักษณ์เขาที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าการที่ใช้ความเป็นนักเลงตรงไปตรงมาไปลุยอย่างไม่กลัวเกรงเนี่ยคือกลัวเกรงนะไม่กลัวเกรงนะไปลุยอย่างชนิดที่ว่า ไม่เห็นแก่อมิตรสินจ้างทำเฉยๆซะก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็เฉยๆกันทั้งนั้นแต่ลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังคราวนี้อ้าวต้องให้กำลังใจเขา
5: คร
6: ับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และ GEM ภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสม

0: ้านเจ้าพระยา
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องผบ.ตร.คนใหม่พลตรีสำราญนวลมาเนี่ยคนที่ผมรู้จักคุ้นเคยแล้วก็อยู่วงในตำรวจเนี่ยเขาก็บอกให้จับตามองเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งในยุคของพลตรีสำราญนวลมาเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยถึงยังมีอยู่อาจจะไม่กำจัดไปไม่ได้ทั้งหมดแต่จะเหลือน้อยมากจะเหลือน้อยมากนี่ตำรวจที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่ในกตร.กตร.เนี่ยเขาคาดหวังกันอยู่ว่าระบบการซื้อขายตำแหน่งจากการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยจะน้อยลงมากแล้วถ้าไม่ต้องซื้อขายตำแหน่งก็ไม่จำเป็นต้องไปหาไปเก็บสวยเพื่อมารวบรวมทดแทนเงินที่เสียไปกับซื้อตำแหน่งตรงนั้นก็จะเบาลงก็อันนี้ก็ต้องคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาคาดหวังกันไหมทีนี้พอพลเอกสำราญเป็นผบ.ตร.และจะเกษียณถึงปี76คนวงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตำรวจทั่วประเทศเขาก็มองออกว่าคนที่จะมารับไม้ต่อเป็นผบ.ตร.หลังจากพลตำรวจสำราญนวลมาก็คือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชตอนนี้เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.อยู่พลตำรวจโทจิรภพเนี่ยจะเกษียณปี2579ที่มั่นใจว่าต้องเป็นพลตำรวจโทจิรภพก็คือว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยรองคนอื่นๆที่เป็นอยู่ก่อนเนี่ยเกษียณหมดแล้วก็จะทำให้พลตำรวจโทจิรภพตอนนั้นก็จะเป็นพลตำรวจเอกจิรภพเป็นรองผบ.ตร.ที่อาวุโสสูงสุดและประกอบกับฝีไม้ลายมือในช่วงที่ผ่านมาด้วยก็หนีไม่พ้นน่ะไม่พลาดที่จะรับไม้ต่อเป็นผบ.ตร.ไปจนถึงปี2579สำราญนวลมาใน76 76 77 78 79 3ปีที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชจะเป็นผบ.ตร.จากต่อจากพลตรีสำราญนวลมาคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: ดูข่าวอื่น
4: ข่าวเรื่องระหว่างคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอกับพรรคภูมิใจไทยนี่ครับวันนี้นายกอนุทินให้สัมภาษณ์มาจากสวนลงนุชเข้มขึ้มเลยครับคือคุณอนุทินบอกว่าเขาเป็นใครที่มาเที่ยววิพิพากษาและมาเอ่ยชื่อแบบนั้นทำให้คนได้รับความเสียหายถ้าดูจากรายงานก็อ้างถึงพยานคนโน้นพูดอย่างนี้และพยานที่อ้างน่ะคือใครเราก็เคารพกันทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่าพูดอะไรต้องรับผิดชอบด้วยมีนักข่าวถามว่าท่านนายกมองคุณยิ่งชีพว่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกตอบว่าไม่รู้จะพูดยังไงวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีมั้งถ้ามีอาจจะมีผิดหวังอะไรอย่างนี้บ้างทีนี้ถามว่ามองว่ามีพรรคการเมืองมีการเมืองอยู่เบื้องหลังไหมครับคุณอนุทินบอกว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเรามีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

0: ถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมชิงชังกันและกันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองทีนี้ถามว่าเห็นคุณสุภชัยใจสมุทรออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึงการรับบริจาคเงินของไอลอว่ามาจากต่างชาติและใช้วัตถุผิดประสงค์หรือไม่เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าคุณสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคไปดำเนินคดีก็มีวิธีการดำเนินการไปสมัยก่อนมีแบบนี้เยอะเวลาฟ้องไปแล้วก็มาขอประนีประนอมมาขอศาลให้เมตตาแต่ครั้งนี้คงไม่เพราะหลายครั้งแล้วถามอีกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทเฉพาะคุณยิ่งชีพหรือว่าจะรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องด้วยไหมนายกบอกว่าก็แล้วแต่คุณสุภชัยพรรคบอกว่าถ้าทำให้พรรคและสมาชิกพรรคเสียหายก็ต้องดำเนินการอีกหน่อยเวลาพูดจะได้คิดกันบ้างเป็นคนที่มีผู้ติดตามเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่ไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็จะทำอะไรก็ทำกันนี่นายกอนุทินฝ่ายคุณสุภชัยคุณสุภชัยก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีฟ้องเพื่อปิดปากแล้วก็ตั้งประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างไอลอกับทางพรรคประชาชนครับบอกว่าสิ่งที่กลุ่มไอลอโดยคุณยิ่งชีพไปยื่นเรื่องให้กับสสพรรคประชาชนก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เชื่อมโยงแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก่อนหน้าจะมีการเลือกสวกลุ่มไอลอคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวมไปจนถึงพรรคประชาชนหรือก่อนหน้านั้นเป็นพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ก็ล้วนเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันรณรงค์ให้มีการส่งคนลงสมัครสวคล้ายกับคอหอยกับลูกกระเดือกใช้แคมเปญสวประชาชนสวสีส้มแต่เมื่อกระบวนการที่ทำร่วมกันมันไม่สำเร็จก็มากล่าวหาสวสีน้ำเงินกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยกระบวนการที่เขาทำกันทำให้ผลการเลือกตั้งได้สวเข้ามาบางส่วนแล้วก็มีสวสำรองอยู่บางส่วนนี่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สวและพรรคประชาชนดำเนินการเนี่ยเพราะเสียผลประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อนการยื่นเรื่องเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นความร่วมมือยื่นเรื่องรับเรื่องเพื่อให้กรรมาธิการของสภาตรวจสอบครับนี่คุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายคุณรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าคุณอนุทินนายกอนุทินเนี่ยขอให้ใจกว้างๆหน่อยไม่ใช่ว่าใครเอาข้อมูลมาก็จะฟ้องขอให้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองควรจะใจกว้างควรจะให้ภาคประชาชนรวมทั้งฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการออกมาดิ้นมากๆก็จะยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยในตัวท่านครับนั่นฝ่ายคุณรังสิมันต์โรมครับ
1: เรื่องของคุณศักดิ์สยามวันนี้นายโสภณสารัมประธานสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านและสวเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อขอให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเรื่องอะไรคุณโสภณบอกว่าเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนอยู่แล้วและขอตอบตรงๆว่าในอดีตเรื่องลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ใช้เวลาเพียงเดือน2เดือนโดยประธานรัฐสภาในอดีตก็เคยชี้แจงไว้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายแล้วคณะกรรมการชุดที่ว่าก็ได้รับคำสั่งเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะประชุม พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งบทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของปปช.รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการจัดทำความเห็นเสนอให้ตนพิจารณาส่วนคณะกรรมการจะมีความเห็นยังไงก็เป็นข้อมูลประกอบดุลยพินิจของตนในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาในอดีตก็ใช้แนวทางเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้ไม่ล่าช้าแต่ต้องให้เวลาคณะกรรมการทำหน้าที่เมื่อถามถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อกฎหมายเป็นการทำงานอย่างครอบคลุมแต่ก็ยังโดนกระแสในเรื่องของการเอื้อประโยชน์กันเองคุณโสพลบอกว่าวิทยากรที่พูดบนเวที Library Talk หัวข้อสุจิปุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิตอลซึ่งไม่ควรนำชีวิตไปแขวนไว้กับคำพูดของผู้อื่นเพราะในสังคมย่อมมีทั้งคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบคนที่เป็นกลางสิ่งสำคัญคือการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติต้องยึดหลักเหตุผลและหลักกฎหมายไม่ใช่ความชอบหรือไม่ชอบหรืออารมณ์ของแต่ละฝ่ายโดยต้องพิจารณาว่าแต่ละองค์กรใช้หลักกฎหมายใดเป็นฐานในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทุกฝ่ายต่างมีกฎหมายและเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจึงไม่สามารถใช้อารมณ์หรือความรู้สึกมาตัดสินได้แต่ต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสแรงกดดันทำให้หนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าผมเนี่ยเป็นสิทธิ์ตถาคตผมไม่มีอะไรกดดันเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นผลประโยชน์ซับซ้อนอะไรการทำหน้าที่ของประธานก็คือทำหน้าที่ตามหลักกฎหมายผมเรียนอย่างนี้ทุกประธานมีพรรคการเมืองหมดวันนี้ผมจะมาจากพรรคการเมืองก็บอกง่ายๆคือมาจากภูมิใจไทยเขาไว้วางใจผมให้มาเป็นประธานสิ่งที่ผมจะทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ดีคือการเป็นประธานที่ดีก็แค่นั้นการเป็นประธานที่ดีคือการทำหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจของพรรคที่เสนอชื่อไม่ใช่การทำหน้าที่ตามใจพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งผมวางหลักคิดไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อได้รับความไว้วางใจแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ใช่รับใช้บุคคลหรือพรรคการเมืองใดเพราะตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคือประธานของรัฐสภาของประเทศไทยทั้งหมดไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คุณโสพลสาลัม
0: ครับ
1: ครับ
0: พักอีกทีครับคุณสุภาพ
1: ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
6: ์ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
7: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
6: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
7: บริษัทอะไรนะ
6: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวว่าก่อนเลยคุณเดลผม
0: วันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปอสนี่นะครับเขามีการแถลงข่าวปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีทุนจีนยึดบ้านหรู33หลังมูลค่ากว่า 1,275 ล้านครับนี่นำทีมโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้กำกับ4กองบังคับการปอสแถลงคือสรุปอย่างนี้ครับทุนจีนที่เป็นนายทุนหลักเนี่ยชื่อหาวเติ้งมาให้หญิงไทย2คนมีนางสาวปิยนุชกับนางสาครนางสาครนี่เป็นแม่ของปิยนุชครับพฤติกรรมก็เริ่มจากการให้2คนเนี้ยไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักในการจดทะเบียนบริษัทแห่งแรกก่อนจากนั้นเวลาผ่านไป3ปีก็ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นมาอีก33บริษัทครับเพื่อที่จะให้บริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเข้าไปถือสิทธิ์ในหมู่บ้านหรูใน3โครงการรวมทั้งหมด33หลังมูลค่า 1,275 ล้านครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทมีการระบุว่าชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแต่ไม่มีรายได้หรือการประกอบธุรกิจใดๆที่เอามาสร้างเม็ดเงินมหาศาลเอาไปซื้อบ้านราคาแพงได้อย่างนี้อ้าวทีนี้ตรวจสอบประวัติผู้ถือหุ้นชาวไทย2คนนี่นะครับนางสาครมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำสวนยางพาราอยู่ที่จังหวัดเลยครับนางสาวปิยนุชก็ทำงานเป็นพนักงานขายเบเกอรี่เท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่เขาไปยึดมานะครับเป็นโครงการบ้านหรูในเขตกรุงเทพนี่นะครับในเขตกรุงเทพนี่ครับก็คือหมู่บ้านกีทาแล้วก็พัฒนาการนี่ครับคุณจุภาพครับ
1: หมู่บ้านกรุงเทพกีทามั้ง
0: ครับครับ
1: หมู่บ้านอะไร
0: อยู่ย่านกรุงเทพกีทาครับ
1: เออ
0: ครับม
1: ีหัวข่าวเรื่องเสียศักดิ์เบรกดราม่าอนุทินร้องเพลงเทียนมีย่านจีนจัดให้วอนอย่าใช้เพลงปั่นกระแสการเมืองกลบผลสำเร็จเยือนจีนอันนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าใครอะทูตนอกแถว
0: ครับ
1: ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนอนุทินเนี่ยช่างไม่รู้เรื่องไปร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงของไต้หวันแล้วโดยมารยาทเนี่ยไม่เอาเพลงของนักร้องไต้หวันไปร้องต่อหน้าผู้นำจีน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมก็มีคนออกมาชี้แจงมาตอบโต้บอกว่าไม่จริงเพราะว่าผู้นำจีนหรือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ได้หยิบเอาเรื่องนี้มาถือสาหาความและเพลงเทียนหมีหมีถึงแม้จะเคยเป็นเพลงต้องห้ามแต่ตอนนี้เขาปลดออกจากเพลงต้องห้ามแล้วคือคอนเสิร์ตที่จีนก็ร้องเพลงนี้กันเกลื แล้วสองการที่คุณอนุทินร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาคว้าไมค์มาร้องเองนะทางการจีนทางผู้ใหญ่ของจีนเนี่ยที่นั่งอยู่ในโต๊ะเนี่ยร้องขอร้องขอให้คุณนายกของเราคุณอนุทินร้องเพลงและระบุด้วยนะว่าเป็นเพลงเตียนมิมี่ที่เขาร้องเขามั่นใจว่าคุณอนุทินร้องเพลงนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินเคยไปภูเก็ตแล้วไปเจอคนจีนคนจีนเข้ามาถ่ายรูปต้อนรับกับสู้แล้วก็ขอให้ร้องอะไรก็นำไปสู่การร้องเพลงกันอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณอนุทินก็ได้ร้องเพลงเทียนมีหมี่ก็เลยน่าจะเป็นที่รับรู้ของสถานทูตจีนในเมืองไทยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งว่านายกของไทยร้องเพลงนี้ได้ฉะนั้นในการร้องเพลงนี้เขาคงเตรียมตัวกันแล้วล่ะว่าต้องขอให้ร้องเพลงนี้เพราะไม่งั้นแล้วก็คงไม่มีเปียโนคลอดนตรีประกอบไปด้วยก็แปลว่ารู้กันอยู่ในคิวว่าเขาขอร้องให้นายกไทยร้องเพลงขอให้ร้องเพลงเทียนมีหมี่คุณอนุทินก็ร้องเพลงเทียนมีหมี่ตามคำขอฉะนั้นที่บอกว่าไม่รู้กาลเทศะไปเอาเพลงต้องห้ามมาร้องก็ไม่ใช่ไม่จริงเขาไม่ได้จัดเป็นเพลงต้องห้ามแล้วถอดออกจากเพลงต้องห้ามตั้งนานแล้วอันที่สองเจ้าภาพขอให้ร้องไม่ใช่อยู่ขึ้นมาไม่รู้กาลเทศะคว้าไมค์มาร้องเพลงอยากร้องเพลงก็ไม่ใช่วันนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็เป็นที่เข้าใจกันจบด้วยดีคือเป็นที่เข้าใจกันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์เนี่ยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็นรายที่35เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ23ปีชาวโคราชครับแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ยังอยู่โรงพยาบาลอีก12คนด้วยกันนะครับส่วนข่าวผู้ว่าชัดชาติเนี่ยวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ก็พูดหลายเรื่องแต่ว่ามีประเด็นเรื่องการย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรเนี่ยบอกว่าปลัดกทมได้สั่งการไปทางผู้อำนวยการเขตให้เข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมแล้วแต่ว่าทางผอ.เขตก็ให้เวลาผอ.เขต 4-5 วันเพื่อเคลียร์งานในพื้นที่ก่อนแล้วก็ให้เข้ามาช่วยราชการจากนั้นก็จะมีการตั้งกรรมการสอบต่อไปครับคุณครับ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลสงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงหัวข่าวบอกว่าทรงศักดิ์ถกคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติเล็งเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ยกนโยบายคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโอ้นี่เป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ป่าตั้ง 40% ผมก็นั่งคิดในใจเอาว่าแค่รักษาผืนป่าที่มีอยู่เนี่ยให้มันอยู่ได้เหมือนเท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็เก่งแล้วนะแต่นี่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้ถึง 40% อนุโมทนาสาธุคอยตามดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
0: คร
1: ับ ครับ
0: กฟผ.คว้า2รางวัลจากเวทีระดับภูมิภาค APEA 2026ครับคุณสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นผู้แทนของกฟผ.เข้ารับรางวัล Corporate Excellence Award กับรางวัล Inspiration Brand Awardในเวที APEA 2026จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับรางวัล Corporate Excellence Award เนี่ยเขามอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลที่ดี และการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนครับส่วนรางวัล Inspiration Brand Award เนี่ยก็มอบให้กับแบรนด์ที่เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์การขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมครับคุณสุภาพเราถือว่าเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วครับที่กปป.ได้รับครับ
1: รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่านายกจะทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุน Missing Links ทั้งระบบรางและระบบถนนเชื่อมไทยสู่ฮับโลจิสติกอาเซียนอาจจะไม่เป็นแลนด์บริดจ์แต่ว่าจะทำเป็นรูปแบบ Missing Link ทั้งระบบรางและระบบถนนไม่รู้มันจะต่างหรือเหมือนกันยังไงนะแต่ว่าน่าจะเลี่ยงคำว่าแลนด์บริดจ์ออกไปก่อน
0: คร
1: ับ
0: เอาคดีระหว่างบังมัดคลองตันกับสันทนาประยูรรัตน์ที่ตบกันในลานจอดรถสถานบันเทิงตั้งแต่ปี68ศาลพิพากษาปรับ 5,000 บาทครับไม่มีโทษจำคุกครับ
1: ปรับใคร
0: ปรับบังมัดครับเพราะบังมัดเป็นคนตบ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอานำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวAround Newsวันนี้พุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้ภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปอย่างสวนหนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับในงานมอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งมีข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกว่าประมาณ 1,200 คนเนี่ยเข้าร่วมนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับในการมอบนโยบายในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหนะครับมีสิ่งที่ทางด้านของนายอนุทินเนี่ยได้พูดนะครับในการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยที่ว่ามีหลายช่วงนะครับที่จะต้องขีดเส้นใต้กันตัวตนโดยที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มาหารือแล้วก็ขับเคลื่อนแนวทางภารกิจด้านความมั่นคงของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยภัยด้านความมั่นคงมันมีความซับซ้อนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับเวลาที่ไปดำเนินการในการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายจับกลุ่มสแกมเมอร์ทำลายบ่อนการพนันเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงสถานบริการที่ผิดกฎหมายจับกลุ่มการค้าการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายเนี่ยก็คงสังเกตอย่างชัดเจนว่าได้รับเสียงชื่นชมและก็การสนับสนุนเต็มที่จากรัฐบาลชุดนี้นะครับด้วยความเชื่อมั่นไม่เคยมีใครได้รับโทรศัพท์ลึกลับไม่เคยมีใครถูกถามว่ารู้หรือเปล่าว่าคนที่จับกลุ่มเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโรคความจำเสื่อมเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้ความเชื่อมั่นและก็ให้การสนับสนุนถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นนะครับก็ต้องเรียกว่าสุดซอยนะครับกับพวกที่กระทำผิดกฎหมายไม่เคารพกฎหมายนะครับจะเรียกตัวเองว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดินเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้คุ้มครองประเทศเป็นผู้รักษากฎหมายและก็เป็นนักปกครองไม่ได้ถ้าปล่อยให้คนที่ทำผิดกฎหมายลอยนวลหรือว่าทำในสิ่งที่ต้องการทำนะครับโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทางนี้เนี่ยนะครับในส่วนของผู้ที่มารับมอบนโยบายในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีหน้าที่รักษากฎหมายถ้าพูดกันตามตรงก็คือทำสิ่งที่เชื่อว่าชั่วร้ายบนหัวของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องไม่ยอมเด็ดขาดนะครับประเพณีที่ผ่านมาใครมาจับหัวก็ไม่ยอมอยู่แล้วแต่ว่ามาทำความชั่วร้ายบนพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องของการเอามือลูบหัวแต่ต้องถือว่าเอาเท้ามาลูบหัวเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมใครได้นะครับนึกสภาพว่าถ้าเอาเท้ามาลูบศีรษะก็จะตอบสนองกันยังไงก็ขอให้ดำเนินการเพื่อที่จะได้มีความเกรงกลัวแล้วก็ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นเมืองสำคัญของภาคตะวันออกนะครับที่เป็นพื้นที่มีภูมิประเทศเอื้อต่อผู้ที่ต้องการกระทำผิดเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศมีเงินสะพัดดังนั้นเนี่ยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมให้ลูกหลานเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีไม่ปล่อยให้กลไกสีดำสีเทาเนี่ยมาทำให้รายได้นะครับของลูกหลานเนี่ยถูกเรียกว่าแย่งชิงออกไปนะครับทำให้อนาคตเด็กเหล่านั้นเนี่ยต้องลำบากนะครับเรื่องนี้ต้องขออนุญาตทุกคนว่าต้องรักษามาตรฐานและยกระดับความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่เป็นต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับโดยที่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีย้ำเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมีความพร้อมเต็มที่ในการสนับสนุนอยากเห็นทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ปกครองเพื่อประชาชนและสุดซอยกับคนที่ทำลายประเทศชาติไม่เคารพกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งการปล่อยให้คนไม่เคารพกฎหมายในยุคที่เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นผู้ถือกฎหมายเนี่ยรัฐบาลขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่ามีบารมีมากที่สุดหรือมีอิทธิพลสูงสุดในประเทศนี้เพราะมีคนเช่นนั้นอีกเยอะแต่ตนเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลยืนยันว่าการขับเคลื่อนเพื่อปราบปรามและป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบเนี่ยจะไม่มีสิ่งใดทำให้หน้าที่การงานตำแหน่งหรือสถานะของทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับและหากจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นผลกระทบในทางที่ดีก็คือได้เลื่อนสูงขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุ่มเทเสียสละ พื่อประชาชนถือว่าวันนี้มาเพื่อให้สัญญาลูกผู้ชายต่อกันนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมในการรับมอบนโยบายเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือกฎหมายทั้งหมดมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเป็นสโลแกนที่ได้ตกลงกันไว้มีความชัดเจนไม่ต้องไปแปลความหมายไม่ต้องกลับมาถามว่าจะทำได้แค่ไหนเพราะวันนี้คำที่ตนมอบหมายให้ทุกคนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลคือจัดเต็มและสุดซอยเนี่ยที่บอกว่าต้องมีหลายวรรคตอนที่จะต้องขีดเส้นใต้กันหลายๆเส้นนะกับโดยที่สิ่งที่นายกประกาศเนี่ยก็คือทุกคนต้องจัดเต็มและสุดซอยกับผู้กระทำผิดดังนั้นเนี่ยนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนมีมิติด้านการป้องกันขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนำนโยบายเหล่านี้ไปครอบคลุมทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สถานการณ์และก็วางแผนปฏิบัติเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลเพื่อป้องกันและก็สกัดกั้นปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยยึดเป้าหมายสำคัญตามสโลแกนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีมิติด้านการปราบปรามทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจริงจังเด็ดขาดและก็ต่อเนื่องยึดหลักนิติธรรมไม่ทำอะไรนอกเหนือกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีความเพียงพอถ้าใช้อย่างเต็มที่ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆไม่ต้องการให้มีการใช้อาวุธหรือว่าต้องหมายถึงการเอาชีวิตกันแต่ว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อมีคนไม่เคารพกฎหมายท้าทายกฎหมายก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งตนเนี่ยไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านี้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเกินกว่ากฎหมายถ้าได้รับโทษจากการกระทำของตนภายใต้กฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมแล้วพร้อมให้ความเสมอภาคทางกฎหมายแต่ว่าต้องสืบสวนขยายผลและก็ดำเนินคดีกับทั้งผู้บงการสนับสนุนและก็เครือข่ายรายใหญ่เพื่อทำลายโครงสร้างอาชญากรรมเหล่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องเป็นผู้ประสานงานบางครั้งเนี่ยตนเคยโทรศัพท์สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดในคดีอุกชะกันร้ายแรงปรากฏว่าตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวพอส่งไปศาลศาลก็ให้ประกันซึ่งก็เคารพศาลแต่ว่าข้อมูลในสำนวนและก็การประสานงานต่างๆเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการก็หมายความว่าต้องทำงานกันแบบบูรณาการเพราะว่าการจับกลุ่มบางครั้งเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ต้องหากลับได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะไปกดดันผู้มีอำนาจในการให้ประกันตัวเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมีอิสระต่อกันแต่หน้าที่ก็คือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่าถ้าปล่อยให้มีการประกันตัวมันจะเกิดผลเสียยังไงอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับมาตรการป้องกันยาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติย้ำว่ายาเสพติดต้องหมดไปต้องตัดวงจรการค้าการลำเลียงการแพร่ระบาดและก็การเสพยาเสพติดขอให้ทุกจังหวัดเนี่ยทำงานร่วมกันเช่นเดียวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่ามีคนมากระซิบกับตนเนี่ยว่าถ้านายอำเภอเอาจริงเอาจังยาเสพติดจะไม่มีทางแพร่ระบาดในหมู่บ้านซึ่งตนก็เชื่อเช่นนั้นถ้านายอำเภอทำงานเต็มที่ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยชุมชนเหล่านั้นก็จะเป็นชุมชนและก็ตำบลสีขาวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดหรือว่า KPI ไม่ว่าจะกำหนดไว้หรือไม่ก็ตามเมื่อสวมเครื่องแบบและรับหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ยต้องร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนตนเนี่ยจะพยายามขยายผลให้ครอบคลุมกว่า800อำเภอทั่วประเทศแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้กำกับการกว่า 2,000 คนก็แบ่งเป็นภาคๆเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมและก็ยาเสพติดเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่ง อีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในการมอบนโยบายครั้งนี้ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถพกปืนได้เฉพาะเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าประชาชนทั่วไปพกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการนักธุรกิจหรือใครก็ตามแม้แต่ตัวคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็พกอาวุธปืนไม่ได้นะครับซึ่งสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกรมการปกครองได้ประกาศเรื่องห้ามพกพาอาวุธปืนแล้วก็ไม่ต่อใบอนุญาตดังนั้นเนี่ยคนที่นำใบอนุญาตมาแสดงไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามตนจำไม่ได้เพราะตนไม่เคยพกใบอนุญาตเหล่านั้นมีอายุไม่เกิน1ปีดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่มีนโยบายห้ามพกปืนตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรเนี่ยแต่กับจนวันนี้ผ่านมาเกิน2ปีแล้วแสดงว่าใบอนุญาตเหล่านั้นหมดอายุเกือบทั้งหมดหรือกว่า 99% ดังนั้นใครที่ยังพกปืนออกไปข้างนอกถือว่าผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้ฝ่ายปฏิบัติทุกคนต้องทราบนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นผู้มีชื่อเสียงออกรายการนะครับโดยพกปืนติดตัวนะครับเมื่อเห็นเนี่ยต้องจับทันทีจะเหน็บเอวก็ไม่ได้วางไว้บนรถก็ไม่ได้ต้องเก็บปืนแล้วก็ถอดแมกกาซีนแยกจากตัวปืนตามกฎหมายย้ำว่าใบอนุญาตเหล่านั้นเนี่ยหมดอายุแล้วดังนั้นเนี่ยหากทุกคนยึดหลักการอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องตีความอะไรนะครับใครพกปืนคือผิดแล้วก็ผิดหนักด้วยนะครับแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสังคมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของธุรกิจนอมินีซึ่งอาจจะพบในบางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เช่นที่เกาะพังงานแล้วก็จังหวัดภูเก็ตแม้จะมีชื่อผู้ถือครองเป็นคนไทยแต่ความจริงแล้วเนี่ยกลับถูกต่างชาติครอบงำมีการจัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้ดูเหมือนคนไทยเป็นเจ้าของทั้งที่ความจริงเนี่ยถูกกำกับโดยต่างชาติอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้นะครับเรื่องของพ่อทิพย์นี่แหละขบวนการพ่อทิพย์เนี่ยเป็นวิธีหลีกเลี่ยงกฎหมายแทนที่จะรับโทษก็หาช่องทางเอาเปรียบประเทศไทยอาศัยคนไทยที่มีความรู้ด้านกฎหมายช่วยพลิกแพงคนเหล่านี้ต้องถูกปรับปรามนะครับส่วนกรณีของพ่อทิพย์เนี่ยถือว่าหนักเพราะเด็กแรกเกิดสามารถถือหุ้นในนิติบุคคลได้ถ้าพ่อแม่โอนหุ้นหรือว่าทรัพย์สินให้แม้ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็มีผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินการแทนทำให้ในทางกฎหมายเนี่ยกลายเป็นคนไทยถือหุ้น 100% แต่ความจริงแล้วเนี่ยถูกกำกับโดยพ่อทิพย์นะครับซึ่งตนเนี่ยต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่เพราะแม้ผู้กระทำผิดจะหาวิธีย้ายรูปแบบการกระทำผิดแต่ก็ยังตามจับได้พร้อมบอกว่าเก่งพอๆกับคนที่บ้านเรานะเก่งทุกเรื่องจับได้หมดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขุดบิตคอยน์การลักลอบใช้ไฟหลวงซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการกวาดล้างให้หมดทุกประเทศมีอาชญากรรมแต่ว่าต้องกดดันระดับอาชญากรรมให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าผู้ที่จะมาเที่ยวมาใช้ชีวิตหรือมาลงทุนเนี่ยล้วนพิจารณาจากปัจจัยเรื่องของความปลอดภัยทั้งสิ้นนะครับถ้าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้ลงไปได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยตนยินดีที่จะใช้นโยบายกระจายอำนาจให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้ปกครองบริหารพื้นที่เต็มที่นะครับขออย่างเดียวว่าบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องคิดถึงวันข้างหน้าอย่าคิดถึงวันนี้นะครับเรื่องของการสอบหรือจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ถ้ารับราชการนะครับรับข้าราชการคนใหม่เข้ามาด้วยการแก้ข้อสอบด้วยการทุจริตประเทศไทยเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะครับแม้เราเองอีก 20-30 ปีจะอยู่กันแบบไหนนะครับต้องการประเทศที่เข้มแข็งได้รับการบริการที่ดีก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารนะครับไม่ต้องการคนที่เอาเปรียบคนอื่นเข้ามาแล้วมาบริหารราชการนะครับตนให้คำยืนยันว่าในอำนาจที่ตนมีอยู่เนี่ยจะไม่มีใครที่จะทำให้ตนเปลี่ยนใจหรือยอมที่จะยื่นมือให้กับการกระทำที่เลวร้ายเช่นนี้ในขณะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้คนที่รู้จักตนเนี่ยก็จะทราบเรื่องนี้นะครับไม่มีการมาบอกตนว่าอย่างนู้นอย่างนี้แบบนั้นก็คงต้องเข้าสู่บริการฝากหัวใจไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่รับมอบนโยบายวันนี้ที่จังหวัดชลบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอย่ามาพูดดีกว่าถ้าจะคบกันต้องมีคำพูดให้เห็นว่ามีเส้นกั้นอยู่นะครับอย่างตนเนี่ยใครหวังว่าจะโทรมาหาแล้วจะไม่คบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแก่อยู่แล้วนะครับแก่แล้วเนี่ยอยู่ได้โดยเฉพาะยิ่งเวลาที่มีหน้าที่เนี่ยจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดำเนินการกันอย่างจริงจังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยว่าไม่มีภัยใดๆจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศไทยเราสู้ได้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งเพียงพอมั่นใจว่าคนสติดีเนี่ยจะไม่รุกรานประเทศไทยเพราะว่านะครับทุกคนเนี่ยเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะอีกฝ่ายไม่อยากจะรุกรานนะแต่ก็รู้กันดีว่าถ้ารุกรานประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเจออะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับของนายกรัฐมนตรีต่อการมอบนโยบายเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปกครองท้องถิ่นนะครับที่ก็ต้องบอกว่าแข็งขันกันเรียกว่าแข็งกร้าวนะครับแล้วก็เด็ดขาดนะครับกันเลยทีเดียวอ่ะอย่างไรก็ตามแต่นะครับมีประเด็นเรื่องของสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปที่สวนนงนุชพัทยาเองเนี่ยนะครับก็ได้ พูดถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนและก็สแกนใบหน้ารับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตที่จังหวัดน่านรวมถึงกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังเดินทางดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยตนก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ประชาชนเนี่ยเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่แล้วก็ต้องนำมานั่งแก้ไขย้ำว่าต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีของการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยนะครับก็มีข่าวมานะครับตามที่ได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีเหตุนะครับที่จะ ต้องเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปนะครับที่เรียกว่าประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ตามข่าวที่ออกมาว่าจะมีการพิจารณาเพื่อถอนบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากการสอบรอบที่มีปัญหาเนี่ยจำนวน 5,924 รายไปนะครับด้วยเหตุผลก็ที่บอกว่าทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับจึงทำให้ต้องขยับการประชุมกกลางเนี่ยออกไปก่อนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการออกแถลงการนะครับโดยได้ระบุถึงมติของที่ประชุมกสทเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่เห็นชอบให้ยกเลิกแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568ใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยนะครับยึดหลักของความถูกต้องเสมอภาคและก็เป็นธรรมนะครับดังนั้นเองถ้ามาในทิศทางแนวทางอย่างนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องส่งให้กกลางพิจารณานะครับเพราะว่าถ้ามีการยกเลิกอย่างนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าก็จะต้องจบแล้วก็จัดระเบียบกันใหม่เนี่ยนะครับจัดเรียงลำดับคะแนนกันใหม่นะครับอย่างไรก็ตามแต่นายวันชัยจันพรประธานกสทนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับว่าเรื่องของกรณีที่มีข่าวการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่น 5,924 รายชื่อนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้รอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบนั้นเนี่ยยังไม่ทราบแต่ว่าต้องให้เวลาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการนะครับส่วนที่กสทยังดำเนินการเพิกถอนไม่เสร็จเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การประชุมกกลางถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่านั้นเนี่ยตนไม่แน่ใจเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นส่วนของทางกระทรวงและก็ของกรมย้ำว่าตนเนี่ยรอทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วถ้ามีการสรุปการเพิกถอนรายชื่อเสร็จเนี่ยต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกกลางหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับตนยังไม่สามารถตอบได้นะครับจำเป็นต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านั้นเนี่ยปลัดก็มีการปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รอมีการชี้แจงในเรื่องนี้ก่อนก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็รอนะครับตอนนี้ก็รอแล้วก็ดูจากแถลงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เมื่อวานเนี่ยก็ต้องรอกระบวนการแล้วก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาแต่เวลาจะช้าหรือเร็วเนี่ยนะครับของปปช.ที่ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยบอกว่า 3-6 เดือนก็ไม่แน่นะว่าอันเนี้ยอาจจะตีขิมนะครับจะเรียกว่ายื้อเวลาหรือยังไงหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับแต่ทีนี้ก็มีเสียงเรียกร้องนะครับจากทางด้านของรังสิมันต์โรมส.ส.จิรชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของนายอนุทินที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมานานเนี่ยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะต้องมีระดับที่ใหญ่กว่านะครับผู้ที่ถูกดำเนินการอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับไฟเขียวจนเกิดเป็นเรื่องของการทุจริตใหญ่โตนะครับแล้วก็ความผิดเนี่ยไม่ใช่ทุจริตอาจจะมีเรื่องของข้อหาอ้างยี่อาชญากรรมลักษณะ ื่นๆอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องของความเห็นนะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่มีการดำเนินการกันอยู่ก็คือในส่วนของปปช.ที่ร่วมกับกองบังคับการปปป.นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นด้านหลักนะครับแล้วก็กระบวนการในการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็อาจจะต้องประสานและก็รอเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ปปช.ดำเนินการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สังคมให้ความสนใจก็คือประเด็นเรื่องของคดีหัวสว.นะครับวันนี้นะครับได้ฟังจากปากของนายณรงค์ตันวารินทร์ประธานกกต.นะครับพูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าการพิจารณาเนี่ยเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและก็กลุ่มไอลอว์นำข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะครับสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยแล้วก็พบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นนะครับตนไม่ทราบนะครับว่ามีการนำข้อมูลอะไรไปบ้างแต่กกต.เนี่ยก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.พิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นเนี่ยย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันก็ทำตามหน้าที่แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นั้นเนี่ยประธานกกต.หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็ให้ไปถามเลขาขณะที่นายแสวงเองก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สังคมเนี่ยจับตามองกันอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เองเนี่ยนะครับก็พูดนะครับในการอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาดำเนินงานสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดของสำนักงานกกต.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสั่งทีมสอบสวนรักษาศักดิ์ศรีนักกฎหมายนะครับแล้วก็ห้ามรับใช้ผู้มีอิทธิพลนะครับถ้าใครมีหลักฐานนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตบทรัพย์ค้าสำนวนเนี่ยให้ยื่นหลักฐานมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยกกต.ชุดใหม่ก็ประเมินผลงานของเลขากกต.ที่ย้อนไปถึงปี2568ได้เองนะครับก็ขออนุญาตที่วันนี้จะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะพักกันย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยอารานิวส์ FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 อ่ะฝากทั้ง2ช่องทางนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around Newsดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: กลับมาก็ขออนุญาตนะครับที่จะย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเรากับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังพิมพ์ค้นหาคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษสำหรับช่องทางผ่าน Facebook นะครับช่องทางผ่าน Xaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับนี่คือช่องทางของ X นะครับฝากทั้ง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับไปติดตามข่าวแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอกันนะครับบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภ3ช่องจราจรนะครับบริเวณร้านวัสดุก่อสร้างง่วนเฮงหลีถึงบริเวณซอยรางน้ำเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรารภตั้งแต่4ทุ่มของวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมนะครับเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่แจ้งกับผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางคนที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางก็จะได้เตรียมพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่นะครับประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในบริเวณดังกล่าวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งรฟม.ก็ต้องขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางสอบถามรายละเอียดนะครับการปิดเบี่ยงจราจรที่ถนน

้รถไฟฟ้าทุกสายทางกับการเก็บค่าโดยสารนะครับ17-45 บาทที่ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า1 มกราคม ปี 2570นะครับก็คือใกล้ที่จะถึงปีหน้านี้เนี่ยนะครับประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางที่17-45 บาทอันนี้ราคาค่าโดยสารเนี่ยนะครับโดยที่ทางด้านของนายสิริพงษ์ก็บอกว่าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมหรือว่า single ownership นะครับที่จะจัดเก็บค่าโดยสารเที่ยวละ17-45 บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับว่าย้ำว่าในวันที่1 มกราคม 2570ประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ราคา17 บาทถึง 45 บาทต่อเที่ยวแน่นอนนะครับแม้หลายฝ่ายจะกังวลกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองที่อยู่ในกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครโดยมีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC เป็นผู้รับงานเดินรถจะไม่ทันกับกำหนดการดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.ได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการนโยบายตั๋วร่วมที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเนี่ยก็จะเร่งจัดการประชุมทันทีและก็ยืนยันว่าการดำเนินโครงสร้างของ single ownership เนี่ยจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนอีกต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับเพดานหนี้สาธารณะของประเทศเพราะอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง400,000 ล้านบาทนะครับซึ่งกระบวนการใหม่ที่เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือการโอนกรรมสิทธิ์โครงการรถไฟฟ้าทุกสายทางทั้งหมดพร้อมภาระหนี้สินเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.เพียงหน่วยงานเดียวเพื่อกำหนดการจัดเก็บค่าโดยสารที่17-45 บาทต่อเที่ยวและก็เก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวนะครับด้วยส่วนต่างราคาที่หายไปเนี่ยฝ่ายรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบอุดหนุนกับเอกชนดังนั้นเอกชนผู้รับสัมปทานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในการเจรจากับเอกชนเพื่อโอนกรรมสิทธิ์โครงการเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะครับเพื่อไม่ให้รัฐเนี่ยต้องรับภาระจนเกินความจำเป็นนะครับเช่นการชดเชยเฉพาะส่วนต่างจำนวนผู้โดยสารปกติและก็จำนวนผู้โดยสารที่เติบโตตามอัตราเฉลี่ยตามสถิติที่ผ่านมาของแต่ละสายทางนะครับส่วนการเติบโตที่สูงกว่าสถิติที่เคยบันทึกไว้นั้นเนี่ยรัฐก็จะไม่ชดเชยเพราะถือว่าเป็นการเติบโตจากมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนจากการจัดเก็บค่าโดยสารที่17-45 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเอกชนก็จะได้แค่รายได้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งก็ยังเป็นผลดีต่อเอกชนเช่นกันนะครับเช่นปกติผู้โดยสารเติบโต 10% ต่อปีแต่ว่าหลังจากใช้มาตรการ 17-45 บาทแล้วเนี่ยผู้โดยสารโตเป็น 13% ต่อปีเนี่ยรัฐก็ชดเชยถึงแค่ 10% เท่านั้นส่วน 3% ที่เกิดภายหลังเอกชนก็จะได้รับรายได้ตามจริงที่ 17-45 บาทนะครับส่วนกรณีที่มีข้อกังวลอีกว่ารัฐเนี่ยต้องอุดหนุนหรือชดเชยรายได้ให้ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าปีละประมาณ 4,698 ล้านบาทนั้นเนี่ยเป็นการคำนวณเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็จะไม่เป็นภาระกับงบประมาณแน่นอนเพราะว่าจากการคำนวณรายได้รถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยเฉพาะส่วนหลักนะครับก็คือสายสุขุมวิทหมอชิดอ่อนนุชและก็สายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินนั้นเนี่ยก็แทบจะครอบคลุมการชดเชยทั้งหมดได้อยู่แล้วนะครับประกอบกับรัฐเนี่ยยังมีมาตรการอื่นรองรับนะครับแสดงว่าทั้งเรื่องของการจัดตั้งกองทุนตัวร่วมและก็การให้รฟม.พิจารณาตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า TFF เนี่ยนะครับเพื่อระดมทุนมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารและก็เตรียมไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตของรฟม.ด้วยซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณานะครับด้านภาระหนี้สินของสายสีเขียวที่กรุงเทพมหานครต้องโอนมาให้รฟม.ด้วยนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักพันล้านบาทนะครับส่วนกรณีที่สายสีเขียวใช้บัตรระบิดในการชำระค่าโดยสารอยู่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสามารถปรับระบบให้เข้ากับการเป็นตัวร่วมได้แล้วก็มาตรการ17-45 บาทนั้นเนี่ยก็จะใช้เฉพาะผู้โดยสารชาวไทยซึ่งต้องมีการลงทะเบียนบัตรประชาชนอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ครอบคลุมผู้โดยสารต่าง

0: ชาติดังนั้นเนี่ยรัฐจึงสามารถเก็บสถิติจำนวนผู้โดยสารได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายต่อการคำนวณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารกับเอกชนด้วยนะครับโดยที่นายสิริพงษ์เองเนี่ยยังบอกด้วยว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวนั้นเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานให้รับทราบแล้วนะครับว่าทางบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้รับงานโครงการส่งหนังสือมาแจ้งรักษาสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งยกเลิกสัญญาเพราะโครงการลงนามในสัญญามาเกือบ7ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มโครงการนะครับดังซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยกับทางบริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยในฐานะคู่สัญญาก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันมาตลอดถึง15ฉบับนะครับกรณีการเจรจาเพื่อปรับแก้สัญญารวมถึงปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามใน MOU ฉบับที่16นั้นเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากว่าฝ่ายรัฐโดยกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญาขณะที่เอกชนเนี่ยต้องยื่นขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI อีกครั้งก็ต้องมีรายละเอียดและก็เงื่อนไขของโครงการที่ชัดเจนแต่ว่าทางการรถไฟกับเอเชียเอราวัณยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับจึงยังไม่สามารถที่จะไปยื่นขอใบอนุญาต BOI ครั้งใหม่ได้นะครับแล้วก็เอกชนได้ใช้เหตุผลนี้เนี่ยมารักษาสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไว้ก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนจากนี้เนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเสนอไปยังคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการกำกับสัญญาและก็คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าคณะกรรมการ EEC นะครับซึ่งหากสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับต้องยกเลิกสัญญาจริงเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในหลักการสำคัญก็คือรัฐต้องไม่เสียประโยชน์เอกชนต้องไม่ได้รับประโยชน์มากเกินไปนะครับซึ่งหากพิจารณาแล้วว่ารัฐเสียประโยชน์ก็ต้องมีการฟ้องร้องเอกชนตามกฎหมายขณะที่ส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนั้นเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการถึงสนามบินอุตภาวแต่ว่าปรับขนาดลงมาให้ดำเนินการเชื่อมต่อแค่2สนามบินก่อนก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิจะเหมาะสมและก็คุ้มค่ากว่าเพราะว่าเป็น2สนามบินหลักของประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับก็2เรื่องสำคัญก็ต้องติดตามดูกันนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวร่วมเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้ากรุงเทพปริมณฑล 17-45 บาทนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันนะน่าจะเริ่มได้แน่นอน1มกราคมที่จะถึงนี้อ่ะไปดูทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะครับว่าในงวดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีสถิติการขนส่งที่น่าสนใจก็คือมีรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศถึงวันที่30มิถุนายนเนี่ยทั้งหมด 45.9 ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ย 44.5 ล้านคันและก็รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 1.37 ล้านคันนะครับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีจำนวน 1.2 ล้านคันหรือคิดเป็น 2.78% ของรถทั้งหมดนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 3.17% นะครับก็เป็นรถ HEV เนี่ย 694,320 คัน BEV 491,496 คันแล้วก็รถPHEV 91,441 คันนะครับส่วนของการจดทะเบียนรถนะมีทั้งหมด 274,988 คันนะครับโดยเป็นรถใหม่ที่จดทะเบียนในเดือนมิถุนายนจำนวน 246,992 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.28% ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนะครับคิดเป็น 72.08% รองลงมาก็คือรถยนต์นั่งไม่เกิน7คน 21.94% สำหรับรถใหม่พลังงานไฟฟ้าที่จดทะเบียนในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีทั้งสิ้น 39,606 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนี่ย 1.01% นะครับเป็นรถ HEV 14,378 คัน BEV 22,899 คันแล้วก็รถ PHEV 2,329 คันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนจำนวน 36,331 คันนะครับแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3,009 คันนะครับสำหรับรถที่ดำเนินการด้านทะเบียนแล้วก็ภาษีรถในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีจำนวน 4.32 ล้านคันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการชำระภาษีรถประจำปีจำนวน 3.3 ล้านคันนะครับโดยชำระณสำนักงานขนส่งมากที่สุดนะครับ 84.25% รองลงไปก็คือ Drive-thru นะครับเรียกว่า Drive to Vortex นะครับ10.78% แล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ 3.84% นะครับขณะที่การบริการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วก็ผู้ประจำรถสะสมทั่วประเทศมีทั้งหมด 35.4 ล้านฉบับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสถิตินะครับที่กรมการขนส่งทางบกจดเขาเรียกดำเนินการนะครับในการเก็บสถิตินะครับเรื่องของสถิติการขนส่งเดือนมิถุนายนนะครับทั้งรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศนะครับแล้วก็น่าสนใจเรื่องของรถไฟฟ้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าก็ทำให้เรามองเห็นนะครับเรื่องของรถนะครับรถตาที่คนใช้ในปัจจุบันเนี่ยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เอ่ยก็ดีเนี่ยจะเห็นว่าหันไปใช้เรื่องของรถไฟฟ้ากันมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้าร
2: ถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ผลพวงจากการทำสงครามกับอิหร่านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพบว่าตอนนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปแล้ว 1.21 ล้านล้านบาทครับโดยที่ทาง BBC เนี่ยได้รายงานนะครับว่าพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้เปิดเผยว่านับจนถึงขณะนี้เนี่ยสงครามกับอิหร่านทำให้สหรัฐเนี่ยต้องใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1.21 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมเกือบ 8,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 2.58 แสนล้านบาทนั่นเองนะครับในการปรากฏตัวครั้งแรกต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐนับตั้งแต่การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุอีกครั้งเนี่ยเฮกเซตบอกว่ากองทัพจำเป็นต้องลดการฝึกกำลังพลหากสมาชิกสภาคองเกรสไม่อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นการเร่งด่วนนะครับโดยระบุว่าร้องขอให้สภาคองเกรสเนี่ยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแก่กระทรวงกลาโหม 87,000 ล้านดอลลาร์หรือ 2.81 ล้านล้านบาทนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ย 67,000 ล้านดอลลาร์หรือ 2.16 ล้านล้านบาทจะถูกนำไปใช้กับปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางนะครับซึ่งเฮเซตเริ่มต้นการให้การต่อคณะกรรมการโดยกล่าวว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในโลกที่อันตรายและก็สถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่เด็ดขาดและรวดเร็วการพิจารณาของคณะกรรมการถูกขัดจังหวะหลายครั้งจากผู้ประท้วงต่อต้านสงครามนะครับซึ่งบางคนก็ตะโกนบอกว่าหยุดทิ้งระเบิดลูกหลานของเราในอิหร่านแล้วก็ปาเลสไตน์นะครับหลังจากถูกผู้ประท้วงขัดจังหวะเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเฮกเซตก็บอกว่าการของบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนและยังจำเป็นต้องลงทุนที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูแสงหน้าสหรัฐนะครับถ้าไม่ได้รับงบประมาณก้อนนี้เนี่ยก็จะเผชิญกับการขาดแคลนอย่างรุนแรงซึ่งจะกระทบต่อความสามารถของสหรัฐแม้แต่ในการจ่ายเงินเดือนให้กับกำลังพลเติมอาวุธยุทโธปกรณ์และก็กระสุนอย่างรวดเร็วรวมถึงรักษาปฏิบัติการที่สำคัญในให้ดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุดนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยว่าเงินทุกดอลลาร์ที่ได้รับจัดสรรจะถูกนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรบของกองทัพสหรัฐและทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งนะครับด้านของซูซานคอลลินประธานคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันตั้งคำถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ร้องขอนะครับโดยเฮกเซตเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ได้รับงบกองทัพจำเป็นต้องตัดลดการฝึกกำลังพลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็กล่าวโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกว่าปล่อยให้กองทัพได้รับงบประมาณไม่เพียงพอนะครับด้านของแพตตี้เมอร์เรย์สมาชิกพรรคเดโมแครตระดับอาวุโสที่สุดในคณะกรรมการคัดค้านคำของงบประมาณดังกล่าวด้วยบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลและก็กล่าวหารัฐบาลภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับว่าพยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามปกตินะครับเมื่อวุฒิสภาดิกเดอร์บินจากพรรคเดโมแครตถามเท็กซัสบอกว่ามีตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายของสงครามในอิหร่านจนถึงขณะนี้ว่าทำให้สหรัฐสูญเสียงบประมาณไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะครับเท็กซัสก็เปิดเผยตัวเลขที่ว่า 37,500 ล้านดอลลาร์ออกมานะครับซึ่งเท็กซัสเนี่ยได้แย้งบอกว่าหากคองเกรสอนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะถือเป็นการลงทุนเพื่อคนรุ่นต่อไปที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยไม่ต้องตามหลังประเทศอื่นแล้วก็ช่วยให้กองทัพสหรัฐเนี่ยยังคงรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งต่อไปนะครับซึ่งนับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านจากรัฐบาลสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมเคยระบุตัวเลขไว้ที่ 29,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยเคยแจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐว่าได้ใช้เงินไปราว 11,300 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าทางด้านของคริสเตนก ิลลิแบรนด์นะครับวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็กล่าวหารัฐบาลทรัมป์บอกว่ากำลังขอเงินจำนวนมหาศาลจากคองเกรสเพื่อซื้อระเบิดทั้งที่ประชาชนชาวอเมริกันจำนวนมากเนี่ยยังไม่มีเงินเพียงพอแม้แต่จะเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองและก็ทำไมเฮกเซตจึงขอเงินอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับสงครามที่ทรัมป์ประกาศว่ามีชัยชนะแล้วนะครับซึ่งเฮกเซตก็บอกว่าตนเนี่ยกำลังขอระเบิดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมการของเฮกเซตเนี่ยทรัมป์ที่อยู่ที่ทำเนียบขาวได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์โซเชียลเปรียบเทียบสงครามกับอิหร่านกับสงครามที่ยาวนานและหนองเลือดกว่าของสหรัฐแล้วก็ระบุทั้งระยะเวลาของสงครามและจำนวนผู้เสียชีวิตและนับตั้งแต่สงครามสหรัฐกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์มีชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วเนี่ย18คนนะครับทางนี้เนี่ยสมาชิกพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่คัดค้านคำของงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับขณะที่มีเสียงไม่เห็นด้วยภายในพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกันนะครับโดยสมาชิกสายเกี่ยวด้านการเงินการคลังบางคนในพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องการให้มีการตัดลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นเพื่อชดเชยงบประมาณที่มีการขอเพิ่มนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่สภาผู้แทนราษฎรจะปิดสมัยประชุมในวันพฤหัสนะครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละ23กรกฎาคมแล้วก็ทั้งสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาจะไม่กลับมาประชุมพร้อมกันอีกจนกว่าจะถึงเดือนกันยายนนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าที่กระทรวงกลาโหมจะได้รับงบประมาณดังกล่าวอันนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนนะครับให้เห็นถึงเรื่องของความเห็นที่ไม่ลงรอยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามของทรัมป์นะครับที่มีต่ออิหร่านในขณะนี้นั่นเองนะครับเอาไปดูที่ญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าว NHK รายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดหรือหลังจากที่หลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่นะครับโดยที่รายงานระบุบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพื้นที่ตั้งแต่ภูมิภาคโทฮอคุทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะพื้นที่ตอนในของประเทศนะครับส่วนเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 39.4 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอุณหภูมิที่สูงที่สุดของวันนะครับขณะที่พยากรณ์อากาศก็มีการระบุว่าหลายพื้นที่จะยังคงร้อนจัดต่อเนื่องโดยเมืองคุมางะยะจังหวัดไซตามะเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสนะครับส่วนเมืองนาโกย่าและก็เมืองมาเอะบาชิคาดว่าจะมีอุณหภูมิเนี่ยสูงสุด39องศาเซลเซียสขณะที่เมืองไซตามะและก็เมืองโคฟุคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเฝ้าระวังโรคลมแดดแล้วใน43จาก47จังหวัดของประเทศครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ภูมิภาคโทฮอคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวานะครับทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อจำเป็นดื่มน้ำและก็เกลือแร่ให้เพียงพอรวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดดที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของสภาวะโลกร้อนเรื่องของสภาพคลื่นความร้อนเนี่ยนะครับที่จมตีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดขึ้นที่ยุโรปตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มเผชิญกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็นั่นแหละครับแม้แต่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแม้กลางวันตอนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสภาพอากาศมันก็ร้อนจัดจริงๆนี่ขนาดว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนนะครับที่เราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องพึงระมัดระวังนะครับก็ในระดับเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเตือนพลเมืองของเขาเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอราดิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอราดิสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรเราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบครอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษากฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
5: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
6: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
5: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
10: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอว์เปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดภักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
11: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจิตกาจิโรบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงนะคะและเราก็มีพี่บอย PR พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอีก2ท่านนะคะเดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำตัวแขกรับเชิญดีกว่าค่ะ
3: สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะขนมปัง
2: ซาวโด
3: ซึ่งซาวโดซึ่งเราต้อง
2: ธรรมดาไม่ดีต้องซาวโด
3: ซาวโดซึ่งเราก็ต้องเรียกว่าก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเนาะมาตรงนี
2: ้
3: ย
2: ัง
3: ไงขอต้อนรับนะครับคุณอติวิทย์นะครับเจ้าของร้านนะครับแล้วก็คุณหม่องนะครับเป็นเชฟนะครับจากอะไรนะอ่านให้พี่หน่อย
2: จากสตีฟเลแวง
3: สตีฟเลแวงแล้วก็บาสเกตคอฟฟี่แอนด์
2: โคซองค่ะ
3: โคซอง
2: ค่ะนะคะคุณหม่องธานินแสนทวีสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่าน
2: คุณหม่องท้ายข้างหลังนี่เห็นเลยนี่อยู่ที่ร้านอยู่เหรอคะ
4: ใช่ครับยังไม่ได้กลับบ้าน
2: แต่นี่คุณบอสคุณบอสนี่แบบว่าทรมานเพื่อนเกินไปไหมเนี่ยฮะ
5: ขยันครับขยัน
2: เริ่มต้นจากการจะบอกว่า

0: คุกกี้บอกอ๋อคุกกี้เดี๋ยวไว้คุยเทปหน้าเพราะว่าคุกกี้ต้องคุยกันยาวแต่ว่าครั้งเนี้ยจะคุยเรื่องซาโดแล้วคุณบอยบอกว่าซาโดเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือผมเพิ่งจะอะไรอะเข้ามาอยู่ในวงการได้ประมาณสักปีหนึ่งได้ใช่ไหมคะคุณบอส
1: ครับเข้ามาได้สักปีหนึ่งครับ
0: ใช่คุณบอสก็เลยบอกว่าแนะ
1: ครับ
0: นำอ่ะคุณหม่องซึ่งแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเมื่อสักครู่เนี่ยแอบเมาส์กันด้วยอ่ะบอกว่าเออเนี่ยแบบเป็นอาจารย์ผมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าไอ้ที่มาที่ไปของซาวโดเนี่ยมาจากไหนคะ
2: จริงๆซาวโดก็เป็นภาพจำก็คือขนมปังมาตั้งแต่แบบสมัยนู้นอียิปต์โบราณนู้นน
1: อ
2: ะ
1: ๋อนานมาก
2: ใช่หลายพันปีมาแล้วเนาะ
0: ค่ะ
2: คือเข้าใจว่าสมัยก่อนนะเขาก็ไม่มียีสต์ไม่มีอะไรหรอกเขาก็กินขนมปังแบนๆนี่แหละ
0: ค่ะ
2: แล้วแบบด
0: อ
2: ้วยความบังเอิญกทิ้งแป้งกับน้ําทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่มันก็ฟูขึ้นมาด้วยแบบยีสต์แล้วก็จุลินทรีย์เพราะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับมีวิวัฒนาการในการกินขนมปังที่นุ่มไม่กระแทกปากมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็
0: ค
2: เล
0: ่ะ
2: ยเริ่มครับผมแล้ว
0: อ
2: ก
0: ื
2: ็
0: ม
2: ยีสต์ก็เป็นไวน์ยีสต์หรือว่ายีสต์ธรรมชาตินี่แหละที่มันอยู่ในอากาศอ่ะเขา
0: ค
2: ก็
0: ่ะ
2: ขยายมาเรื่อย
0: อ่าฮะค่ะแต่ว่าเห็นดูคุณโบ๊ทบอกว่ามันทำยากทำเย็นมากเลยใช่ไหมคะคุณโบ๊ทท
1: ำยากครับยาก
0: มัน
1: ยา
0: ท
1: ก
0: ำยากของมันคืออะไรคะ
1: ยากของมันคืออะไรเอ
0: โออ ้
1: เนี่ย
0: ย
1: ต้องเข้าใจธรรมชาติของซาวโดต้องเข้าใจธรรมชาติของสตาร์เตอร์นะครับต้องเลี้ยงสตาร์เตอร์ให้ไม่หิวตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นกิจวัตรแบบถ้าจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเบเกอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจอุปกรณ์ทุก
0: อื
1: ออย่
0: ฮ
1: าง
0: ึ
1: ใน
0: ค่ะ
1: ที่ทำงานเช่นตู้เย็นเอยเตาอบเอยเป็นต้นนะครับหลายๆอย่างซึ่งแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาต้องเข้าใจ
0: อืม
1: อากาศวันนั้นนั้นว่าอากาศเย็นไปร้อนไปอุณหภูมิความชื้นอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ซ
0: ๋อ
1: ึ่ง
0: มันข
1: ม
0: ึ้นอยู่กับ
1: มัก น
0: าร
1: ย
0: เจ
1: า
0: ริ
1: ก
0: ญเติบโตของยีสต์อะไรแบบนี้
1: ด้วยครับแล้วก
0: อื
1: ็
0: มอือฮึ
1: เวลาหมักโดลาพูฟโดอย่างเงี้ยถ้าอากาศเย็นก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: จะใช้เวลานานนานขึ้นเป็นต้น
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บก็ต้อง
0: ค่
1: แบ
0: ะ
1: บ
0: คุณ
1: มีหลายกรรม
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ิธีมากครับผม
0: ค่ะคุณหม่องคะซาวโดที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนคะ
2: คืออาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้แบบว่าถูกต้อง100%เพราะว่า
0: ค
2: เห
0: ่ะ
2: ตุว่าดีหรือไม่ดีก็คงแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่
0: ค่ะ
2: เบเกอร์นะครับเออ า
0: ่
2: เ
0: า
2: ป็
0: ฮ
2: นว
0: ะ
2: ่าและในมุมของผมละกันซาวโด
0: ค
2: ที
0: ่
2: ่
0: ะ
2: ดีก็คือซาวโดที่เราใส่ใจอ่ะตั้งแต่ก
0: อ
2: า
0: ื
2: ร
0: อ
2: เ
0: ฮ
2: ลี
0: ึ
2: ้ยงสตาร์เตอร์หรือว่าที่คุณบอสพูดเมื่อสักคร
0: ค
2: ู่
0: ่ะ
2: เนี้ยโอ้โหมัน
0: ค่ะ
2: คือสำหรับผมมันเหมือนลูกคนหนึ่งเลยอ่ะถ้าเราเลี้ยงลูก
0: อ
2: ด
0: ่
2: ีอ่ะ
0: า
2: โตมา
1: อื
2: ท
1: มมันพิ
0: ำเนี่
1: ถ
0: ย
1: ีพิถันเนาะ
2: ได้ดีเนี้ยใช่ครับขนมปังซาวโดก็เช่นเดียวกันมันถ้าเราเริ่มตั้งแต่สตาร์เตอร์ดีเนาะขนมปังเราก็จะออกมามีโพรงสวยบาง
0: ออ
2: ิส
0: อ
2: คนที่ชอบอินสตาแกรมครับก็จะแบบมีห
0: ค่ะ
2: ูเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จ
0: อ
2: ริง
0: ่
2: ๆแล้ว
0: า
2: ไม่สำคัญเท่าไหร่สำหรับผมก็คือสำคัญที่รสชาติ
0: อ่าฮะค่ะ
2: คือซาวโดของร้านผมเนี่ยต้องอร่อยไม่อร่อยไม่ขายถึงแม้
0: โ
2: บ
0: อ
2: าง
0: ้
2: ก้อ
0: โ
2: น
0: ห
2: แต่ว่าถ้าอร่อยมันแบบมันตอบโจทย์ได้อะไรเงี้ยคร
0: ค
2: ับ
0: ่ะคือจะบอกว่าโยเนี่ยล่าสุดเนี่ยด้วยความที่โยไม่เคยกินซาวโดสั่งคุณโบที่ไรก็จะสั่งคุกกี้แต่ด้วยเหตุน้องชายทานนะคะมันก็จะมีแบบที่หั่นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อันที่ยังไม่ได้หั่นซึ่งโยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนทางคนทําแล้วเห็นโยกินเนี่ยอาจจะเลิกทําเลยค่ะคือโยจบต้นทาง
1: เดี๋ยวก่อนก็จะพูดถึงนั้นไม่ได้
0: ถึงห้องพังแล้วก็เลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นโยได้ตับตับเป็ดมาตับ
1: ต
0: บ
1: ับ
0: ด
1: ห
0: ม
1: น้า
0: หารใช่ไหมค
1: ต
0: ะ
1: ับหน้า
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยก็แบบว่าจกทานเลยค่ะ
1: นม
0: แล้วอร่อยมากอืมนั่นนะคะนี่ขนาดคนทานไม่เป็นนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้ว
2: ก็จริงก็จะทานสองแบบครับแบบ
0: ค่ะ
2: ไม่อุ่นกับแบบอุ่นแล้วในบางร
0: อ
2: ้
0: ่
2: าน
0: า
2: ก็
0: ฮะ
2: เลือกเลย
0: ค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: นั่นแหละค่ะ
1: ชาวโดนี่รสชาติมันเป็นยังไง
0: ซาวโด
1: รส
0: ใช่
1: ช
0: ไหม
1: าติ
0: พี
1: ก
0: ่
1: ่อนชาวโดรสชาติเป็นยังไงครับถ
0: ค
1: าม
0: ่ะ
1: คุณ

0: มา
1: คุณมองคุณมอง
2: ก็ถ้าโดยพื้นฐานนะครับก็ตรงตามชื่อซาวาโดเนาะเอาก็คือมันเปรี้ยวมันจะติด
1: เปรี้ยวอ่าฮะ
2: ดังนั้น
0: เปรี้
2: ค
0: ย
2: น
0: ว
2: คุ้นเคยกับรสเปรี้ยวว่าซาวโดเนี่ยจะต้องเป็นขนมปังเปรี้ยวนะครับ
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ีนี้จะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่เบเกอร์ว่าชอบแบบไหน
1: อืม
0: แสดงว่าความเปรี้ยวเนี่ยมันก็เกิดมาจากยีสต์ถูกไหม
2: แบคทีเรียครับเขาทำงานร่วมกันกับยีสต์
1: อ่า
2: คื
1: ฮ
2: อ
1: ะ
2: ในอากาศเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์ถ้าเราเลี้ย
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: ไปเรื่อยๆ7 วัน10 วันเนี่ยเขาจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่
1: อ
2: ไม
1: ่
2: ่
1: า
2: อันตรายต่อการกิน
1: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้เพราะนั้นร
1: ค
2: ส
1: ่ะ
2: เปรี้ยวเกิดจากการทำงานของแบคทีเรียส่วนตัวยีสต์เองเนี่ยทำให้เกิดฟองอากาศขนมปังก็เล
1: ค
2: ย
1: ่ะ
2: แบบนุ่มนุ่มขึ้นฟูขึ้นอะไรครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แล้
0: ท
1: ว
0: ั้งหลาย
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นกระบวนการธรรมชาติทั้งนั้นเลย
3: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
3: ใช
2: เรา
3: ่
2: เรียกมันเป็นก็ยีสต์
0: อุ้ยตายแล้วเปิดโลกกระทัดแต่ฉันต้องรีบไปหาซาวโดกินแล้วล่ะ
1: พรุ่งนี้ควรแล้วคุณโบนล่ะคะอย่างแน่นอนว่าซาวโดมันจะมีหลายแบบเห็นจะมีอย่าง
3: ใช่
1: ธัญพืชใช่ไหมคะแล้วก็จะมีล่าสุดที่เราซื้อฮันนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับก็
1: อ่
3: แล้
1: า
3: วเบเกอร์อยากจะใส่สูตรอะไรก็แล้วตามใจเบเกอร์เลยครับครับ
1: อ
3: ผ
1: ่
3: มมี
1: ค่
3: แบ
1: ะ
3: บธัญพืชเป็นผลไม้แห้งอะไรอย่างเง
1: อ
3: ี้
1: ่
3: ย
1: า
3: ก็มีผล
1: ค
3: ไ
1: ่
3: ม
1: ะ
3: ้สดก็มีครับผม
1: อือฮึ
3: ครับ
1: แล้วของคุณร้านของคุณหม่องเนี่ยนะคะมีอะไรเด็ดสุดคะถ้าไปจะต้องสั่งอ่ะอืม
2: คือผมขอเป็นสองช้อยส์ละกัน
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นในมุมของคนทำเบเกอร์จะ
1: ค
2: พร
1: ่
2: ี
1: ะ
2: เซนต์ซิกเนเจอร์เพลนคือด้วยความเป็นเพลนอ่ะที่มีแค่แป้งน้ำเกลืออย่างเงี้ยมันจ
1: ค
2: ะ
1: ่
2: เ
1: ะ
2: พลนมากๆที่จะทำให้มันแบบอร่อย
1: อือหือ
2: เราปรุงแค่เกลือจ
1: ค่
2: ระ ิงๆอ่ะนออ ก
1: ื
2: น
1: อ
2: ั้
1: ฮ
2: นก็
1: ะ
2: รสชาติของแป้งที่เราคั
1: ค
2: ด
1: ่
2: ส
1: ะ
2: รรไปอันนี้
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นเพลนนะอีกอันหนึ่
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: ถ้าอันนี้ฟีดแบ็กจากลูกค้าครับ
1: อื
2: ท
1: อ
2: ี่
1: ห
2: เข
1: ื
2: า
1: อ
2: ก็จะเป็นเมนูแคนเบอรี่วอลนัทฟิกแอนด์พรุนชื่อยาว
1: อ
2: น
1: ื
2: ิด
1: มค
2: ใช
1: ่ะ
2: ่มันก็จะได้ตัวช่วยเยอะทั้งถั่วมันก็จะเคี้ยวมันใช่ไหมครับ
1: อ
2: ค
1: ่า
2: วาม
1: ฮ
2: เป
1: ะ
2: รี้ยวของแคนเบอร์รี่แล้วก็
1: แคนเบอร
2: มี
1: ี่อ่าฮะ
2: ใช่แล้วก็มีฟิกกับพรุนเข้าไปเพิ่มความซับซ้อนให้อีกอะไรอย่างเงี้ย
1: อ่าฮะ
2: ดี
1: โอ้โหฟังแล้วแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอยว่างเดี๋ยวเราไปกินกันเถอะนะคะแต่เดี๋ยว
0: ด
1: โย
0: ี
1: ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันยาวๆค่ะ
0: ได้เลยโอเค
4: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกับโยแล้วก็อีก2 หนุ่มด้วยกันนะคะค่ะคราวนี้โยถามหน่อยนะคะในส่วนของคุณหม่องค่ะหม่องคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานนะคะซาวโดทานกับอะไรอร่อยที่สุด
2: อันนี้ก็ไม่ตายตัวแล้วแต่ว่าเป็นขนมปังชนิดไหนอย่าง
1: ค่
2: ข
1: ะ
2: องที่ร้านเองครับเราก็จะมีตัวสเปรดที่
1: อ่าฮะ
2: คือผมก็คิดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่อาจจะเริ่มทานซาโดใหม่ๆอ่ะก็ทาน
1: ค่ะ
2: ง่ายขึ้นน
1: อ่
2: ะ
1: าฮะ
2: ก็แคนเบอรี่วอลนัทฟิกแอนด์พรุนที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับผ
1: ค
2: ม
1: ่ะ
2: ก็ให้ทานคู่กับเนยหมัก
1: อ่าฮะ
2: ที่ได้เรียนมา
1: ค่ะ
2: ครับคือด้วยความเปรี้ยวนิดๆของแคนเบอรี่อ่ะมันก็จะเข้ากับความ หมักของเนยที่ทำเองนะ
1: ค่ะ
2: คือหมักแล้วก็ปั่นเป็นเนยเองเนี้ยครับ
1: อือหือ
2: เข้ากันส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็น black olive sourdough อันนี้ผมก็จะจับคู่กับpesto ที่ทำเองเหมือนกัน
1: คือ
2: ด้วยความนัวของblack olive แล้วก็ pesto ที่เป็นใบโหระพามันก็จะแบบโอ้โหเข้ากันอร่อย
1: ค่ะแล้วของสมูทล่ะคะ
3: ตอนนี
0: ้สมูทเป็นไง
3: ที่ทำอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโลฟครับผมก็ทานง่ายหน่อยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ก็ทาเนยกับชีสครับเอาชีสไปอบด้วยแล้วก็ทำให้แบบชีสเยิ้มๆละลายประมาณนี้ครับผมแล้วก
1: ็
3: มีพวกสเปรย์ตอนนี้ทำก็มีพีนัทบัตเตอร์โคชูจังครับผมแล้วก็มีเมนไตโกซาวร์คริม
1: ที่ถามคุณโบ๊ทเพราะอะไรไหมว่าเพราะว่าคุณโบ๊ทน่าจะทานง่ายเพราะว่าเนื่องจากบ้านมีเด็กไง
3: ครับผม
1: นะ
3: ลูกๆส่วนใหญ่ชอบแบบกินทาเนยกับชีสครับเป็นหลักครับ
0: มันก็ดังเบสิกจุดละหลักเนยชีสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าคุณหม่องด้วยความที่ว่าแบบเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษต้องยกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยนะคะคือได้ตำแหน่งสมมงเลยนะคะจะบอกว่าพี่จะถามเลยค่ะว่ามันด้วยความที่ซาวโดเนี่ยเห็นช่วงนี้ฮิตมากแล้วบอกเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพด้วยคือความเฮลตี้ของมันอยู่ที่ไหนคะ
2: คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ซาวโดทุกก้อนหรือว่าทุกสูตรจะเฮลตี้มันขึ้นอยู่ทั้งวัตถุดิบกระบวนการทําแล้วก็คนทําด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่ที่คนจะนึกถึงประโยชน์ของซาวโดก็คือ1เขาเป็นสุดลีนฮะค
1: ือ
2: บอกเลนเนี่ยจริงๆมันก็มีแค่แป้งน้ำเกลืออย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู
0: ่
2: นะนะมันก็ no fat อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือด้วยกระบวนการทำที่มันนานเนาะมันต้องหมักอย่าง
1: ค่ะ
2: ดังนั้นระยะเวลานานแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ให้เราให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในสตาร์เตอร์ครับ
1: ค
2: ่อยๆย่อยกลูเตนที่เป็นโปรตีนนะครับดังนั้นมันก็จะต่างจากเรากินขนมปังทั่วไปก็คือมันอาจจะทำให้ย่อยง่ายหน่อยแบบไม่เป็นไม่หนักท้องเท่าไหร่ในการย่อย
1: ค่ะ
2: ได้เพราะว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ก็ช่วยย่อยมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่กิน IF เนี่ยก็ทำได้ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย
1: สงสัยโยกินหนักเกินไปแน่เลยอ่ะมิน่าจะไม่ได้ผล
2: คือยังไงมันก็คือแป้งอ่ะครับก็ต้องคำนวณแคลอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดี
0: เพราะมันมีแป้งน้ำและเกลือสามอย่าง
2: ใช
3: ่คนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะครับเพราะดัชนีน้ำตาลต่ำ
1: งั้นโยทานได้แล้วค่ะเนี่ยที่โยบอกความที่ทานเนี่ยก็เพราะเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องแบบว่าน้ำหนักตัวทำไมเอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทานดูก็เนี่ยแหละเริ่มทานของคุณโบ๊ทนี่แหละ
0: แต่สำหรับพี่อ่ะพี่จะต้องไปหากินไปหาทานเพราะอะไรเพราะพี่ไม่ค่อยกินขนมปัง
1: ต้องลองเปิด
0: เดี๋ยวจะต้องเปิดโลกกับซาวโดดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไง
1: ลองถามนี่ค่ะ
0: ทานกับอะไรคุณหม่องทานกับอะไรอร่อยที่สุดต้องถามก่อนสำหรับพี่ที่จะเริ่มเป็นแบบครั้งแรกเนี่ยต้องกับอะไรดีเนยชีสหรือว่า
2: ทานเนยอยู่แล้วหรือเปล่าครับปกติ
0: เนยทานบ้าง
2: อ๋อแล้วชอบอาหารแบบคาวๆไหมครับถ้าคาวก็จะ
0: คาว
2: ไหมเทสโต้หรือว่าเป็นพวกครีมชีสต้นหอมอะไร
0: อ๋อแบบนั้นก็ได้
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็เริ่มง่ายที่สุดก็คือเนยกับแยม
0: เนยกับแยมเปลือกต้มอะไรของบ้านเรานี่ก็ใช้ได้ใช่ไหม
2: ก็ที่เราบ่อยไงครับเริ่มจากอันที่เราคุ้นเคยก่อนเนาะก็จะได
1: ้คือค่ะเท่าที่ฟังมานี้ยังไม่มีตับบดให้โยนเลยเนี่ย ยกกินข้ามขั้นไปใช่ไหม
2: ไม่ครับ
0: เพิ่งกินไปแล้วไง
2: ด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้แนะนำเรื่องสัตว์เท่าไหร่
0: เธอกินไปแล้วไงเธอทานมาแล้วนะ เธอต้องเธอต้องไปแอดวานซ์กว่าตับบดแล้วล่ะพี่ว่าถูกปะล่ะเธอต้องมีแอดวานซ์มากกว่านั้นไข่ปลาได้ไหมไข่ปลาคาเวียอะไรพวกเนี้ยหรือไข่ปลาที่มันแบบเล็กๆๆอะไรเนี่ยก็น่าสนนะ
1: ต้องลองนะต้องลองดูต้องลองดูแต่เดี๋ยวดีเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าทานแบบว่าเนยกับชีสได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปลองก่อน
2: หรือถ้าทานซุปอยู่แล้วก็จิ้มซุปได้ครับ
3: ก็ได้ใช่
0: อ๋อจิ้มซุปก็ได้
3: ครับ
1: คือจะบอกว่านะคะว่าไอ้ขนมปังเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อวันก่อนนะคะไปโรงแรมต้องบอกว่าไปไทยแลนด์บิเนเล่ระยองไปพักที่โรงแรมเนี่ยโยอ่ะเห็นน่ะ
0: มา
1: ดูที่โรงแรมก็มี
0: อ๋อเหรอแสดงว่าพี่ก็เคยเห็นแต่พี่ไม่เคยทานแค่นั้นเอง
1: ใช่พี่อาจจะแบบว่างงอยู่ว่ามันคืออะไรอ่ะเออนั่นน่ะลองดูค่ะเนี่ยแล้วแบบว่าโดยเฉพาะแบบหน้าตาแล้วก็คือรสชาติแต่ตอนนี้โยรู้แล้วโยแยกออกแล้วมันต้องเปรี้ยวใช่ไหมคะคุณหมอมันต้องเปรี้ยว
0: เปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวมันขนาดไหนล่ะคุณบอสมันเปรี้ยวขนาดไหนก่อน
3: มันก็ว่าแล้วแต่คนทำแล้วแต่เบเกอร์ครับเราต้องควบคุมกรดให้ได้มันไม่ได้เปรี้ยวแบบว่ากินทานแล้วแบบลิ้นพังไปเลยอย่างเงี้ยครับเปรี้ยวอ่อน
1: ๆ
3: คล้ายกับมันจะมีกรดแลคติกนะครับก็จะให้รสแบบโยเกิร์ตประมาณเนี้ยมันไม่ได้เปรี้ยว
0: ประมาณแนวเดียว
3: ครับผมแนวๆนั้นมากกว่าแต่ไม่ถึงกับแบบโอยเปรี้ยวทับมะนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับ
1: คือถ้า
2: คนเปรี้ยวตัด
1: ค่ะ
0: จะบอกพี่บอยว่าพี่บอยรอเปรี้ยวมะนาว
1: เนี่ย
3: อ๋อไม
1: ่ถ้าเปรี้ยวมะนาวนี่ถ้าอาจจะเสียก็ได้นะพี่
2: จริงแล้วซาโดก็ไม่จำเป็นต้องเปรี้ยวครับมันจะมีสูตรอย่างเช่นพาเนโตเน่ที่เป็นขนมปังก้อนใหญ
1: ่
2: นั่นก็คือห้ามเปรี้ยวขาดคือถ้าเปรี้ยวนี่ถ้าเปรี้ยวขึ้นมานี่คือผิดทำผิด
1: ค่ะ
2: เป็นซาโดเหมือนกันอะไรเงี้ยฉะนั้นมันมีทั้งเปรี้ยวไม่ม
3: ี
2: ทั้งเปลือกแข็งมีทั้งนุ่มอะไรเงี้ยหลากหลายครับ
1: ค่ะคราวนี้ว่าอยากจะถามที่ร้านนะคะของคุณหม่องเนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามันมีอะไรที่ขายดีบ้างคะ
2: ที่ขายดีหลักๆก็จะเป็นแคนเบอร์รี่วอลนัทฟิกแอนด์พรูน
1: ค่ะ
0: แคนเบอร์รี
2: ่แล้วก็เป็นเพลนครับเพราะว่าพ
1: รู
2: นเนี่ยมันสามารถเอาไปประกอบร่างหรือว่าทานคู่กับอะไรได้ง่ายสุด
1: อือฮึค่ะ
2: มันรสชาติเป็นเพลนหอมกลิ่นแป้งอะไรเงี้ยครับหอมแป้งโฮวีตหอมแป้งที่เป็นโฮเกรนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไปทานง่ายคู่กับอะไรก็ได้
1: ค่ะ
2: อันที่ตามมาก็เป็นแบ็กโอลีฟครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยจะเข้ากับอาหารคาวที่เห็นคนส่วนใหญ่เขารีวิวนะครับเขาก็จะไปทำ
1: ค่ะ
2: ครับผมถ้าเป็นสาม
1: ค่ะค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากซาวโดแล้วว่าค่ะ
2: จริงๆยังในร้านนี้จะมีทั้งหมดประมาณ7เมนูนะครับ
1: อ่าฮะ
2: ก็นอกจาก3อันที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมีพัมกินอันนี้เพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งออกมาได้ไม่นานก็ขายดีก็คือเราใส่เนื้อฟักทองไทยเลยในตัวแป้งนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกะมองใบชีสอันนี้ก็จะแบบใส่ชีสอาจจะชอบเพราะว่าใส่ชีสที่มันกลิ่นไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็มีความนุ่มเงี้ยยิ่งเอาไปอุ่นก่อนทานนะหอมเหมือนแบบ
1: ค่ะ
2: ใช่แล้วอีกอันนึงก็
1: คือใส่แล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ย
2: อีกอันนึงที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าซาวโดไม่ใช่เฉพาะเปลือกแข็งผมก็เลยทำขนมปังนุ่มตัวหนึ่งแต่ว่าให้ดูก็คือใส่มัลติเกรนเข้าไปใส่พวกธัญพืชไปก็เลยจะชื่อว่ามัลติเกรนมิลเบรดมันก็จะทานง่ายหน่อยเราใส่นมเข้าไปด้วยครับมันก็จะเป็นอีก
1: มุ
2: มของคำว่าซาวโดที่อยากจะให้คนรู้จักกันมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งที่อีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์มากๆโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสปีใหม่หรือว่าวันนะครับก็คือปาเนตโตเน่ปาเนตโตเน่นี่ถือเป็นทำยากที่สุดเลยในสายซาวโดที่ครูเขาเคยบอกว่าทำยากมากแล้วก็มันอร่อยแล้วทำยากจริงๆแค่แบบเชื่อมเปลือกส้มก็ใช้เวลา 8-9 วันแล้วที่จะมาใส่เนี่ยครับก็มีประมาณนี้ที่ร้านครับผม
1: ค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะ
0: ร้านอยู่ที่ไหนนี่กำลังจะถาม
2: นะจริงหน้าร้านน่ะของสตีฟเลวังเป็นแบรนด์ของซาวโดครับเราจะไม่ได้มีหน้าร้านแบบเป็นของตัวเอง
1: อ่าฮะ
2: โดยเนื่องด้วยว่าเรามีร้านบาสเกตอยู่คือบาสเกต
1: อ่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยฝากหน้าร้านบาสเกตด้วยเราก็จะมีตัวท
1: ำ
2: ขายแบบสไลด์กินกับสเปรดอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าที่อยากมาหน้าร้านก็มาที่ร้านบาสเกตคอฟฟี่แอนด์ครัวซองได้ก็จะเจอ
0: ร้านบาสเกตที่อยู่แถวไหนอะครับ
2: อยู่ถนนหทัยราชครับอยู่ช่วงที่ใกล้ๆแยกมินบุรีหรือว่าถ้าจะรู้จักมากขึ้นอีกก็คือแถวทางไปซาฟารีเวิลด
0: ์
2: เกือบจะออกนอกเมือง
1: พี่บอยพี่บอยรู้จักเลยเนี่ย
0: ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลบ้านพี่ไม่ไกลบ้านพี
1: ่จะไม่ไม่จังหวัด
0: เลยใ
1: ช่ก็เลยจะบอกไม่แล้วอะไรของพี่คุณบอสนี่จะบอกว่าสมูทของคุณบอสเนี่ยจะต้องสั่งใช่
0: ไห
1: ม
0: เ
3: มื่อตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านครับ
0: ไม่มีหน้าร้านก็คือสั่ง
3: แต่ออนไลน์ใช่ครับผมมูชันบอสในเฟซบุ๊ก
1: ใน Facebook ก็หาเดี๋ยวเซิร์ชเจอหานั่นนะคะสมูทเลยจะบอกว่านะคะต้องสมูทเนี่ยนอกจากจะซาวโดแล้วนะต้องคุกกี้คุกกี้อร่อย
3: ขอบคุณครับ
0: คุกกี้อันนี้แบบว่าพืชไหมคุณบอส
3: คุกกี้ธัญพืชยังไม่แบบคุกกี้ธัญพืชล้วนๆขนาดนะครับแต่ก็มีแบบใส่นัตตี้คุกกี้ไงครับมีใส่เนยถ
1: ั่
3: ว
1: ถั
3: ่วอะไร
1: เนยถั่ว
3: จะเน้นแบบ
0: พี่จะบอกว่าไอตัวขนมของพี่ที่กินอยู่ที่บ้านเนี่ยประจำมันคืออีคุกกี้ที่มันเขาเรียกคุกกี้ธัญพืช
3: อ
0: ่ะมันมีแต่ถั่วอยู่ในนั้นเป็นคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยทำมันในแนวคุกกี้ไง
1: ครับเออแต่ว่าของคุณโบ๊ทเขาแบบว่าใส่แล้วโดยเฉพาะว่าใส่ไอตัวของบัตเตอร์ค่ะในถั่วมันเนี่ยโอ้โหฉ่ำแบบกินเข้าไปนี่แบบว่ามันสุดฟินเลยพี่บอยแล้วก็ที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวซาวโด
0: นะของคุณหม่อง
1: เดี๋ยวซาวโดของคุณหม่องเนี่ยก็จะไปทานเราก็อยากจะไปรู้เหมือนกันว่าแบบว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนเพราะตอนนี้นี่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคนดูเนี่ยฮะทางบ้านเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าโดยพื้นฐานควรกินคู่กับอะไร
0: มันคืออะไรกินคู่กับอะไรรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที
1: ่
0: ไปเหลือแต่ว่าคุณจะต้องไปหาลิ้มลองกันเอาเองเพราะว่าเราไม่สามารถจะส่งให้คุณได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณต้องไปสั่ง
1: จริงๆร้านถ้ายังไงเนี่ยเข้าไปใน Facebook ได้นะพี่บอยเขามี Facebook อยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ่า
2: ฮะแล้วก็ Basket Coffee and Croissant ได้เลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าไปได้ใน Facebook นะคะคราวนี้ว่าอยากถามอันอย่างนะตอนนี้เนี่ยคนหันมากินกันเยอะขึ้นเนี่ยคือในฐานะของคนทำอ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเวลาที่คนมาแล้ว
7: จริงใช่มันจะต้อง
1: เรา
7: แฮปปี้มากมากเลย
1: เอาคุณบอสก่อนอันนี้คุณมองก่อนค่ะเอาคุณมองก่อน
7: เลยลงใครก่อนเอาคุณมอง
1: ก่อน
2: ในฐานะพ่อค้าก็โอ้โหแฮปปี้มากมากโดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนหลังที่เราเปิดช่องทางใน TikTok อ่ะครับคือลูกค้าแบบเขามาด้วยแพลตฟอร์มเขาแบบดีอยู่แล้วด้วยนะครับก
1: ็
2: แบบดีใจแล้วก็พอมีลูกค้าสั่งเยอะๆเราก็เหมือนกับได้ทำเยอะๆพัฒนาฝีมือไปได้ไกลด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับส่วนในมุมของคนที่เป็นคนทำเราก็แบบรู้สึกดีใจอ่ะว่ามีคนรู้จักซาวโดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสนุกที่จะแบบสร้างสรรค์เมนูที่ทำให้เห็นความหลากหลายของซาวโดได้ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วคุณโบ๊ทล่ะคะ
3: ก็ดีใจนะครับว่าตอนนี้ซาวโดเป็นที่นิยมในคนหมู่คนรักสุขภาพ
1: ค่ะ
3: มีมากขึ้นแล้วก็จริงๆเด็กๆก็ทานเยอะมากขึ้นครับสังเกตลูกชายผมนี่ทานทุกเช้าเลยแบบขอกินขอกินครับผมก็เป็นขนมปังที่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนมปังเปลือกแข็งขนมปังเปลือกนุ่มเนี่ยครับผมก็อยากให้มาลอง เปิดใจทานกันครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
7: ตอนนี้ก็เราไปซื้อไม่ทันแล้วด้วยสิ
1: ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่บอยอย่าลืมไปซื้อนะพรุ่งนี้ก็ยังทันไงต้องขอบคุณพี่บอยมากมากนะคะในวันนี้
7: ขอบคุณครับขอบคุณคุณโบ๊ทด้วยขอบคุณ
1: ค
7: ุ
1: ณหม่องด้วยนะคะ
7: คุณโบ๊ทด้วย
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
3: ค
1: ่ะยังไงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยพรุ่งนี้คงต้องไปกินซาวโดแล้วล่ะค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกๆคนนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้ค่ะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
10: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพระจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569เวลา19 นาฬิกา 37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมการปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรี เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนการกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพรมมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซลสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคาโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกซิสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครน ศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม13-21 21-8 และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6-1และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12:00 น.และปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10:30 น.ผู้ดินพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการซีวีคัพ2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7-9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21-30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครอง ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1-6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภานิชคาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
7: สวัสดีค่ะโอปอนัชชาเสนาบุตรค่ะ
8: สวัสดีค่ะพันศิษย์วิชยาคุกค่ะ
7: และนี่คือรายการ
8: กีฬาพารวย
7: เสียงใสเลยนะคะพี่ตั้มเส
8: ีย
7: งอ่อนเสียงหวาน
8: ก็อยู่กับคนหน้าตาน่ารักก
7: ็
8: ต
7: ้
8: องทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ครับ
7: วันนี้ก็ไปลุยฝนมาก็สภาพหัวฟูนิดนึง
8: เมื่อสักครู่นี่ผมแทบจะยืนทำเป็นลีลีเข้าสารให้แบบหมาบอกเดินได้ไหมได้ไหม
7: คืออะไรคะ
8: ก็ไม่เคยได้ไหนลีลีเข้าสาร
7: นึกออกอยู
8: ่ที่มันทำเป็นเหมือนอุโบงกัน
7: ค่ะ
8: จะไปกันให้โอปอก็แบบสงสัยคงทำงานอัดอะไรอยู่สักอย่างในรถอ่ะไม่มองกูเลยกูก็ยืนรอละอองฝนอย่างนั้นแหละ
7: อ๋อใช่ใช่แล้วหนูจะเป็นคนบางทีแบบถ้าโฟกัสอะไรแล้วก็จะโฟกัสเลย
8: ใช่
7: เออแต่แบบว่าสิ่งรอบข้างจะหายไปแป๊บนึง
8: ดีดีเพราะเนาะเมื่อกี้ไม่มีเด็กอะไรไปยืน
7: ไม่มี แต่ว่าทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็วันนี้ตอนนี้มันหน้าฝนเหรอคะ
8: ฝนแล้วจ้ะฝนแล้ว
7: อ๋อหนูน่าสับสนไปหมดว่าตอนนี้มันฤดูอะไรกันแน
8: ่มันจะมาเค้าอันนี้มันเอลนินญาใช่มั
7: ้ยเอลนิโญหรืออันนี้
8: เอลนิโญหรือเอลนินญาไม่รู้ไอ้ที่ร้อนอะ
7: โยนี่ร้อน
8: ร้อนเนี่ยพอร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ฝนมาช้า
7: อืม
8: ลองสังเกตดูดิตั้งเขาดำปีอะตกก็ตกแป๊บเดียว
7: ค่ะ
8: แต่วันนี้พายุน่ากลัวนะตอนสัก 5:00 น.เย็น
7: อ
8: ะพายุอะตัวลมมาแรงมากเลยอะแต่เวลาตกแป๊บเดียว
7: ตกแบบน่ารำคาญเนาะอะไรอย่างเงี้ย
8: ตกแบบพอเอาแบบก็ยังดีที่มันไม่ถึงกับท่วมตกแบบพอทนไหว
7: เพราะตอนแรกอะ 4:00 น.หนูยังขับรถกลางวันไปเจอเพื่อนใช่ไห
8: ม
7: แล้วพอแบบ 5:00 น.เท่านั้นนะคะฟ้ามันเปลี่ยนแบบออกมานอกตึกเงี้ยแล้วหนูแอบเหมือนจะปิวนิดนึงเพราะไปอยู่แถวสีลมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้นไม้มันค่อนข้างไหวเอ็นเยอะนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการขับรถใครที่ฟังอยู่นะคะ FM 97นะคะก็ฝากด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเห็นหน้าตาอยากจะคอมเมนต์พูดคุยก็ทาง Facebook ได้เลยนะคะกีฬาพารวยจบบอลโลกพี่ตั้มใส่เสื้อสเปนด้วยเท่ากับนัดชิงพี่ตั้มเชียร์สเปนไหมคะหรือว่า
8: ก็เป็นนัดชิงที่สบายใจว่าใครก็ได้อะไรเงี้ย
7: เออเหมือนจริงๆเหมือนรู้เลยแต่วันนั้นน่ะคือพอมันต้องเลือกหนึ่งทีมในความรู้สึกเนาะหนูก็เลือกไปทางอาร์เจนตินาเพราะว่ามีลิซานโดมาร์ติเนสแต่อันนี้เล่าด้วยความรู้สึกจริงนะคะก็ตอนเชียร์ไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นจริงๆด้วยอ่ะพอมันไม่ใช่ทีมที่เราเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบติดตามมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เข้าใจสำหรับคนที่เขาเชียร์อยู่แล้ว

0: เบสทีมวิน
1: ใน
0: ความรู้สึกพี่ก็รู้สึกว่าทีมที่ดีที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนั่นก็เหมาะสมแล้วแล้วก็เป็นฝ่ายชนะด้วยการเข้าทำนะครับแบบว่าคิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติอาร์เจนตินาชนะได้นะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าเกิดวันนั้นอาร์เจนตินาชนะได้นะด้วยสถิติ120นาทีตีซะว่าไม่มีประตูเกิดขึ้น 0-0
1: ค่ะ
0: 120นาทีสเปนมีโอกาสเข้าทำทั้งหมดยิงจบสกอร์ทั้งหมด24ครั้งอาร์เจนตินาไม่มีเลย
1: ใช่ตกใจสกอร์มาก
0: แล้วอาร์เจนตินาทะลึ่งเป็นแชมป์เนี่ย
1: แบบ
0: จะบอกลูกบอกหลานว่าไงวะ
1: มันอาจจะไปเป็นแบบตอนจุดโทษอะไรอย่างงี้ใช
0: ่ไห
1: มสมมติว่าต่อเวลาออกไปอีก
0: คือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีประตูแรกเกิดขึ้นในทีที่106อ่ะ
1: ค่ะ
0: อาร์เจนก็ไม่น่าจะได้บุกเพราะพอประตูเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้สเปย์มันแบบไปเอาไงดีวะเออจะปล่อยให้จะแบบลงไปอุดดีไหมหรือว่าจะคลองบอลต่อซึ่งมันก็เหนื่อยมากแล้วไงกว่าจะมาได้ประตูตรงนั้นน่ะ
1: แล้วจุดเปลี่ยนมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาร์เจนตินาโดนใบแดงด้วย
0: อันนั้นก็เถียงไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เ
1: อ็นโซเนาะ
0: โอ้โหแท็กไปในรายการฟุตบอลเลยอ่ะ
1: เออ
0: แท็กแบบโอ้โหเอางี้เลยวะ
1: คงต้องเป็นต้องถัดเกมจริงๆเงี้ยแหละค่ะแต่เกมก่อนเขายิงเนาะเก
0: ม
1: ก่อ
0: นมันไม่ยั้ง
1: ม
0: ันไม่ยั้งนะครับคือลูกนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องท
1: ำ
0: ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยจะขู่เด็กก็ไม่ใช่อ่
1: ะ
0: เหมือนอย่างที่หลายคนเขามองกันบอกว่าเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคลาสของผู้เล่นสเปนเนี่ยมันสูงมากอ
1: ่ะ
0: เออมันสูงมากอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆทีมก็เวลาเจอลูกยั่วของอาร์เจนตินา
1: ค่ะ
0: เจอบรรยากาศที่อาร์เจนตินาสร้างขึ้นมาในแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นอียิปต
1: ์
0: ไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าจะเป็นอังกฤษก็หลงไปกับบรรยากาศที่อาร์เจนตินาสร้างขึ้นมาเป็นฝ่ายโมโหเป็นฝ่ายเล่นแรงกลับแล้วก็เป็นฝ่ายที่พลาด
1: ใช่มันมีประเด็นของปาเรเดสอะค่ะพี่ต
0: ั้
1: ม
0: ครับ
1: กับตอนที่แบบว่าเขามีไปมีเรื่องกับกาบี้ใช่ไหมคะมันมีเรื่องของการยกเลิกใบแดงเกิดขึ้นแต่ว่าคนก็ตอนหนูเห็นในโซเชียลก็ด่าปาเรเดสกันเยอะว่าแบบประมาณแบบเป็นนักเตะทอยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่เห็นบทสัมภาษณ์หนึ่งเขาก็บอกว่าเพราะว่าเนี่ยแก๊งสเปนอ่ะอย่างกาบี้อะไรเงี้ยไปยั่วโมโหก่อนด้วยการพูดว่าเป็นไงล่ะไม่มี VAR มาช่วยแล้วเมสซี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ย
0: เชื่อป่ะ
1: หนูก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อแต่หนูแค่ฟังไว
0: ้
1: ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคะแต่หนูรู้ว่า
0: ธรรมดาป่ะ
1: อาจจะเป็นการยั่วยุได
0: ้เพราะแบบเนี้ยอันนี้อาจจะแบบประมาณแบบว่าพ่อแกก็ช่วยไม่ได้แล
1: ้
0: วถูกไหม
1: ค่ะ
0: พูดให้มันหยาบๆกว่านั้นเดี๋ยวออกวิทยุไม่ได้เนี่ยก็บอกเงี้ยแบบเมสซี่แบบก็บอกเองอะว่านี่คือพระเจ้าไหม
1: อ
0: ะนี่คือแบบป้าๆไหมอะ
1: อ
0: ันนี้มันก็คงพูดมาว่านี่ไงช่วยไม่ได้แล้วกรรมการก็ไม่ช่วยแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้กรรมการก็ไม่ช่วยแล้วเนี่ยมันคงไม่โกรธเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบอกเมสซี่ก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอมีชื่อเมสซี่เท่านั้นแหละ
0: แต่ก็เป็นเหตุผลไหมอะเพราะบอกว่าไม่อยากให้แบบเมสซี่โดนเหยียดหยามอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่เห็นก็
1: ไม่ควรจะ
0: เป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ค่อยได้อะนะ
1: ก็จริงแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะจริงๆถามว่าสนุกไหมโดยรวมของบอลโลกปีนี้หนูว่าก็สนุกนะแต่คู่ชิงอ่ะตอนฝรั่งเศสพอมันไปดวลจุดโทษด้วยมั้งมันเลยรู้สึกมันมากตอนที่กาตา
0: ร์อ๋อใช่อุ้ยอันนั้นมันกว่าเยอะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันกว่าเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่านับเฉพาะรอบชิงนะครับอันนั้นเนี่ยมันแบบเอ็มบัปเป้ยิงแฮตทริก
1: ใช่แ
0: ล้วก็มีลูกดราม่าอย่างโคโลมัวนี่ที่หลุดเดี่ยวไปแล้วยิงไม่ผ่านมาร์ติเนสอ่
1: ะ
0: ที่มันเป็นภาพโปสเตอร์อยู่เลยอ่ะแล้วแบบโคโลมัวนี่ก็หายสับสูญชุมวงโคจรว่าแบบโอ้อย่างเงี้ยแล้วก็รอดไปได
1: ้ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์เยอะอ่ะเมสซ์เมสซี่อะไรก็โดดเด่นมากนะครับ
1: ก็จริงๆเดี๋ยวหนูจะชวนคุยเรื่องHalf Time Show ด้วยแต่ว่าต้องชื่นชมก่อนเพราะว่าหนึ่งสิ่งคือสเปนเองเนี่ยลุยเดลาฟอนเต้เนาะนะคะบอลระบบของพวกเขาเกมรับที่ยอดเยี่ยมเสียประตูในนัดที่เจอกับเบลเยียมนอกนั้นคลีนชีทหมดนะคะแล้วก็การที่ความมหัศจรรย์ของเด็กคนหนึ่งเหมือนกันที่หนูรู้สึกว่าโอ้โหนี่เนาะตั้งแต่ยูโรอ่ะก็ เล่นยูโรครั้งแรกคว้าแชมป์ได้แล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกก็ได้แชมป์โลกเหมือนกัน
0: เป็นแต่ว่าก็บทบาทต่างไปเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะด้วยความที่เหมือนมีช่วงแรกๆไม่เห็นยาเมาเลยเหมือนกัน
0: ใช่รอบชิงก็ไม่เห็นเลย
1: เออนั่นหมายถึงว่าช่วงแรกๆของเกมที่เจออาร์เจนตินา
0: ก็ตลอดทั้งเกมเห็นอยู่สักกี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็เห็นอยู่ไม่กี่ที
1: แต่ก็คืออยู่ในชุดที่แบบ
0: ใช
1: ่ได้คว้าแชมป
0: ์คือมันอาจจะแบบว่าจะบอกว่าแบบศักยภาพของสเปนลดลงจากยูโรไหม
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะส่วนหนึ่งในเรื่องของเกมรุกที่ทั้งซ้ายคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับการยกย่องบอกว่าแบบเป็นเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมมาก
1: ค่ะ
0: เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีเฟอร์รารี่2คันอยู่ซ้ายและขวาแต่พอเอิญมาในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเฟอร์รารี่ซ้ายคือนิโกวิลเลียมส
1: ์
0: วิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าสภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มการเล่นพอมาด้านขวาในยามาลก็เป็นเฟอร์รารี่ที่แบบเครื่องกระตุกอ่ะเหมือนเติมน้ำมันผิดเบอร์แบบไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ทำให้สเปนชนะไปได้ก็คือระบบการเล่นโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: สุดยอดไปเลยอ่ะแบบว่าแบบเนี่ยรับในรุกรุกในรับทำไงก็ได้อะเหมือนแบบถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยที่เก่งมากอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นมวยอยากจะยกตัวอย่างเหมือนกับแบบว่าถ้าคนแก่หน่อยก็จะเป็นชูการ์เรียวนาดถ้าเกิดว่าแก่ตามมา
1: ชูการ์เรียวนาดนี่หนุ่มแอบไม่ทัน
0: ฟลอยด์เมเวเธอร
1: ์
0: คือเป็นมวยที่ป้องกันตัวเก่งมากอ่ะจนคนลืมไปว่าหมัดหนักอ่ะสายตาดีเหลี่ยมดีจะจวนตัวจะจวนตัวเนี่ยหลบพ้นพอจะหลบไม่พ้นก็โดนก็แค่ถักถากอ่ะแล้วก็แบบหนีบหมัดเอาพลิกเอาตัวรอดไปได้แล้วถึงเวลาก็ตีหัวปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังจบเนี่ยจะเป็นมวยอย่างนั้นเป็นมวยยอดฝีมือแบบนั้นเลยสเปนนะครับสังเกตได้จากที่โอปอบอกว่าทั้งทัวร์เสียไปแค่ลูกเดียว
1: ถูกต้อง
0: บ้าไปเลยบ้าไปเลย
1: เนาะ
0: ลูกเดียวนี่เบลเยียมมันยิงยังไงยังจำไม่ได้เลย
1: เออมันมีใครที่เด่นมั้ยคะเฟรันตอเรสเห็นได้รับรางวัลเห็นมีคนพูดอ๋ออ๋อแต่กลายเป็นประมาณแม่ยกชอบอะไรของนี้อย่างเงี้ย
0: ที่โดดเด่นอะถ้าเกิดในเรื่องไหนในเรื่องหน้าตา
1: ไม่เอาเรื่องผลงานกับสเปนโอเคสเปนเล่นเป็นระบบแต่อยากรู้ว่าแบบมีใครที่ดูแบบโอ้ผลงานดีจังอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าส่วนตัวพี่ว่าเป็นน้องหนูคูบาซี่อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคูบาซี
0: ่โอ้แบบเกินวัยไปมากเลยอ่ะ เป็น21ที่แบบแบกเกมรับเอาไว้ทั้งแผงอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือความที่ว่าถ้าเกิดเซนเตอร์ไม่ดีขนาดนี้ไอ้ฟูตรงพื้นที่ของคูคูเรย่าแล้วก็พื้นที่ของเปโดรปอโรมันจะรั่วมากเลยนะครับแต่ก็ต้องอีกอย่างนึงก็ต้องให้เครดิตลูกพี่ใหญ่เขานั่นก็คือโรดี
1: ้ค่ะอุ้ยตั้งแต่เกมที่เจอกับฝรั่งเศสโรดี้กลางที่เล่นคู่กับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะ
0: ตั้งแต่เบดี้แล้วก็เป็นฟาเบนลุย
1: ส์ฟาเบนลุยส์เล่นคู่กับโรดี้ตอนเกมที่เจอฝรั่งเศสนะกลายเป็นโหคือโรดี้เก็บหมดชนะไปเลยอะกองกลางในเกมนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะ
0: นะครับคือตรงนั้นน่ะแบบมันก็จะชัดมาตั้งแต่ที่แบบตบแชมป์ UCL อ่ะโปรตุเกสใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่โปรตุเกสมีแชมป์ UCL อยู่2คนแล้วก็มีราชาแอสซิสต์จากพรีเมียร์ลีก
1: บรูโน่
0: เงียบเหลือเกิน
1: เงียบคือหนูรู้สึกว่า
0: เงียบจนแบบว่า
1: โปรตุเกสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นผิดฟอร์มหมายถึงว่านักเตะสโมสรที่ยอดเยี่ยมกลับไปเป็นเพราะโค้ชมั้ยหรือยังไงคะ
0: ถ้าว่าอย่างนี้พี่ว่าเครดิตในการที่จะต้องรับว่าทีมมันแย
1: ่
0: ก็คงจะต้องเป็นโค้ชเบอร์หนึ่ง
1: ก็เลยออกไปละ
0: แต่ว่าคนที่โชคร้ายแปลกเหมือนกันโชคร้ายเพราะว่าแบบตลอดการเล่นทีมชาติของเขาเนี่ยเขาไม่เคยได้โค้ชเก่งเลยนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยไม่มีจริงๆนะ
1: มันหายากหรือเปล่าโค้ช
0: ส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบโปรตุเกสไม่ใช่เป็นสมาคมที่เงินถุงเงินถังอ่ะไม่สามารถจะจ้างโค้ชแพง
1: ๆ
0: อย่างบาซิลจ้างอาเชลติในราคาที่แทบจะเท่ากับสโมสรจ้างอ่ะซึ่งมันแปลกว่าทำงานผิดกันตั้งเท่าไหร
1: ่
0: โค้ชทีมชาติกับโค้ชสโมสร
1: ค่ะ
0: โค้ชทีมชาติปีนึงทำงานกี่ เดือน8-9เดือนถูกไหมที่เราทำงานบริหารนี
1: ่
0: โค้ชสโมสรเดือนหนึ่งเตะเดือนหนึ่งเตะทีมีช่วงพักยาวๆด้วยแต่ว่าเนี่ยบราซิลกล้าจ้างอังกฤษกล้าจ้างทูเคิลเนี่ยแต่ว่าทีมที่แบบพอจะมีมักมีผลแต่ว่าโปรตุเกสไม่จ่ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไม่จ่ายเพราะไม่กล้าจ่ายหรือว่าไม่มีจ่ายจริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับมาร์ติเนสก็แสดงให้เห็นถึงความคลาสเขามีแค่เนี้ย
1: มาร์ติเนสไหนคะเป็น
0: คุณเสืออ
1: ๋อโอเค
0: พอพูดถึงโรเบโต้มาร์ติเนส
1: โอเคพอมีชื่อนักเตะมาร์ติเนสก็หลายคนโอเค
0: มันไม่มีมันไม่ได้แบบมีความสามารถขนาดนั้น
1: อ
0: ะนะครับดูจากตอน
1: เรื่องของบารมีหลายอย่างด้วยแหละ
0: ใช่
1: เนาะ
0: พอมาถึงอย่างนี้เนี่ยแบบโอ้บาปมันก็เลยไปตกอยู่กับพี่โดซะเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เป็น last dance แหละเอ๊ะเขาประกาศหรือยังนะเออใช่ใช่เพราะหนูยังทำคลิปอยู่เลย
0: เหมือนโรนัลโดเหรอหรือใคร
1: โรนโดค่ะ
0: เอาประกาศแล้วเหร
1: อก็เหมือนแบบสำหรับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแต่ว่ากับสโมสรน่ะ
0: อ๋อไปต่อไปต่อ
1: ยังไปต่อนะคะกับอัลนาเซอร์
0: แล้วเมสซี่ด้วยป่ะตกลง
1: เมสซี่ยังไม่รู
0: ้เห็นบอกว่าแบบมีแต่มีข่าวออกมาว่าเลิกแน่แล้วแหละ
1: คือมันก็มีโอกาสเห็นเขาในยูโรไหมคะ
0: อันนี้คือโรนัลโดถูกไหมคะ
1: อันนี้พูดถึงเมสซี่เมื่อกี้แต่ว่าโรนัลโดเนี่ย
0: โรนัลโดมีโอกาสเห็นยูโรไหม
1: อ
0: ี
1: ก2ปี
0: งั้นเมสซี่เราต้องถามว่ามีโอกาสเห็นในโคปาอเมริกาไหมถูกปะ
1: หนูว่าเมสซี่ยังไม่อำลาทีมชาติเพราะฉะนั้นโคปาก็น่าจะได้เห็นอยู่
0: พี่กลัวอะไรหรือว่
1: า
0: คำถามนี้ตอนนั้นไปทำรายการในขอบสนามน้องก็ถามนี่แหละ จะได้เห็นในบอลโลกไหมพี่ก็แบบหันไปมองหน้าควับเลยแบบจะบ้าเหรอเห็นในบอลโลกได้ไงวะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยหันกลับไปวันแบบว่าแบบระวังเถอะมั่งเลิกพรุ่งนี้เลยเลิกคือไม่ใช่เลิกทีมชาตินะเลิกเตะบอลเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้าทำไม
0: จะเตะไปเพื่ออะไรถามต่อเลย
1: ก็หนูอันนี้เราพูดถึงโรนโด
0: เมสซี่ในทั้งคู่อ่ะเมสซี่โรนัลโดยังรู้สึกว่าแพชชั่นและเป้าหมายยังชัดเจน
1: ยังมีประตูให้ลุ้น 1,000 ประตูนะคะแล้วก็ด้วยพละกำลังร่างกายของเขาอยากคว้าแชมป์กับฝั่งนู้นซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้
0: เป้าหมายของเขาเนี่ยพี่ว่าไอ้ 1,000 ลูกอ่ะยังไม่เท่ากับการแสดงออกให้เห็นว่าเล่นไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ใจต้องการอ่ะ
1: มันอาจจะเป็นสถิติอะไรอีกมากมายที่ตาม
0: คือเหมือนคนอย่างคาซูโยชิมิอุระที่แบบ50 60ก็ยังเล่นน่ะสภาพไหนไม่รู้แต่โรนัลโดอ่ะก็ยังทำให้เห็นน่ะยังเล่นอาจจะลีกไหนก็ไปยิงอะไรเงี้ยไปได้ใครจะบอกเป็นสิงจุดโทษก็ไม่รู้กูก็ยิงไปเรื่อยเปื่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกป่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่เมสซี่อ่ะเมสซี่พี่ว่าทุกอย่างที่เขาทำหลังจากฟุตบอลโลกคราวที่แล้วอ่ะบทสัมภาษณ์หรือแม้แต่การตัดสินใจย้ายทีมอ่ะมันปูมาพี่เชื่อว่าเขาวางแผนจบแค่ฟุตบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: การมาเล่นที่อเมริกา
1: ก็อินเตอร์มายามี
0: ่ใช่ไหม อินเตอร์มายามี่มาพร้อมกับวงหลักปักฐานสร้างธุรกิจครอบครัวลูกก็มาเรียนมาใช้ชีวิตที่นี่หมดละมีเป้าหมายมีเปิดไลน์ธุรกิจเพิ่มละนะครับแล้วก็การมาเล่นที่นี่ก็เหมือนเป็นการแบบว่ามาปรับตัวเขาด้วยอ่ะซึ่งเชื่อว่าเขาคือเขาก็อาจจะมองว่าเล่นยุโรปเขาคงไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: เ
0: ขาคงแบบมันหนักว่ะเล่นได้ไหมเล่นได้อ่ะแต่แบบผมเชื่อว่าถ้าเขาเล่นยุโรปโดยเฉพาะทีมที่เล่นในพวกแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะสภาพไม่น่าเล่นได้8เกมแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: แ
1: ต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วนักเตะจะไงเพราะเมสซี่เคยอำลาทีมชาติไปแล้วรอบหนึ่ง
0: ใช่ตอน2014
1: ใช่แล้วก็กลับมา
0: ตอนนั้นแพ้ชิลีบ่อยแล้วก็แพ้บอลโลรอบชิงคือถ้าเกิดว่าให้เลือกตอบถ้าจะต้องตอบผมว่ารีไทร
1: ์
0: ระหว่างถ้าเกิดคุณจะมาถามบอกว่าแบบจะเห็นเมสซี่ในบอลโลไหมผมว่าเขารีไทร์ก่อน
1: ค่ะ
0: เขาไม่อยู่หรอกจะดูทรงอยากเล่นกับหมาจะแย่แล้ว
1: แต่แฟนบอลก็ยังอยากเห็นเมสซี่อยู่ดีเพราะ
0: ซึ่งอันเนี้ยที่ถามมาก็คือว่าอยากเห็นเมสซี่ไปเพื่ออะไร
1: โอ้โหเขาก็เป็น
0: ลองตอบดู
1: ก๊อดของหลายคนเหมือนแฟนโรนัลโดก็อยากเห็นโรนัลโดได้ลงสนามได้ตามหา ทรฟี่ได้คว้าแชมป์แต่ว่าเข้าใจได้ภาพของโรนโดยังไม่ได้คว้าแชมป์อะไรเงี้ยอันนี้คือใน
0: อันนี้คือแชมป์บอลโลก
1: ใช่ใช่แต่ว่ากับแบบเมสซี่อันนี้ก็คือหนูอาจจะไม่ใช่แฟนตัวยงเมสซี่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ลองคิดสภาพ
1: เป็นแค่รู้สึกว่า
0: ลองคิดสภาพเป็นแฟนบอลคนนึงกับเวลาไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วเพราะนี่จั่วให้แล้วจั่วแล้วว่าแบบฟันเลยว่าแม่งเลิกอันเนี้ยลองสมมติว่าแบบโดนถามคำถามเนี้ยแล้วลองคิดจริงๆอ่ะอยากเห็นเมสซี่เล่นต่อเหรออยากเห็นด้วยเหตุผลอะไรอยากรู้ว่าตอน40แล้วเมสซี่จะห่วยไหมเหรอหรือว่าตอน40เมสซี่มึงจะเก่งแค่ไหนแค่นี้ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเหร
1: อ
0: 39แล้วไงอ่ะ39ได้แชมป์มาแบบเป็นกุลุตขนาดนั้นน่ะใช่ไหมกับบาร์เซโลนาได้นับถ้วยสัก30ถ้วยได้มาน่านับถ้วยเล็กถ้วยน้อยมาเนี่ยแชมป์ลาลิก้าเป็น10ครั้ง UCL อีกไปอยู่เปเช่ก็ได้อยู่ทีมชาติอาร์เจนตินาก็ได
1: ้
0: จะเอาอะไรอีกอ่ะบัลลงดอร์ก็แทบจะเอาไปคว้างหัวใครสัก3คนยังเหลือประดับฝาบ้านเลย แล้วถ้าพิสูจน์อะไรอ่ะ
1: ก็ใช่หนูว่าทั้ง2คนถ้าใช้คำว่ามันไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์แล้วสำหรับทั้งสองคนเพียงแค่ว่าในมุมของแฟนบอลน่ะหนูว่ามันก็เป็นความสุขที่ได้เห็นนักเตะที่เขารักลงสนามเท่านั้นเองหนูว่านะ
0: ก็คืออันนั้นเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็น
1: นั่นเป็นความรู้สึก
0: ใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องอิโมชันละ
1: อิโมชัน
0: ไม่ต้องแบบมีเหตุและผลละทีนี้เนี่ยบางทีแบบมันเราถามกันเนี่ยชอบมามีคนชอบมาถามเงี้ยเราก็พวกคิดตักกังเราก็ถามแบบถ้าส่วนตัวถามว่าอยากเห็นเมสซี่เล่นอีกไห
1: ม
0: ผมพูดตามตรงเลยนะผมก็เฉยๆแล้ว
1: เข้าใจได้เพราะอาจจะเห็นความสำคัญใช่มากมายละ
0: ก็อย่างว่าเราอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่โรนัลดินโญ่ยกบอลข้ามหัวแล้วให้เมสซี่ไปยิงลูกแรกในอาชีพอ่ะจนมาถึงตรงเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไงอ่ะแล้วยิ่งประกอบกับแบบบทสัมภาษณ์โอ้ยถ้าเกิดที่มีคนสัมภาษณ์เขาว่าตอนก่อนรอบชิงอ่ะถ้าว่าเล่นเกมเนี่ยถ้าว่าเล่นเกมตอนนี้อยู่ด่านไหนแล้วบอกอุ้ยเกมผมโอเวอร์ไปตั้งแต่4ปีที่แล้วแสดงว่าเนี่ยไอ้4ปีเนี้ยมันอยู่มาเพื่ออย่างนี้แหละ
1: ค่ะ
0: อยู่มาแค่นี้แหละแล้วยิ่งมีภาพข่าวอีกเห็นป่ะมีภาพข่าวอีกว่าไอ้เด็กอาร์เจนตินาร้องไห้กันก่อนลงสนามอ่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอปอเห็นข่าวว่า
1: อันนี้
0: มันมีคนไปจับประมาณแบบว่าพอออกมาเนี่ยไปพอออกมาเตรียมจะลงสนามเนี่ยมีเด็กทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยพวกก็ไม่ใช่เด็กหรอกนะเพียงแต่ว่าเป็นเด็กร่วมทีมอ่ะเซนเตอร์ทีมเธอตาแดง
1: ลองมาร์ติเนส
0: ก็เลยแบบมีคนไปพูดต่อยอดกันไปบอกว่าเมสซี่บอกนี่คือนัดสุดท้ายของผมแล้วนะ
1: อ๋อเคยเห็นอยู่แวบนึงแต่ยังไม่ได้อ่านละเอียด
0: ซึ่งไม่แปลกใจเลยพูดไปก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปมันเลิกแล้วเขาเลิกแล้วอย่าเรียกมันเลยเขาเลิกแล้วดูแล้วผมแล้วพี่เชื่อด้วยถ้าเกิดว่าไม่รู้นะวันนี้ผมเชื่อความรู้สึกผมล้วนๆเลย
1: ค่ะ
0: เห็นแบบว่าตอนแพ้ไม่ร้องไห
1: ้
0: ตอนแพ้เนี่ยที่แบบค่อยๆทิ้งตัวน้ำตาไม่ไหลนะครับมองเป็นสายตาที่แบบไม่ได้รู้สึกแปลกที่ตัวเองแพ้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเขาแพ้มาตั้งหลายครั้งแต่มองไปเก็บภาพบรรยากาศมองแบบมันจบแล้วว่ะแล้วก็ที่ไปร้องไห้คือตอนเดินไปหาแฟนบอลไปย้อนดูได้เลยตอนแพ้ตอนไปเดินไปปลอบเพื่อนร่วมทีมตอนเดินไปจับมือคู่แข่งน้ำตาไม่ไหล
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนเดินไปหาแฟนบอลอ่ะแล้วแฟนบอลก็ร้องเพลงอาร์เจนตินาอะไรเชื่ออ่ะแล้วก็แบบตะโกนกันก๊อดมาเนี่ยเอาว่าก๊อดนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบแชนติ้งชื่อเมสซี่ขึ้นมาเงี้ยนั่นแหละส่วนไม่รู้นะจากประสบการณ์ที่ดูกีฬาจากประสบการณ์ที่ภาคกีฬา
1: ค่ะ
0: เลิกทุกรายฉากเนี้ย
1: โอเคต้องรอติดตามกันต่อไป
0: กาแฟคนละแก้วป่ะล่ะ
1: โกโก
0: ้ได้ที
1: ่ไม่ถึงอ่ะงั้นหมายความว่าเลิกเนี่ย
0: ถ้าหลุดตัวถ้าหลุดตัวไปกินแล้วแบบ
1: ทัวร์นาเมนต์หน้าต้องเป็นอะไรนะคะทัวร์นาเมนต์หน้าต้องเป็นอะไรที่บอกว่าจะเลิก
0: เลิกถ้าเกิดถามพี่ว่าไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวเลิกเลย
1: เหรอ
0: เออ
1: หนูว่ายัง
0: ก็แล้วแต่ก็แล้วแต
1: ่ได้กาแฟกับโกโก
0: ้อ่ะแล้วโอปอลจะว่าจะไปเลิกไหนโคปาอเมริกา ชิงแชมป์ทวีปอ่ะเหรอ
1: หนูว่าคือโคปาเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงอ
0: ีก2ปี
1: อีก2ปีแล้วยูโรล่ะคะยูโร
0: ก็พอกันพอกัน
1: หนูว่ายังได้เห็นในยูโร
0: หมายถึงใครเนี่ยทั้งโรนัลโดทั้ง
1: ไม่อันนี้พูดถึงเมสซี่ไม่ใช่หรอ
0: แล้วเมสซี่มาเกี่ยวอะไรกับยูโรล่ะลูก
1: อ๋อเออผิด
0: เออ
1: ข้ามในทวีไปหมดแล้วโรนัลโดหนูไม่เห็นแล้วในทีมชาติหนูว่าเขาไม่เล่นแล้ว
0: เออโรนัลโดก็ยิงไปเรื่อยเปื่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โรนัลโดไปสโมสรแล้ว
0: โรนัลโดเนี่ย
1: ทั้งเมสซี่กับโรนัลโดก็จะสลับไปมานิดนึง
0: โรนัลโดเนี่ยไปสุดอ่ะใครจ้างคุณเล่นหมดอ่ะ
1: เออ
0: เอ้าใช่ป่ะอันนี้แต่ว่าบุคลิกคนมันไม่เหมือนกันไอ้นั่นก็แบบดูเต็มคืนเต็มที่แล้วพี่โดนี่ยังแบบโอ้ไม่ส่งบอลมายังโมโหยังร้องไห้
1: ก็คือเดี๋ยวนะสรุปว่าพี่ตั้มบอกว่าเมสซี่จะเลิกเล่น
0: ASAP
1: เออแต่หนูมองว่าเมสซี่ยังอยู่ถึงแบบถ้วยเขาอะ
0: โคปาอเมริกา
1: เออโคปาอเมริกาใช่แต
0: ่
1: ป
0: ี
1: ล
0: ่
1: าสุดเขาได้แชมป์เนาะใช่แม่มันจะเป็นหรือมันควรจะจบอย่างสวยงามละ
0: เนี่ยจบสวยที่สุดแล้วจบตรงเนี้ยคิดดูแล้วกันว่าแบบทำเป็นแบบว่าอยากเห็นเนี่ยไปโคป้าเมสซี่กลายเป็นตัวตลกเหมือนที่แบบโลกล้อโรนัลโดอ่ะรับกันไม่ได้อีก
1: อ
0: ่ะพักดีกว่า
1: โอเคร
2: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
9: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
10: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
9: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
10: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
11: พันเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ18:45 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกะสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานซากีริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูยิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบอีก1รายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตะหยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอตะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
12: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกฟท.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของรฟท.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับรฟท.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และคอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
5: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
13: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีทปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ย้ำ

0: ถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: กลับมาในช่วงที่2ของกีฬาพารวยนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันไปรีแคปกันไปสำหรับฟุตบอลโลกจริงวันนี้ก็คุยกันหน่อยละกันเพราะว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่โผล่มาแล้วก็อาจจะทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจก็คือฮาฟไทม์โชว
4: ์ครับ
3: จริงๆมีก่อนด้วยทั้งก่อนแล้วก็ช่วงกลาง
4: ที่ปิดที่มาก่อนเกมรอบชิง
3: อืมแม้อย่างรอบสุดท้ายมันจะมีโชว์ก่อน
4: ใช
3: ่ก่อนแข่งขัน
4: นั่นแหละ
3: แต่ว่าช่วงแบบวันที่น้องลิซ่าไปในพิธีเปิดนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง
4: คือไอ้ก่อนเริ่มการแข่งขัน1ชั่วโมงครึ่งอ
3: ่ะ
4: เขาก็จะมีเป็นเหมือนว่ามีเป็นโชว์ซึ่งเขาจะเรียกเป็นแบบว่าเป็น closing
3: อ่
4: ะเป็น closing ceremony เขาว่าก่อนฟุตบอลจะปิดพอฟุตบอลคู่สุดท้ายจะเริ่
3: ม
4: แล้ว half time show ก็จะเป็นโชว์สุดท้ายที่เหลือเป็นพิธีการหมดเลย
3: แต่ดูเหมือนว่าแฟนอังกฤษจะไม่ชอบกันมาก
4: ๆทำไมอ่ะ
3: หนูเห็นแบบ
4: เฉพาะเวลูนี่เปล่า
3: ไม่คลิปไวรัลพวกแบบในรีวในติ๊กไม่ชอบในรีวแหละส่วนใหญ
4: ่
3: แฟนอังกฤษก็จะแบบ what อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายคลิปมาแชร์กันว่าแบบเหมือนมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมหนูนะหนูไม่ติดหนูเอนจอย
4: อันน่ะแต่ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่ามันนานไปหน่อย
3: กับอีกอย่างนึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไปทิศทางเดียวกัน
4: อ
3: ะไรอย่างเงี้ย
4: อาจจะซับแบบจริงๆสัก
3: แต่ศิลปินเยอะอ่ะ
4: 15-20กว่านาทีมันเยอะไปอ่ะเพราะว่าอย่างNFLมันยังทำให้จบได้ภายใน15นาทีเลย
3: ค่ะ
4: วันนั้นอาทิตย์ที่แล้วมาบอกก็คือพอเดินออกนอกสนามเนี่ยให้เวลาตั้งเวที2นาทีแล้วก็เล่นไปเลยประมาณ14นาทีนะครับ14นาทีแล้วก็ที่เหลือให้เก็บแล้วเกมเขาจะลงมาเล่นต่
3: อ
4: มันก็จะไม่เลยเวลาปกติเท่าไหร่ไงเต็มที่ก็จะออกมาประมาณ20กว่านาทีนิดๆโอ้นี่แบบ20เท่าไหร่25 27นาทีมันนานเกิน
3: อ
4: ่ะสำหรับการรออะไรเงี้ย
3: ก็เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่พวกฝ่ายจัดการแข่งขันที่ก็มองว่านักเตะจริงๆเขามีเวลาพักจำกัดแล้วเกมมันต้องกลับมาเล่นเลยแต่นี่มันเกมมันก็จะเลทช่วงพักไปอีกนิดนึงเพื่อหลีกทางให้กับ
4: บรรดาปปาทั้งหลายชอบอะไรบ้างในนั้น
3: ไอซีนมาลาโดนไอมาโดน่าก
4: ับคนคาตาซีของเธอ
3: ใช่หนูเซอร์ไพรส์นะโรนัลดินโญ่อานายอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบก็เคยเข้าใจได้เขาก็มาเป็นคนขับรถแต่คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 67
3: แต่ยังแบบว่าแข็งแรงนะคะอยู่บนรถกอล์ฟ
4: ยังซิงอยู่เลย
3: ใช่ใช่
4: เชียร์อยู่เลยเพลงที่เปิดขึ้นมาเพลงแรกก็คือเพลงของเธอนะ
3: ม
4: ิวสิกอะมิวสิก
3: ใช่ใช่ใช่ช่วงแรกๆหนูจะไม่ได้ยินเพราะว่าหนูอยู่ที่ในงาน
4: มัน
3: ยังไม่ใช่แต่ว่าก็เห็นภาพว่าเขาขับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับก็แบบเด็กสมัยนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยว่าแบบพี่ดาวขำมินกับพี่อ้วนๆคนน
3: ั้
4: น
3: อ๋อพี่ดาวขำมิน
4: สมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งแบบที่สุดในโลกนะเว้ยอะไรเงี้ยเขาเก่งมากอ่
3: ะ
4: เขาเก่งเหมือนเอาเมสซี่กับโรนัลโดรวมกันอ่ะแบบโอ้โหโคตรเก่งเลย
3: หนูว่าไม่ทัน
4: โอ้เก่ง
3: มากอ่ะถ้าถามใครเก่งกว่ากัน
4: กับใคร
3: ยุคไหนเก่งกว่ากัน
4: โรนัลโดอ้วนอ่ะเหรอโรนัลโดอ้วนมันคือถ้าเกิดเป็นสไตรเกอร์อ่ะสไตรเกอร์ก็เป็นสไตรเกอร์ที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกใบนี้มีอ่ะแต่อย่างเมสซี่มันเป็นตัวที่อัพพลายไปแล้วไง
3: อ๋อคนละตำแหน
4: ่
3: ง
4: เมสซี่อ่ะถ้าเปรียบเทียบกับโรนัลดินโญ่อาจจะได้แต่ว่าเขาเก่งกว่าโรนัลดินโญ่แหละสม่ำเสมอกว่าพวกบราซิลอ่ะเขาพีคเลยแต่เขาพีคไม่นานด้วยสไตล์แบบว่าปาร์ตี้แอนิมอล
3: ปาร์ตี้เข้าใจได้
4: คือแบบโอ้โหตอนแบบก็ตอนที่โรนัลโดย้ายกลับไปเล่นที่บราซิลอ่
3: ะ
4: มันจะมีภาพว่าตอนนั้นเนย์มาร์ขึ้นมาโรนัลโดอ้วนปุ๊กเลยตอนนั้นน่ะคนก็บอกเป็นภาพแหละไม่มีอะไรหรอก มีคนมาเฉลยแต่ว่าแบบเล่นเทพเจ้ามากเลยนะเลี้ยงหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโยจังหวะแรกหายเพียงแค่แบบกระชากไม่ได้นั่นเองก็เลยมีคนไปเฉลยว่าตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหนัก108โล
3: ค่ะ
4: 108กิโลกรัมครับ
3: ก็เลยเป็นโนอ้วนเงี้ย
4: เออตอนมันอ้วนจริงเออทํามันตอนอยู่เรียลมาดริดก็เริ่มอ้วนแล้ว
3: ค่ะ
4: เริ่มประมาณแบบว่าปาร์ตี้เสร็จ 3:00 แล้วก็แบบเออแบบ 7-8:00 นก็เริ่มแบบมารายงานตัว
3: เข้าใจ
4: พอกับไว้ยอกเธอ
3: ค่ะ
4: แบบในสนามซ้อม
3: เออ
4: เออ
3: แล้วก็ BTS เนี่ยก็กลายเป็นว่าได้รับความนิยมฝากฝั่งของยุโรปค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไปเห็นอีกว่าฟีดแบคดีมากสำหรับ BTS นะคะจัสตินบีเบอร์เป็นไง
4: ดูไม่เข้าพวกมากเลย
3: มากับกีตาร์โป่งหนึ่งตัว
4: เล่นเพลงอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะ
3: อุ้ยหนูก็ลืมไปแล้วอ่ะแต่หนูร้องได้อยู่นะลืมชื่อเพลงไปแล้ว
4: คือเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของเขา
3: เป็นเพลงของเขาหนูยังร้องอยู่
4: อ๋อเหรอ
3: เออ
4: รู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะอ่ะ
3: คือคนอื่นอาจจะมาแบบคือบีเบอร์เนี่ยตั้งแต่โชว์ที่โคเชล่าละที่เขาเลือกเล่นเครื่องดนตรีน้อยชิ้นแล้วก็มาร้องแบบไม่ต้องมีโครกราฟไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายแค่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเขาจะบอกว่าแบบเนี่ยชีวิตมันผ่านอะไรมาเยอะละแล้วก็เลยแบบเนี่ยกลับมาเป็นตัวตนในปัจจุบันแต่ว่าเขาก็ยังเอาคอนเซปต์เนี้ยมาใช้สำหรับฟุตบอลโลกซึ่งถามหนูก็ โอเคได้กรี๊ดแต่ก็รู้สึกว่าแอบรู้สึกเหมือนกันนิดนึง
4: Everything Hallelujah เนี่ยคือในตอนนั้นถ้าเกิดใครดูอยู่อ่ะก็เขาก็ซัดกันมาอย่างหนักหน่วงมากเป็นมาดอนน่าแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็น2โดใช่ไหมโรนัลดินโญ่กับโรนัลโดต่อด้วยเพลง Seven Nation Army
3: หนูชอบอันนี้
4: ตึง
3: ตึงตึงอันเนี้ยร้องมาก
4: ตึงแล้วก็แบบมีไอ้วงที่มันเป็นไอ้มัพเพตอ่ะมัพเพตมาสเตอร์อ่ะ
3: คือมัพเพตเนี่ยมาตั้งแต่ซูเปอร์โบว์ละ
4: ใช่ใช่
3: นะคะ
4: คือแล้วก็คณะเนี่ยคณะดังเขาคือไซมอนบอลิเวียซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็ไอ้มิสเตอร์คนนี้เป็นคอนดักเตอร์ภาษาไทยเรียกอะไรวะวาทยากร
3: คือเนี่ยโอเคหนูไม่รู้จักเหล่าศิลปินไกลเนี่ยแต่ว่า
4: โอ้ยอันนี้ระดับโลกเลย
3: แต่ว่าเซเว่นเนชั่นเนี่ยหนู
4: White Strip
3: ชอบมากพอมาทีไรก็คือแบบมันขึ้นทุกทีเลย
4: นี่คือหนึ่งในสเตเดียม2
3: ถูกต้องค่ะทุกทีต้องเปิด
4: เวลาเล่นตามผับแม้แต่ในสนามของเมกันเกมเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงนี้ปุ๊บแล้วก็จะต่อด้วยซองทูเติร์ดพอบิวได้ที่ว่าตึงเติร์ด
3: แล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีในบอลโลกนะคะSweet Caroline ที่ก็เปิดเยอะSweet Caroline ก็เปิดเยอะ
4: แล้วก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นภาพเหมือนแบบว่าเป็นโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลถ้าเคยดูอย่างที่เป็นตัวไว้หนวดอ่
3: ะ
4: นะครับเขาก็จะบอกว่าแบบมันเล้าใจเหลือเกินแต่มันดูแปลกๆนะมันนู่นนี่นั่นแบบมันควรจะต้องแบบแก้เกมหน่อยแล้วต้องเพิ่มโซลงมาเนี่ยก็เป็นเหมือนว่าแบบเป็นจิตวิญญาณแล้วก็มาเป็นฮาเลลูยากราฟอย่างดิ่งเลยกราฟอย่างดวงเลยแบบโอ้โห
3: เพราะว่ามันดังดังไหมจากบีทีเอสใช่ไหมแต่ดังไหมดังมากกับหมายถึงว่าเพลงนี้
4: รู้จักอยู่แต่ไอเพลงนั้นน่ะ Smooth Like Butter อะไรนั่นน่ะ
3: อ๋อ Smooth อันนี้จะดู
4: เก่าไปหน่อยวะ
3: แม่หนูรู้สึกเพลงนั้นมันป๊อปมาก
4: อ๋อนั่นไง
3: มันมีความป๊อปมากอะไรอย่างเงี้ย
4: ชอบเสียงเบสกลม
3: ๆ
4: อย่างนั้นอ่ะแล้วก็มาเป็น
3: ได้สวยมากเลยนะชาคิล่าสวยมาก
4: ใช
3: ่คือแบบใส่กับ
4: 49แล้วไง
3: 49 50ประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าสวย
4: เพื่อนกัน
3: แต่สวยมากแล้วก็เด็กที่เต้นข้างๆก็เต้นเก่ง
4: ๆใช่ครับ Get Go Kids
3: เกณฑ์พวกแบบบรรดาเหล่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นสีสันนะคะของใดๆก็เป็นหนึ่งในเพลงของฟุตบอลโลกเน
4: า
3: ะ
4: แล้วก็แต่พี่เป็นคนที่แบบไม่พูดไปจะทัวร์ลงแต่มันเป็นเรื่องรสนิยมใช่ไหมเนี่ยพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบดูโคเพลย์อ่ะ
3: หนูดูนะตอนที่เขามาไทยอ
4: ่
3: ะ
4: แบบ
3: ตอนคอนเสิร์ตไทย
4: มัน
3: คือโคเพลย์เคยไปเล่นซูเปอร์โบว์ลแล้วก็โดนด่าย
4: ับ
3: ใช่
4: คือเหมือนแบบความสนุกแต่ว่าอันนี้เราเข้าใจได้แล้วเข้าใจด้วยว่าทำไมคนอังกฤษถึงไม่ชอบเพราะว่าความสนุกแบบคนอังกฤษอ่ะพวกอเมริกามันก็ไม่ชอบ
3: อังกฤษสนุกยังไงบ้างนั่นสิ
4: เอางี้
3: แต่เขาไม่มี
4: เอาอย่างงี้แบบ
3: ภาพทับโชว์แน่นอน
4: วงที่สามารถมาเปิดคอนวงอังกฤษที่สามารถมาเปิดคอนเสิร์ตแล้วแบบโซลแล้วบ่อยๆคนอเมริกันเอนจอยเนี่ยถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยก็อ่ะบิทเทิลส์เปิดเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้น
3: โอเคโอเอซิส
4: โอเอซิสเบลอก็ยังมาไม่ค่อยได้เลย
3: ถ้าเป็น
4: สไปเกิร์ล
3: อ๋อ One Direction นี่น่าจะอังกฤษไห
4: ม
3: ไม่ใช่ไหม
4: คือเหมือนกับแบบว่าคน
3: เดี๋ยวนะ
4: คนอเมริกันเนี่ยไอ้ Harry Styles ป่ะ
3: เอออ
4: ่าใช
3: ่เอออังกฤษใช่
4: เนี่ยพวกเนี่ยคนอเมริกันจะบอกว่าคนอังกฤษมันสนุกไม่สุดอ่ะ
3: เขาจะมีความผู้ดี
4: เออมันจะแบบเป็นทรงอย่างเงี้ยเหมือนดูหน้าโคเพอ่ะ
3: เออเขาจะมีความผู้ดีนิดนึง
4: มันจะแบบappreciate ตลอดเวลาบางทีเราดูเราก็แบบมันขนาดนั้นแล้วหรอวะคริสอะไรเงี้ยเราก็แบบเออ
3: แต่หนูแต่หนูยอมรับอาจจะแต่ว่าอันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวแค่รู้สึกว่าชอบโคเพในยุคแรก
4: ๆคืออย่างโคเพโชว์แต่แบบอยากไปดูนะเพราะแบบใครๆไปดูมาก็รู้สึกว่าแบบเออไปดูแล้วมันจะยิ่งใหญ่มากอ่ะแต่แบบว่าอาจจะเป็นด้วยเปิดแผ่นแล้วก็อาจจะโอเคเลยเพลงนะ
3: แต่ตอนที่หนูดูที่ราชมังอ่ะชอบมากเลยนะอาจจะด้วยฟีลลิ่ง
4: เก็บของไว้ป่ะ
3: โอ
4: ้
3: โห
4: อ๋อเขาให้คืนใช่ป่ะ
3: กำไร
4: เขาเออกำไรเขาให้คืนใช่
3: จำไม่ได้แล้วนานมากแล้ว
4: นี่เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
3: ค
4: ือโคเพนี่แอบเป็นทริปให
3: ้หนึ่งหรือสอง
4: ชอบสอง
3: โอเคหนูก็เหม
4: ือ
3: น
4: โคเพลย์เนี่ยเขาจะมีเป็นกำไรแล้วในนั้นเนี่ยมันจะแบบเต้นเปลี่ยนสีตามเพลงที่แบบโชว์อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยโดยมีข้อแม้ว่าเสร็จคืนด้วยเล่นเสร็จโปรดคืนแล้วตัวเลขที่ออกมาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ 96% บวกนะครับนั่นคือจำนวนกำไรที่เขาได้คืนจากแฟนที่เขาใช้เขาบอกเลยว่าเขาใช้ไปทั้งโลกเวอร์ทัวร์เนี่ยเนี่ยโชว์ละประมาณ 4-50,000 เนี่ยที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเอาไปใช้ต่อได้อะ
3: ค่ะ
4: แล้วแบบโหจนตอนแรกเขายังแซวกันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยจะโดนฉุดกราฟเหรอวะปรากฏแบบแฟนโคเพที่เมืองไทยก็คืนให้อะไรเงี้ยจริงๆอ่
3: ะ
4: เจ๋งดีจริงๆ
3: หนูจำไม่ได้แล้วหนูแต่หนูไปดูปีแรกปีที่2ที่เขามาไม่ได้ไปดูนะคะ
4: อีกคนหนึ่งที่ดังข้ามมาได้คือล็อบบี้วิลเลียมส
3: ์อ๋อใช่
4: โอ้โหอันนั้นดังปิ้นเลยอ่ะดังแบบ
3: แล้วก็มา
4: คอนเสิร์ต 80,000 ได
3: ้มาที่บอลโลกครั้งนี้ด้วย
4: ใช่
3: ล็อบบี้วิลเลียมส
4: ์มาแบบลุงใกล้เกษียณ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โอ้เทคแดดในตำนานนะครับ
3: แต่สุดท้ายแล้วหนูว่าเหมือนเดี๋ยวนี้กีฬามันก็ปรับไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอย่างการเอาฮาล์ฟไทม์โชว์เข้ามามันต้องมีตั้งแต่ชิงแชมป์สโมสรโลกตอนที่เชลซี
4: คือส่วนนึงอ่ะ
3: ดูจากแคทตอนนั้น
4: ส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นแบบนี
3: ้ค่ะ
4: อเมริกันเกมส์เขาชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาปูมา
3: บอกว่า
4: เขาปูมาเลยบอกว่าแบบไอ้กีฬาของเขาคือเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์ค่ะ
4: เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์ใช่ไหมมันเนี่ยอันนี้คือกิจกรรมบันเทิงครับ
3: ค่ะ
4: ขนาดที่ฟุตบอลในหลากหลายประเทศอ่ะมันถูกปูให้เป็นอย่างอื่นไงคืออเมริกันฟุตของคนอเมริกาเนี่ยอะไรก็ตามอ่ะที่มึงแข่งกันอ่ะ
3: ค่ะ
4: นี่คือบันเทิงหมดไม่ว่าจะตั้งแต่เป่ากบยันจนของแพงที่สุดในโลกอย่างซูเปอร์โบว์บันเทิงสังเกตไหมบางทีเชียร์เงี้ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปูอะไรมากแค่ดำกับแดงเตะกันมันก็เชียร์เนี่ย let's go back let's go red ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะมันก็อินกับมันได้แต่ enjoy บันเทิง มีเต้นโชว์มีแจกของพักเวกปุ๊บมีสาวๆมามีโชว์หมุนจานมีโชว์อะไรเงี้ยต้องมีโชว์ให้ดูแล้วในมือก็มีเบียร์กินไปขายของไปสนามกีฬาแทบทุกสนามกีฬาในพวกอเมริกันเกมส์จะมีห้างสรรพสินค้าในตัว
3: ค่ะ
4: เรียกเป็นสปอร์ตคอมเพล็ก
3: ซ์ใช่ๆ
4: ลักษณะจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าฟุตบอลของโลกใบนี้ในหลายๆประเทศมันถูกปูให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นไปเยอะเลยครับชัดๆอย่างอังกฤษอาร์เจนตินา
3: ค่ะ
4: หรือบราซิลโดนปูไปแบบโหพูดกันใหญ่โตมากบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาม ึงจะมาโชว์อะไรมึงจะมาโชว์อะไรรีบๆเล่นรีบๆพักรีบๆเล่นเต็มที่เนี่ยคนอังกฤษตอนพักครึ่งทำไรนั่งอยู่ในสนามนะกินฮอตดงฮอตดอกซื้อเบียร์มากินดูเขาจุดเอ้ยดูเขาแบบปล่อยสปริงเกิลรดน้ำแล้วก็ร้องเพลง
3: ค่ะ
4: เขาเปิดเพลงอะไรมาแล้วก็ร้องนั่งนับถอยหลังเร็วๆๆๆจะดูแล้วจะดูแล้วนี่บอกว่าโอ้มันแบบมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็ผมว่าเรื่องแบบนี้จะถ้าบางคนอาจจะมองเกี่ยวอะไรกันวะแบบลองทำแบบนี้ไปทั้งชีวิตดิ ใช่ป่ะแบบเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ยเกิดมาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบมันจะมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: ทุกคนมันก็แบบรอดูความบันเทิงนั้นแล้วโปรดักชันอย่างแพงแต่ก็แต่ที่กับซูเปอร์โบว์โปรดักชันสู้ไม่ได้นะ
3: อ
4: ันนี้ก็ยังดูจิ๊บจิ๊บไป
3: เวลาหนูว่าด้วยเวลาคือมันต้องแบบเซตนู่นนี่อะไรอย่างเงี
4: ้
3: ย
4: แล้วตัวพูดตามตรงเลยไม่ชอบเลยบอลโลกอเมริกานัดชิงเนี่ย
3: อ๋อเวลา
4: แสบตา
3: ทำไมแสง
4: มันไม่สวยมันไม่สวยตั้งแต่94ละลองไปย้อนดูได้เลยครับผมรู้สึกผมเป็นคนหนึ่งรู้สึกว่าบอลโลกควรเตะนัดชิงควรเตะกลางคืนควรเตะฟ้ามืดๆ
3: คือเขาพยายามทำให้เวลาทั่วโลกมันบาลานซ์มั้ง
4: ก็จริงเพราะว่าแบบเนี่ยอันนี้ของอเมริกาคือประมาณเท่าไหร่เองบ่ายสาม
3: ค่ะ
4: เออมันแบบ
3: ใช่ใช่ก็เขาตีสองเอ้ยเขาตีสองเราบ่ายสอง
4: คนภาคอเมริกันเกมทั้งชีวิตอย่างพันสิทธิ์เนี่ยโอ้โหนี่คือถ้าเกิดภาคคู่นี้มันต้องเป็นวันแบบเหมือนแบบวิ่งหนีไอ้วิ่งหนีแบบไอ้ซูเปอร์โบว์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเปิดทางให้อีเวนต์ใหญ่ๆที่มันจะมาเคยได้ยินอเมริกันฟุตบอลแบบมันเดย์ไนท
3: ์
4: ฟรายเดย์ไนท์นะ7 โมงเช้าบ้านเราครับ นั่นคือเวลาพรามไทม์ครับเวลาภาคบาสเนี่ยโอ้เวลาภาคบาสของผมคือต้องภาคอย่างนี้เลยถ้าเกิดคู่เอกมึงต้องมาเวลานี้ต้องมาหลัง6 โมงโอ้โหอันนี้แบบสว่างโล่เลยแล้วมันจะบิวอะไรได้วะ
3: กำลังคิดภาพอยู
4: ่
3: แต่ว่าตอนซูเปอร์โบใช่ไหมคะถ้าซูเปอร์โบมันจะประมาณ8 โมงเช้าอ๋อเขาก็2 ทุ่ม
4: ซูเปอร์โบคิกออฟ6 โมงก็ฮาล์ฟไทม์โชว์ก็มาประมาณ7 โมงโอ้โหกำลังได้ที
3: ่ค่ะ
4: ผีตาพระอ้อมแห้งแล้วอะ อย่างนั้นเลยอะแบบกำลังแบบสวยๆเลย
3: นะแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูว่าแบบสุดท้ายหนูถ้าเป็นหนูนะหนูโอเคกับการมีฮาล์ฟไทม์โชว
4: ์ใช่แต่ว่าต้องควรรักษาเวลามากกว่าน
3: ี้ใช่ใช่อย่ายืดไปนิดนึงอย่างที่เราคุยกันนะคะ
4: เอาบีเบอร์ออกกำลังที
3: ่คือเขาก็มองว่าตอนแรกเนี่ยซูเปอร์โบว์มันอาจจะมาทำให้โมเมนตัมของฟุตบอลหรือนักเตะที่กำลังเกมมันตามอยู
4: ่
3: รู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาเฉลิมฉลองหรือว่ามาดูอะไร
4: กันอะไรอ่ะมันก็อยู่ในห้องไปดิ
3: ก็แอบคิดแบบนั้นว่าคุณก็ลงสนาม
4: หนูไม่ต้องแอบเริ่มความคิดเห็นคิดกันได้อยู่แล้ว
3: ใช่คือความคิดเห็นมันหลากหลายเนาะแต่พอหนูได้เห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอเคฟุตบอลกับคาร์เรียสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยเนาะมันก็ไปได้กันได้ค่อนข้างดีแต่แค่อยู่ที่ว่าอย่าให้มันมากไปแล้วก็หนูว่าเรื่องโชว์มันปรับกันได
4: ้
3: วันนี้อาจจะดูล้นๆอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ไปทางเดียวกันซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็จริงๆก็เอาบีเบอร์ออกไปสักคนนึงอะไรเงี้ยนี่พูดจริงนะ
3: แต่บีเบอร์เนี่ยเรียกกระแสมากนะคะพอประกาศว่าบีเบอร์มาเนี่ย
4: ก่อนเล่นใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช
4: ่พอเล่นจริงเนี่ยโอ้โห
3: ก็อาจจะได้แฟนกลุ่มบีเบอร์
4: แต่นี่เขาก็จะมีเป็นถอดสัญญาในนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนว่าป๊อปคัลเจอร
3: ์
4: ในฟุตบอลโลกอ่ะที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตอนไอ้เซเว่นเนชั่นอาร์มี่อ่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฉากที่แบบไอ้โรงของ
3: ไอ้ Norway.
4: โรงอ่ะอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาก็จะมีของแอฟริกาอีกคนหนึ่งอ่ะที่มันยืนเป็นรูปปั้นอ่ะนั้นอ่ะตอนที่จัสตินบีเบอร์เล่นอ่ะก็จะมีภาพของไอ้คนเนี้ยอยู่บนจ
3: อ
4: ก็บอกเขาว่าแบบใส่เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆมีกากกุ้งกากก้าอะไรเงี้ยว่ากันไป
3: นะแต่ก็น้องลิซ่าเองเนี่ยตอนไปตอนพิธีเปิดเขาบอกว่าศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ค่าตั๋ว
4: ไม่ได้อยู่แล้ว
3: แต่ว่ามันแลกมากับนั่นแหละค่ะสิ่งที่ได้กลับไป
4: ตอนวันปิดลิซ่าติดต้องมาตัดชุด
3: งานแต่ง อยู่ที่ไทยแล้วก็มีข่าวว่าอยู่ในงานที่มีการสาดน้ำกันเกิดขึ้น
4: สงการ
3: ไม่ในงานแต่งมีแบบมีดาราสาดนุ่งสาดน้ำใส่กันอะไร
4: ทำไมอ่ะเล่นกัน
3: ไม่รู้ไม่ได้ตามแต่เป็นเรื่องแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยในงานแต่งของเขาม
4: าดามจอ
3: ให้เขาไปหากันอ่านกันในโซเชียลแล้วกันหนูไม่ชอบเล่าเรื่อง
4: มาดามเจใช่ป่ะ
3: เออ
4: เมื่อกี้เห็นรอยมาสวย
3: สวยเขาก็สวยของเขาแต่เป็นเรื่อง
4: เพื่อนกัน
3: ไม่รู้ไม่คุย
4: อายุพอๆกัน
3: กับพี่ตั้ม
4: ใช่ใช่เขาประดินพี่หอวัง
3: โอ
4: ้แต่จริงเขาน่าจะเด็กกว่าพี่เพราะพี่รุ่นน่าจะรุ่นคุณสุวรรณัน
3: กบสุวรรณัน
4: ใช่ใช่
3: โอเคค่ะ
4: โรงเรียนเราโรงเรียนเขาจะมีสุวรรณันโรงเรียนเราจะมีคุณจอยลีลาลี
3: ค่ะ อ๋อมีจัน
4: ประกบกัน
3: ค่ะ
4: อ่ะเชิญจ้ะ
3: อ่ะสวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะจริงๆคิดว่าเมสซี่เนี่ยไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรกับทีมชาติแล้วส่วนโรนัลโดอายุมากแล้วร่างกายไม่ไหวเท่านั้นเพราะเขายังมีถ้วยบอลโลกที่เขาอยากจะได้อยู่นะคะ
4: ที่เหลือก็ทักทายกันมานะครับ
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สดีนะครับ
3: คุณเบียร์สวัสดีด้วยนะคะ
4: 64ทีมอะครับก็คง
3: รอบหน้าเนาะ
4: เขาก็คงอยากทำอะเพราะว่าเขากำหนดเอาไว้อะมันยาวกว่าเดิมอีก2วีคนะที่แบบมาทำเป็นประมาณแบบว่าจะมานั่งลุ้นอะไรกันว่าแบบจะ64มั้ยอะไรเงี้ยดูทรง64แน่ครับเพราะว่าวันที่เขาวางไว้อ่ะมันยาวขึ้นอีก2วีคครับ
3: ค่ะ
4: ยาวขึ้นอีกมี10วันน่ะ
3: แล้วไทยล่ะคะ
4: ทำไมคะ
3: ก็พอทีมเยอะขึ้นไงไทยจะมีโอกาสมั้ยฮะเอาฮุนไดก่อนเนาะ
4: คนใดคืออะไรอาเซียนใช่ไหมอ
3: าเซียนครับแต่เขาบอกเขาไม่ใช่ตัวเต็งอยู่แล้วทีมชาติไทยเขาพูดเองโค้ชแต่ว่ารอบนี้มันได้นักเตะไม่ครบมันเป็นนอกฟีฟ่าเดย
4: ์ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอ่ะ
3: โค้ชก็ออกตัวเลยว่าเราแบบอาจจะไม่ใช่ทีมเต็งงุนงินงุนงิน
4: เลิก
3: โอเคค่ะถือว่าวันนี้ได้รีแคปฟุตบอลโลกกันไปนะคะทั้งเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็ประเด็นของ Halftime Show นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามกีฬาพารวยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอปอนัชชาเสนาบุตรแล้วก็พี่ตั้มนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสด
2: ีครับรายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha และโรงแรม Royal Orchid Sheraton
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้

0: ทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: โลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารขันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นาติงมาแล้ว
1: ครับผมก็กลับมาพบกับเราเหมือนเดิมนะครับ
2: ท่ามกลางสายฝน
1: โอ้โหวันนี้ผมก็ลุ้น
2: พอสายฝนมานาติงก็เริ่มง่วงนอนขี้เกียจไปตามทรงนะฮะมาถึงนี
1: ่รถลา
2: แต่ที่ไม่ขี้เกียจเลยคือขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬางดเหล้าเลี่ยงพนันนะ
1: ครับใช่ครับผม
2: เสียงเชียร์สร้างพลังและความภาคภูมิใจการพนันทำลายคุณค่าของกีฬา
1: ครับ
2: แต่เชื่อไหมครับว่
1: า
2: เราก็รณรงค์ไปทำรณรงค์เหมือนบ่นนะนี่ตรง
1: ๆใช่ใช่ใช่
2: คือห้ามพยายามอยากจะให้คนเขารู้พิษสงพิษภัยของการพนันแต่ก็มีท่านผู้ฟังน้องๆหลานๆหลายคนที่ยังอยากจะรวยทางลัดซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได
1: ้
2: นั่นก็คือไปพนันแล้วก็พนันฟุตบอล
1: ใช่
2: ล่าสุดเนี่ยต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติน
1: ะ
2: ที่เขาเพิ่งได้ผู้บัญชาการคนใหม่นะไม่รู้จักเขาหรอกว่า
1: ก็มาถึงช่วงเปลี่ยนแหละก็
2: ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับเรื่องของการพนันเนี่ยเว็บพนันเนี่ยมันเยอะมากเยอะจริงจริง
1: ใช่ฮะคือมันทำ
2: เล่าเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
2: คืออันเนี้ยก็เกิดจากการร่วมมือรัก
1: ครับผม
2: ของแจ๊สแล้วก็โมโน
1: ฮะ
2: เขาก็ไปแจ้งความแล้วก็ไปปราบ
1: ครับผม
2: แก๊งพนันบอลเนี่ยได้พอสมควรเป็นแก๊งที่ย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นแหละนะครับ
1: วนไปวนมาก็กลับมาทางบ้านเราเนี่ย
2: คือทำไมต้องให้เดือดร้อนเอกชนอย่างแจ๊สแล้วก็โมโนก็เพราะว่าเขาเป็นคนซื้อลิขสิทธิ
1: ์
2: คือเขาลงทุนเป็นขอโทษนะ10,000,000
1: ซื้อทีนึงกี่ครั้งนะ3 ครั้งไม่ใช่
2: ก็ซื้อ6 ปีแล้วก็มีต่อ
1: ครับ
2: น่าจะมากกว่า6 ปีแหละนะครับแต่เขาลงทุนเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นปีเขาก็ลงทุนค่อนข้างจะมหาศาลแย่งมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมนะฮะก็แย่งมาแต่ว่าคืออย่าเรียกว่าแย่งประมูลสู้กัน
1: มันเป็นเรื่องของธุรกิจ
2: มันเป็นการบิดสู้กัน
1: ครับผม
2: แล้วก็พอสู้กันแล้วทางแจ๊สกับโมโนแม็กเนี่ย
1: ครับผม
2: ได้มา
1: ฮ
2: ะพอได้มาปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนหลายอย่างอันนี้ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราลงทุนไป
1: ฮะ
2: 1,000,000,000
1: ครับ
2: ซึ่งมากกว่านั้นนะ
1: เขามากกว่านั้นแหละ
2: แต่ผมบอกตัวเลขตรงๆแบบง่าย
1: ๆครับผม
2: ลงทุนไปละ1,000,000,000มันไม่ได้ว่าเป็น1,000,000,000ที่พอลงทุนไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็เรียกเก็บเงินสมาชิกมันไม่ใช่
1: ใช่
2: มันเป็น1,000,000,000ที่เราต้องเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่อ่ะนับหนึ่งใหม
1: ่
2: คือจะต้องแล้ว สมัยก่อนมันมีบริษัทหนึ่งที่เขาเคยแย่งประมูลได
1: ้
2: CTH ขออนุญาตเอ่ยชื
1: ่
2: อซึ่งเดี๋ยวนี้เขายุบไปแล้ว
1: ตอนนี้หายไปแล
2: ้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้จานดาวเทียมแต่ยุคนั้น
1: ใช่
2: ซึ่ง
1: เนี่ยติดอยู่ที่บ้านผมอยู่เลยนะติ
2: ก็ที่บ้านหลายบ้านก็ยังติดอยู่คือจานใช้จานดาวเทียมเนี่ย
1: ครับ
2: มันก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัย
1: ในรุ่นนั้น
2: ที่คือสมัยเราตั้งแต่นักเต็งเด็กๆเนี่ยใช้ก้างปลา
1: เสาก้างปลาเสาหนวดกุ้ง
2: วิ่งหาหาสัญญาณ
1: ผมก็เคยแบบจับไว้แล้วห้ามปล่อยปล่อยปุ๊บภาพล้ม
2: แล้วก็อะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: แต่พอมาจากนั้นแล้วก็เป็นเคเบิลใยแก้วเคเบิลใช้สายเคเบิลอะไรแล้วก็มีจานดาวเทียมซึ่งนักติงเข้าวงการภาคแล้วล่ะเขาก็มาคุยว่าเออเนี่ยจานเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะ
1: ครับผม
2: ก็เราก็เออจานก็เท่ากับกระมังบ้านเราเนี่ยเล็กๆนะ
1: กระมังใบเล็กๆใบย่อม
2: ๆก็ดูกันไปนะฮะแล้วก็ยังมีเคเบิลใยแก้วด้วยนะใยแก้วก็มาตามสายโทรศัพท์นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเจ้านั้นเขาประมูลได
1: ้
2: เขาแย่งมาก็หลักพันล้านแหละ ปรากฏว่าเขาต้องไปลงทุนติดตั้ง
1: ต้องเริ่ม
2: คือสมมติว่าเราจะเป็นสมาชิกอ่ะน
1: ะ
2: แล้วก็ติดตั้งติดตั้งแล้วก
1: ็คือมาติดตั้งเอาจานเขามาติด
2: เอาจานเขามาติดตั้งแล้วก็กล่องแล้วก็ให้ช่างเทคนิคเขาเนี่ยหมุนหมุนจาน
1: องศาให้มันตรงกับดาวเทียม
2: ให้มันตรงกับที่เขามีอยู
1: ่ครับที่เขาซื้อช่องเอาไว
2: ้แล้วก็ถ้ามันไม่หมุนเนี่ยมันก็ภาพก็จะไม่ชัดจะล้มจะอะไรก็แล้วแต่
1: ประมาณนั้น
2: นะครับแล้วมันก็จะมีจานปลอมมาวางขายแล้วก็จานที่เจ้าอื่นๆที่เขาทำเป็นจานแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าดูดสัญญาณจากต่างประเทศมาจาน PHI แล้วก็จานอีกจานหนึ่งนะฮะก็เป็นบริษัทแหละซึ่งจานเนี้ย
1: ไม่ต้องมุงหลังคานะติงเอาจานมาบังแดด
2: ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ต้องนะ
2: คือจานของเจ้าเหล่านั้นเนี่ยทำไมรัฐบาลในยุคนั้นเขาอนุญาตเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของสัญญาณทีวีบ้านเรามี3579
1: ครับ
2: 11
1: คร
2: ับ แล้วก็
1: ITV
2: นะฮะ
1: ครับผม
2: ปรากฏว่าในสัญญาณตรงนั้นเนี่ยมันบางครั้งบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะไปเจาะได้ไม่สามารถที่จะรับได้ก็ต้องใช้จานดาวเทียมเนี่ยรับมาจากโดยตรง
1: ครับ
2: โดยหมุนจานให้มันตรงนะครับในยุคนั้นถ้าใครมีทีวีบ้านอยู่แถวสีลมสาทรมันจะมีตึกบาง
1: ต้องลุ้นเรื่องตึก
2: นะอย่างบ้านรักเนี่ยบ้านรักจะอยู่แถวสาทร
1: อยู่แถวสีลมครับ
2: จะรับได้เฉพาะบางช่องซึ่งช่องที่เขาจะรับได้ส่วนใหญ่คือช่อง7
1: ช่อง7
2: ช่อง5
1: ครับ
2: เพราะว่าเป็นช่องของทหาร
1: ซึ่งกำลังส่งเขาก
2: ำลังส่งเขาก็จะแรงนะครับส่วนช่อง3เอกชนช่อง9อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าเขาก็จะใช้จานเนี้ย
1: ครับผม
2: ที่ขายกันตามท้องตลาดเนี่ยเอ่ยชื่อไปเลย PHIIPM อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วจานเหล่านี้ก็ไปติดตั้งตามไหนนอกจากตามพื้นที่อับสัญญาณแล้วเนี่ยก็ไปติดตั้งตามหลังคาตึกติดตั้งตามท้องทุ่งท้องนา
1: ครับผม
2: ท้องนาก็มีนะบางทีฟังวิทยุก็ต้องใช้จานนี้นะนึกออกป่ะ
1: นึกออกเพราะเขามีสับสวิตไปได้ว่าเป็นสัญญาณวิทยุ
2: คือก็ทำ
1: เพื่อนผมคอมเมนต์มาเลยนะติงคุณเจริญผมทันสมัยนั้นครับ
2: เจริญนี่อยู่ที่
1: ป่าวอันนี้เพื่อนสมัยทำงาน
2: เหรออ
1: ันนี้ชื่อร้านถ่ายรูป
2: คืออย่างนี
1: ้ครับ
2: พอทำได้CTH ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจนี้ได
1: ้
2: คือสัญญาเขามีประมาณ3ปี
1: 3ปีเท่านั้น
2: เหตุผลเพราะว่าการเตรียมการไม่ทัน
1: ไม่พร้อม
2: แล้วเทคโนโลยีอันนั้นคือต้องติดจานอย่างเดียวถึงจะสามารถดูได้
1: ใช่
2: ก็เลยทำให
1: ้โอ้โหบัน
2: ขาดทุน
1: แล้วก็ขาดทุน
2: ก็คือขาดทุนเพราะว่าแล้วการใช้ออฟฟิศที่ไปอยู่แถวบางนาแล้วก็การทำอะไรต่างๆมันยังไม่พร้อมบุคลากรอะไรโอ้โหมันวุ่นวายมากมาย
1: ใช่ๆนะครับจำได้เหมือนกัน
2: วุ่นวายมากมายเลยจนกระทั่งมาถึงยุคดิจิตอลดิจิตอลนี่ก็เป็นยุคที่รัฐบาลนั่นแหละให้ทีวีมาลงทุนเปิด
1: ซื้อสิทธิ์กัน
2: จ่ายเงินมาจ่ายเงินพันประมาณพันกว่าล้านแหละ
1: 500มันรู้สึก
2: พันกว่าเลยไม่ใช่500
1: ไม่1,500ไง
2: นั่นแหละ1,200อะไรก็แล้วแต่ประมูล
1: เหมือนกัน
2: ของกสทช.น
1: ะครับผม
2: เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีทีวีเกิดขึ้นเป็น
1: โอ้โหตอนนี้เยอะเลย
2: ตอนนั้นอ่ะ
1: 20 30ช่อง
2: 60ช่อง
1: 60ช่อง
2: ถูกต้อง
1: ผม
2: ไม่ใช่ทีวีมาจากดาวเทียมนะเป็นทีวีดิจิตอลก็จะมีช่องแกรมมี่ช่อง RS ช่อง
1: วัน
2: อะไรต่างๆไอทีวีที่มาจากดาวเทียมของ IPM ของ
1: PSI
2: เนี่ยก็เขาก็มีอยู่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าทีวีดิจิตอลอันนั้นเขาเรียกทีวีดาวเทียม
1: ทีวีดาวเทียม
2: ทีวีดาวเทียมก็จะมีช่อง News 1ช่องอะไร อยู
1: ่ครับผม
2: ก็ทำกัน
1: ครับ
2: นะครับนติงก็เคยไปทำเยอะแยะแล้ว ส่วนทีวีดิจิตอลนี่ก็เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องนึงเลยใหญ่โตซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่บ้าง
1: ยังมีกันอยู่บ้าง
2: เพราะว่ามันก็ล้มหายตายจาก
1: มันก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยไงนะติ่ง
2: มันไม่เชิงเปลี่ยนอ่ะคุณรักมันเจ๊งส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้คือเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็การขึ้นมาเยอะสปอนเซอร์สมมุติว่าสปอนเซอร์มีอยู่ตัวนึงมีมูลนิธิรณรงค์อยู่พนันสมมติ
1: โอ้โหมีงบก้อนนึงแล้ว
2: เขามีเงินอยู่ก้อนนึง
1: ครับ
2: มันเหมือนเป็นหนมเค้กที่
1: ครับ
2: อีก40ช่องแย่งกันที่จะได้หนมเค้กก้อนนั้น
1: จากที่เคยแย่งกันอยู่ 4-5 ช่อง
2: แล้วคนที่เป็นเจ้าของหนมเค้กก็จะเลือก
1: ครับ
2: อันดับ1เลยเวลาเลือกเนี่ยรักเป็นทํางานสมมติว่าเป็นเจ้าของหนมเค้กเนี่ย
1: ครับผม
2: รักจะเลือกแบบให้เขาตัดเป็น40ชิ้นมั้ยสมมติว่ามันมี40ช่องรักก็บอกไม่เอา
1: ไม่ใช
2: ่รักก็ต้องดูว่าหนุ่มเค้กก้อนที่รักเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยมันเหมาะสมที่จะไปช่องไหน
1: ช่องไหน
2: ช่องกินอาหารช่องกินแล้วคนดูเยอะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีทีวีที่เขาเป็น
1: เจ้า
2: เก่าเล่ายี่ห้อ
1: ครับผม
2: 3579 11อะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะครองตลาดได้บ้าง
1: ใช่มีฐานเดิมอยู
2: ่ก็เขาก็เร่งผลิตละครหนังไม่ค่อยมีอ่ะ
1: หนังไม่ค่อยมี
2: เป็นละครยุคนั้นละครรุ่งเรืองมาก
1: ครับ
2: ไอช่องที่อยู่ได้ที่ช่องเกิดใหม่อยู่ได
1: ้ครับ
2: ก็จะเป็นช่องของ GMM
1: เขามีศิลปินมีรายการ
2: ช่อง GMM ช่องวันเขามีถึง3ช่องอ่ะเขาซื้อมาช่อง25ช่อง31อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ๆ
2: นะ
1: ครับ
2: ส่วนช่อง3เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีช่อง3ช่อง28แล้วก็มีช่อง33
1: 33
2: ครับส่วนช่อง7เขาก็จะมีคือแต่ละช่องเนี่ยเขาก็จะซอยย่อย
1: ซื้อกันหลายคลื่นไง
2: ซื้อเป็นเงินทั้งนั้น
1: ครับ
2: บางช่องก็ยังหนังสือคู่สร้างคู่สม
1: ครับ
2: ไม่ใช่สิหนังสืออะไรอ่ะเขาก็ทำช่องอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทำไปทำมาไม่ไหว
1: เพราะอย่างที่เราคุยกัน
2: เขาก็ถอน
1: เม็ดเงินโฆษณามีแค่
2: ทางกสทช.วิธีการสอนคือถ้าถอนโดนปรับเงิน
1: โดนยึด
2: เพราะทุกคนเนี่ยต้องเอาเงินไปวาง
1: ใช
2: ่โอ้โหฟ้องร้องกัน
1: โอ้โหตลุด
2: ปัจจุบันก็เหลือน้อยนะครับแล้วช่องที่สามารถครองใจได้ก็ยังอยู่ส่วนช่องที่มันลงทุนแล้วมันไม่คุ้มแล้วถ้าลงทุนไม่คุ้มแล้วยังจะลงทุนอีกมันเหมือนกับเอาเงินอ่ะหย่อนลงไปในน้ำ หาย
1: ละลายอย่างเดียวเลย
2: หาย
1: ละลายอย่างเดียว
2: มันไม่ได้เงินคืนกลับมา
1: ครับ
2: นะมันก็จะมีการโหมันก็จะมีเขาเรียกว่ายุคเฟื่องฟูกับยุคตกต่ำปัจจุบันนี้ก็จะว่าตกต่ำไหมเหลือทีวีกี่ช่อง
1: โอ้โหก็ยังเหลือกันอยู่แหละนะติงแต่รายการนะมันก็วนไปวนมา
2: ใช่
1: แล้วก็บางทีก็ไปเอาละครเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วมาฉาย
2: ก็ย้อนมาถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่เราพูดค้างไว
1: ้ครับ
2: ก็คือทาง CTS อยู่ไม่ได
1: ้ฮะ
2: ยุบช่อง
1: ยุบไปเลยแบบหายไปเลย
2: โอ้โหวันที่นติงเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์คือนติงเนี่ยจะเป็นเทปสุดท้ายที่ภาคแล้วก
1: ็
2: ลากันก่อนแล้วก็ปิดออฟฟิศดับไฟ
1: ดับไฟกันตรงนั้นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่
2: แล้วก็ยืน
1: รายการท้ายสุดจริงเลย
2: ร้องไห้ยืนร้องไห้ไม่ใช่นะติงร้องนะคนอื่น
1: พวก
2: เจ้าหน้าที่ประจำเพราะงานต่อไปนี้เขาจะไม่มีงานเขาก็จะแตกเอกสารสั้นเซ็นเหมือนกรุงแตก
1: โอ้โห
2: เหมือนบ้านแตกแสแลขาด
1: โอ้ย
2: มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเป็นภาพจำที่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหมันเป็นไปได้แล้ว
1: ผมไม่เคยคิดในมุมนี้เลยนะติงคือผมมองในมุมผู้บริโภคเนี่ยผม
2: นะติงภาคเทสสุดท้าย
1: ทำไม่ดีก็ไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ในมุมของ
2: ภาคเทสสุดท้าย
1: คือ
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนปลาซิวปลาส้
1: อ
2: ยที่อยากจะหวังอ่างที่สะอาดสะอาดเพื่อที่ตัวเองจะได้มีชีวิตอยู
1: ่มีใช่เป็นเส้นทางใหม่ที่
2: ถ้าโดนน้ำมันเทออกไปน้ำแห้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนไปหาบ่อใหม
1: ่
2: เนี่ยคือนาติงอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็ย่อยช่องมาหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือช่องโมโนยังอยู
1: ่ครับ
2: โมโนยังอยู่ด้วยการ ตอนนั้นโมโนมีกีฬาปลักปลายก็เคยไปภาคเขาแหละมีบาสบาสที่เขาทำสนามเองแล้วก็ยังมีเซปักตะกร้อบ้างมีอะไรบ้างเคยทำบาสเกตบอล NBA
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาจะเมนหลักเขาคือหนัง
1: ส่วนใหญ่หนังใช
2: ่หนังดังและหนัง
1: ทั้งหนังไทยหนังเทศ
2: หนังในอดีตแต่ว่า
1: ในอดีตแหละ
2: ไม่ใช่เอาหนังแบบกะโลโทมาเป็นหนังแบบว่าพอคนดูเป็นซีรีส์ก็มี
1: แล้วมันก็ต้องน่าดูอ่ะ
2: อยู่ได
1: ้ครับ
2: อยู่ได้ไอช่องข้างๆไบรท์ไบรท์อะไรไปหมดแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่เออ
2: สปงสปริงไปหมด
1: โอ้ผมลืมชื่อพวกนี้เลยเนี่ย
2: พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: เขาก็อยู่ของเขา
1: ครับ
2: แต่พอมาถึงณปัจจุบันเขาทุ่มทุนมา
1: เลยเอาแบบ
2: คือการทุ่มทุนเนี่ยมันมีเขาโครงมาก่อนหน้านู้นแล้วมันจะมีเรื่องของการประมูลสัญญาณโทรศัพท์แล้วประมูลได้แต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได
1: ้
2: ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าพอคราวเนี้ยทุ่มมาตรงเนี้ยซึ่งเจ้าเก่าเขาอยู่แต่ว่ามันเหมือนจะใช้คำว่ากระต่ายกับเต่
1: าน
2: ึกออกว่าเขาครองตลาดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีใครจะสู้
1: ไม่มีใครจะสู้หรอกอะไรอย
2: ่
1: าง
2: นี้ก็เลยอาจจะชะล่าใจก็มาเจอที่สู้ขึ้นมาอันนี้การสู้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมีเงินแล้วก็อยากจะใช้
1: ครับ
2: มันมีในความรู้สึกนะติงนะ
1: ครับ
2: มันมีเค้าโครงของเรื่องเดิมๆอยู่อย่างที่เล่ามา CTH
1: เรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆอะไรเหล่านี
2: ้ที่แกรมมี่ก็เคยลงทุนมาทำช่องกีฬา
1: ใช่ๆๆมีกล่องของตัวเองของมันด้วย
2: RH ก็ทำช่องกีฬา
1: ครับ
2: แล้วทำแล้วมันไม่ถึงมันไม่มันมีคือมันมีตัวอย่างให้เห็นนะว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการดำเนินการเขาไม่ได้คุยกับนัตติงหรือนัตติงแต่นัตติงคาดเดาเลยว่าอันนี้คือเราดูเขาดูอาจจะดูจากความล้มเหลวของอะไรต่าง
1: ๆ
2: เพราะการทำช่องกีฬาเนี่ยมันคือทาร์เก็ตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทาร์เก็ตจะบอกว่าใหญ่ไหมก็ใหญ
1: ่
2: แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่ว่
1: า
2: ตอนนั้นตอนน
1: ั้
2: นทุกครัวเรือนดูละครช่อง3กับช่อง7ช่อง3รวยได้ช่อง7รวยได
1: ้
2: เพราะละคร
1: ใช่
2: ถึงขนาดมีนักแสดงในสังกัดเซ็นสัญญากันไปเลยนะนักแสดงแล้วละครคนจัดอะไรละครต้องป้อนนะจัดมาโอ้โหนะเขาก็อยู
1: ่
2: เพราะสปอนเซอร์เนี่ยรอ
1: ครับ
2: คู่กรรมเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยกว่าจะตายอ่ะโกโบริกว่าจะตายอ่ะล่อไปได้ 5-6 อาทิตย์อ่ะเป็นคนที่ตายยากที่สุดในโลกถามว่าใครตายยากที่สุดในโลกโกโบริใช่ไหมนอนพังงาเนี่ย
1: นึกย้อนอะไรต่อไ
2: ปสปอนเซอร์มาเรื่อยไง
1: แล้วโอ้โห
2: สปอนเซอร์มาเรื่อย
1: แต่ทุกคนก็ดูจริงๆสมัยนั้น
2: ก็ดู
1: จริง
2: ๆนะอันเนี้ยพอมาถึงตรงเนี้ย
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามันมีสาเหตุของการที
1: ่ครับ
2: มีบทเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพอจะทำเขาก็เลยไปตีกรอบเลยว่าอันนี้นะเอาอย่างนี้นะแล้วถ้าซื้อสัญญาณมาสัญญาซื้อถ้าซื้อมาครั้งนี
1: ้
2: แค่3ปีมันไม่ได้เพราะเงินสูงเพราะว่างบประมาณเนี่ย3ปีเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะต้องลงในปีแรกเนี่ย
1: ครับ
2: มันไม่ได้แต่ที่มันแน่ได้แน่ๆติดโฆษณาซะละ
1: เดี๋ยวผม
2: พักก่อน
1: มีแฟนๆทักมาเยอะนะเดี๋ยวช่วงหลังเรามาช่วงที่2กลับมาอ่านกันนะครับช่วง4ทุ่มนิดๆเดี๋ยวก็มาอ่านกันครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
4: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
4: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
4: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานโดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
7: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า 1,200,000 หมายเลข พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมา
2: ครับ
1: คุยกันต่อนะครับ
2: สองครับ
1: ก็ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพันดันนะครับก็นัตติงพูดถึงเรื่องของความพยายามของกลุ่มคนนะครับนั่นก็คือกลุ่มของแจ๊สบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็นัตติงไม่รู้จักนะฮะเขาก็ไม่รู้จักนัตติงแต่ว่าแล้วก็โมโนแม็ก
2: โมโนแม็ก
1: เนี่ยเขาก็ทำช่องนะก่อนหน้านั้นเนี่ยทำคู่กับช่องโมโนซึ่งโมโนเขาก็จะเน้นเรื่องหนัง
2: ที่ว่าเรื่องหนังที่เราคุยกันเมื่อกี้นี
1: ้แต่ว่าของโมโนแม็ก
2: ครับ
1: เขาจะเป็นกีฬาซึ่งนัตติงก็ไปภาคมวยปล้ำเขาซื้อมวยปล้ำมานะ
2: มวยปล้ำตอนน
1: ั้
2: น
1: ไปภาคมวยปล้ำกับจะปอลูกชาย
2: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมีเป็นเทปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟุตบอลยุโรปเป็นหนาบาสยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล
2: ้
1: วมอเตอร์สปอร์ตมีอะไรแต่ก็ไม่ได้เวิร์กไม่ได้เวิร์ก
2: จนดูก็คือยังอยู่ในกลุ่มเล็กๆ
1: คือมันใช้กล่องเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ละเริ่มไม่มีจานละใช้กล่อง
2: เป็นกล่อง
1: ใช้กล่องซึ่งกล่องก็ต้องไปเป็นสมาชิก
2: ครับ
1: แล้วก็จูงกัน
2: แล้วก็ลองกินเข้าไป
1: แต่จานเนี่ยมันจะมีจานเถื่อนจานไม่เถื่อนอะไรแล้วก็ตามจับ
2: ครับ
1: CTS เขาทำไม่ได้เนื่องจากว่าบุคลากรไม่พร้อม
2: ไม่พร้อม
1: ก็เลยทำให้เขาต้องเลิกกิจการ
2: ครับ
1: ในขณะที่คือมันก็มีเหตุผลอื่นด้วยนะแต่ว่าอันนี้ตามภาษาคนที่อยู่วงนอกเสร็จแล้วพอมาถึงตรงเนี้ย
2: ครับ
1: เขาเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นด้วยการใช้กล่องแล้วก็คุยโคกับคือเขามี3 BB อยู่แล้วนึกออกไหม
2: ใช่
1: เขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์
2: เรื่องของ
1: การสื่อสาร
2: อินเทอร์เน็ต
1: เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาเชื่อมโยงกัน
2: ครับ
1: ทางด้านของคือแทนที่เขาจะทำช่องกีฬาเล็กๆละ
2: ครับ
1: ช่องกีฬาที่อยู่ในกล่อง
2: ฮะ
1: ก็พอซื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมา
2: ฮะ
1: แล้วก็มีกล่องอยู่แล้วทีแรกจะฉายเฉพาะในกล่องก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นวงแคบเพราะคนมันคือคนไทยก็ไม่ค่อยอยากจะลงทุนเท่าไหร่อะไรที่มันดูฟรีได้เขาก็จะดูฟรีเพราะว่าไอ้ช่องดูฟรีคือช่องหมายเลข29ช่อง3ช่อง5ช่อง7เน
2: ี่
1: ยมันเป็นช่องฟรีทีวี
2: ครับผม
1: นะฮะก็แต่ว่าโอ้โหถ้าเขาลงทุนขนาดนี้แล้วให้คุณดูฟรีเนี่ย
2: โอ้โห
1: ก็ไม่ไหวนะ
2: ก็ไม่ไหว
1: มันก็ต้องเอาทุนมาหมุนเวียนบ้าง
2: ครับ
1: ด้วยการที่ว่าเทคโนโลยีด้วยแล้วก็การเตรียมแผนการวางแผนที่ดี
2: ครับ
1: นะพอได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมามันเหมือนกับได้ของมีค่
2: า
1: แต่เป็นของมีค่าที่ราคาสูงมาก
2: เขาเรียกไอเทม S
1: ปีแรก
2: ฮะ
1: ก็ไม่คุ้มหรอก
2: มาน่าจะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้อง
2: เขาจะทุ่มซื้อเป็น6ปีเลย3บวก3
1: ครับแล้วก็บวกอีก
2: ครับ
1: 6ปีแล้วก็บวกบวก
2: อ๋อ6บวกบวก
1: ถูกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอีก6ปีหมดสัญญาแล้วเนี่ยก็มาประมูลใหม่แต่ว่าการมาบิดกันใหม่เนี่ยก็จะได้รับ
2: สิทธิพิเศษ
1: ม
2: ีราคาพิเศษหรือว่ามี
1: ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละ
2: ต่อรองตรงนั้น
1: แต่เราไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าทีนี้มันก็ออกมาในแง่ของการเตรียมทีมงานละก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างน
2: ะ
1: ตั้งแต่ทำห้องออกอากาศตั้งแต่ทำห้องอัดภาคสดห้องอัดเทปทีมงานก็ต้องเปิดรับการเปิดรับทีมงานก็ด้วยความที่ว่าเคยมีประสบการณ์แล้วจะไม่รับประจำก็จะรับเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่บางคนก็เป็นงานบางคนก็อะไร
2: งานไป
1: อะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นโมดูลนี้หมดเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบริษัทมันก็จะเป็นลักษณะของเอกชนเขาจะไม่
2: ร
1: ับด้วยเหตุผลคือไม่ต้องดูแลยันตาย
2: ถูก
1: นึกออกไหม
2: ถูก
1: คุณเกษียณไปคุณก็ถ้ายังเป็นเหมือนราชการเน
2: ี่
1: ยอย่างนัตติงเนี่ยสบายก็เป็นราชการเกษียณ
2: เขากำลังโจมตีกันอยู่เรื่องบำเหน็จบำนาญเลยเนี่ย
1: ข้าราชการเกษียณแต่ว่าไม่ได้มีบำเหน็จไม่ได้มีบำนาญที่เยอ
2: ะ
1: เพราะว่าเราออกนอกระบบมาก่อน
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันก็เรื่องหนึ่งส่วนเมื่อเขาเตรียมงานมาแล้วเตรียมทุกอย่างบุคลากรพอถึงเวลาเนี่ย รักกระทันหันพอๆกันนะ
2: ใช่ๆโอ้
1: พอๆกับ CTH นะ
2: กว่าจะประกาศให้รู้ได้ใช่
1: อ
2: ่
1: าอันนี้ไม่ใช่บอลโลกนะ
2: ไม่พรีเมียร์ลีกแหละผมจำได้
1: พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังลุ้นกันใจจะขาด
2: ใช่ๆ
1: นะว่ายังไงซึ่งหลายคนก็ยังดูเจ้าเก่าอยู
2: ่
1: แต่ว่าพอเขาทำปึ้งไปเนี่ยแล้วไม่ได้ทำแค่พรีเมียร์ลีกอ่ะเขาเพิ่มวอลเลย์บอลเพิ่
2: ม
1: กีฬาอะไรต่างๆที
2: ่
1: แบบทำให้มันแล้วก็เปลี่ยนจากช่อง29ธรรมดา
2: ครับ
1: เป็นโมโนสปอร์ต
2: โมโนสปอร์ต
1: หมายเลข29
2: เน้นเรื่องกีฬาเลยคราวนี
1: ้เน้นกีฬาโดยเฉพาะก็มีหนังบ้างมีหนังที่เขาย
2: ังมีอยู่ในสต็อกอยู
1: ่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นหนังแบบที่ฉายทั้งวันทั้งคืนแบบเดิ
2: ม
1: นึกออกไหม
2: จะเป็นหลากหลายขึ้นแล้ว
1: ก็จะมีกีฬาเป็นพื้นฐานใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วก็กีฬาก็จะอาจจะมีสดมีเทป
2: สดบ้างมีเทปบ้าง
1: แล้วก
2: ็มีรันบ้าง
1: อันนี้อันนี้คือดูฟรีนะส่วนใครที่อยากจะดูละเอียดขึ้นเช่นวอลเลย์บอลเนี่ยฟุตมีอย่างเงี้ยมี10คู่ดูฟรีแค่2คู่ตามเวลาแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นใครอยากจะดูคู่ที่แบบคุณก็มาจ่ายเงินซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงเดือนละ100กว่าบาท
2: 199
1: ประมาณนะไม่ถึง200
2: ครับ
1: นะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็คือมันเหมือนกับว่ามันก็ซึมซับไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีการ
2: อันนี้เป็นโมเดลการทำธุรกิจ
1: ขายของ
2: สื่อในตอนนี้
1: ใช่ใช่ซึ่ง
2: ขายของ
1: นาติงก็ยังโชคดีที่ได้ไปร่วมงานคือไปร่วมงานในฐานะผู้รับจ้างไปภาควอลเลย์บอลนะครับแล้วก็ไปอ่านข่าว
2: และมีอ่านข่าวด้วย
1: อ่านข่าวสองวัน
2: อันนี้เป็น
1: อันนี้ก็ถือได้ว่าก็ต้องขอบคุณที
2: ่
1: เขายังเห็นค่าของเรา
2: อันนี้
1: ไม่เกี่ยวกันอะไรนะแต่ก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่พ
2: อ
1: ถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที่รักเข้าใจไหมถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที
2: ่
1: มันก็จะได้สมาชิกเท่าเดิมมันจะไม่ได้สมาชิกคนใหม่เลย
2: ครับผม
1: เขาพอฟุตบอลโลกมีปัญหาคนไทยแต่ก่อนจำได้ไหมบอกว่าจนกระทั่งรัฐบาลออกมาบอกจะได้ดูแน่ๆแต่รัฐบาลก็ไม่มีตังค์
2: ไม่มีตังค์
1: พอไม่มีตังค์เสร็จ
2: ไปเป็น
1: เสียงอ่อนเสียงอ่อนดูไม่ได
2: ้
1: เพราะไม่กล้าสิเพราะว่าถ้า
2: โยนกับเอกชนไง
1: คือถ้าคุณเอาเงิน
2: ภาษีโอ้โห
1: 4,000 อะไรเนี่ยเอามาจ่ายตรงเนี้ยไอคนที่เขาไม่ดูบอลทำไง
2: คนเขาไม่ดูบอลใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเถียงไม่ได้ไง
2: ครับผม
1: เพราะคนดูบอลไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของประเทศ คนดูบอลไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศคนดูบอลเป็นเพียงแค่กลุ่มเดียว
2: กลุ่มเดียวแล้วคราวนี้เรา
1: ที่ดูแบบจริงจังนะ
2: แล้วคราวนี้มีปัญหาเรื่องเวลาด้วยเรื่องอะไรด้วยที่เราเคยคุยกันไว้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ดูแล้วล่ะแต
2: ่ครับ
1: ก็มีคนขี่ม้าขาวมา
2: ครับผม
1: นั่นก็คือแจ๊สแล้วก็
2: โมโนแม็กซ์นี่แหละใช
1: ่โอ้โหมันก็ทำให้เขาลงทุนไปอีกนะวันสุดท้ายนะ
2: ใช่พรุ่งนี้เตะกันอยู
1: ่คืนนี้เตะ
2: คืนนี้เตะบ่ายประกาศ
1: แถลงข่าวว
2: ันนั้นเรานั่งจัดรายการอยู่ในนั้น
1: ติ
2: ง
1: แล้วกลายเป็นผลบวกคนก็ดูมากขึ้นแต่เขาก็ให้ดูฟรีทีวีอีกเหมือนกัน
2: อย่าง
1: รอบชิงโอ้โหรอบสำคัญนะ
2: โอ้นัดใหญ่เลย
1: ไม่ใช่คู่ขี้ๆนะแล้วก็จัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาก็ลงทุนนะแล้วเขาก็ซื้อใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลงทุนอย่างนี
2: ้
1: ที่พูดวันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่กำลังจะพูดโยงเข้าเรื่องล่อไว้สอง
2: จะหมดรายการ
1: จะหมดรายการอยู่แล้วคือ
2: ครับ
1: มันก็ยังมีไอ้มนุษย์แหม
2: ไม่รู้จะเรียกยังไงดี
1: มันเนี่ยก็มาทำสแกมเมอร
2: ์
1: สแกมเมอร์เพื่อที่จะ
2: ครับ
1: เป็นเว็บพนันเป็นเว็บพนัน
2: ครับ
1: แต่เมื่ออันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร
2: ์ครับ
1: ที่เขาก็ยังเห็นถึงคนที่ทำงานอ่ะคนที่ทำธุรกิจอ่
2: ะ
1: ไม่มีใครในโลกหรอกที่ทำธุรกิจแล้วรู้ว่าขาดทุน
2: อย่าง
1: โมโนเขาซื้อฟุตบอลโลกคราวนี
2: ้ครับ
1: ซื้อในราคาแพงมากที่รัฐบาลไทยยังไม่กล้าซื้อ
2: ไม่กล้าซื้อใช่
1: กี่พันล้านน่ะ 1,500 ล้านว่ะ
2: ผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ติ่งแต่เยอะมาก
1: เขาซื้อเยอะมาก
2: แ
3: ต่เขาผมชื่นชมเขาอย่างนึง
1: หมื่น
3: เพราะว่าเขานี่คือนักธุรกิจที่แท้ทรูเลยนะติงเพราะว่าเขาไปต่อรองกับฟีฟ่าไงคือซื้อเหมาสองครั้ง
1: เขาไม่ได้ต่อรองจะเล่าให้ฟังอินเดียก็ทำ
3: อ
1: ินเดียก็เป็นหมื่นล้านอ
3: ่
1: ะเราก็เป็นหลักพันล้านหรืออะไรเงี้ยนะมากมายอ่ะ
3: เยอะ
1: รัฐบาลไม่กล้าทำอ่ะ
3: ครับผม
1: แต่เวลาคุยอ่
3: ะ
1: ถ้าครั้งนี
3: ้
1: โอเคราคานี
3: ้
1: แล้วคราวหน้าด้วยนะ
3: พ่วงคราวหน้ามาด้วย
1: อีก4ปีข้างหน้าซึ่งมันเป็นการครบรอบ100ปีฟีฟ่าด้วย
3: ฟีฟ่าด้วยโอ้โห
1: มันก็เพราะอีก4ปีไม่ต้องไปสู้กับใครละ
3: ไม่ต้องสู้กับใครแล้วเอาไว้เลย
1: แล้ว
3: ชัดเจนแน่นอน
1: ใน4ปีข้างหน้า
3: ครับ
1: ที่ได
3: ้ครับ
1: ได้แน่ๆ
3: ย
1: ังcoverครอบคลุมไปถึงฟุตบอลโลกหญิงฟุตบอลเยาวชน U23ฟุตบอลฟีฟ่าที่จัดขึ้น
3: เป็นฟีฟ่าเดย์หลายรอบคัดเลือกรอบอะไร
1: ไม่รู้คือมันเป็นการคุยธุรกิจที่วิน
3: ใช่เขา
1: วินวินทั้งสองฝ่าย
3: เขารู้วิธีต่อรองแล้วติ่งอันนี้เสนอราคาเพิ่มให้มันขออันนี้เพิ่ม
1: คือก็มืออาชีพ
3: ต้องทำไม่ได้งั้นต่อราคากลับ
1: มืออาชีพต้องทำ
3: ครับ
1: แล้วไอ้เขาคนขายเนี่ยมันก็มืออาชีพถ้ามันมัวแต่ขายชิ้นนี้แล้วก็จบแล้วก็ปิดช
3: ิ้
1: นน
3: ี้
1: แล้
3: วก็ปิด
1: มันก็ต้องไปขายกันต่อหรือ เปล่
3: า
1: แต่ถ้าขายเซตเนี้ยออกมาเนี่ยอีก4ปีมึงไม่ต้องทำงานแล้ว
3: นั่ง
1: นึกออกป่ะ
3: มีขิมบนกำแพงเลย
1: เออมันได้มันเห็นเงินกับเขาเรียกว่าเงินเข้าม
3: ันแน่นอนอยู่ในมือแล้วเงินอยู่ในมือ
1: ส่วนคุณจะได้เงินเข้าเพิ่มเนี่ยคุณก็ไปทำอีเวนต์เพิ่มมา
3: ไปทำอย่างอื่นเพิ่มไป
1: ใช่ไห
3: ม
1: ครับผมแต่ขณะที่คนซื้อเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อไว้10อีเวนต
3: ์ครับ
1: แล้วเราพอใจแล้วเราซื้อไว้โอเคแต่มันจะต้องมีติ่งสัญญาว่าถ้าคุณทำอีเวนท์ที่11 12 13กูต้องได้ด้วย
3: เ
1: ขาเรียกว่าวินวิน
3: แต่พูดเรื่องนี้ผมสังหรณ์ใจนะติ่งผมไม่รู้ว่าตอนที่โมโนไปคุยกับฟีฟ่าเราซื้อ2ครั้งไว้เนี่ยเขาบอกหรือเปล่าว่าคราวหน้าจะกี่ทีม
1: ไม่มีใครรู
3: ้เพราะว่า
1: แต
3: ่ผมว่า
1: เขาอาจจะคุยกันภายในเราไม่รู
3: ้ไม่ผมกลัวฟีฟ่าจะหักหลังไงบอกว่าตอนที่คุยคือ48ทีมนะเว้ยเดี๋ยวคราวหน้าฉันเพิ่มเป็น64ทีม
1: ใน
3: เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม
1: ในวงการธุรกิจรัก
3: ครับ
1: มันไม่ได้หักหลังกันอย่างนี้ มันไม่ใช่
3: หน้าด้าน
1: ไม่ใช่มาเฟีย ที่มึงจ่ายกูแล้วมึงกูจะปล่อยมึงไปอะไร พอไปถึงเวลาจริง ไม่ปล่อย อะไรอย่างเงี้ย
3: อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: เพราะฉะนั้นในวงการธุรกิจมันก็ต้องอยู่ที่ความเชื่อถือ
3: จริงใจ
1: จริงใจกันบ้างนะครับ
3: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เรื่องตุกติกอ่ะมันอาจจะมีแต่คิดว่าการที่เราลงทุนไปขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีการอุดช่องโหว่กันบ้
3: าง
1: ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีเงินแล้วก็โยนลงไ
3: ป
1: มันก็หย่อนลงน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับว่าเราจะได้ดูฟุตบอลโลกแต่ด้วยการที่ว่าเขาลงทุนไปถึงขนาดนี
3: ้
1: เขาก็เลยร่วมมือกับตำรวจไฟเบอร์ในการไปกวาดล้างจับกระบวนการนี้ก็อย่างน้อยมึงก็อยู่ได้ไม่เป็นสุขไอ้ที่ลักลอบถ่ายทอดสดอย่างที่เราพูด
3: อ
1: ันเป็นเล่นๆ
3: เขาก็ไปตาม
1: เขาก็ไปตามมาแล้วก็จัดการเท่าที่จะสามารถทำได
3: ้ครับผม
1: นะโดยการไปทลายอย่างน้อยก็หลายเจ้าอยู
3: ่
1: นะครับไปทลายไปอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เว็บบางเว็บที
3: ่
1: หลายต่อหลายคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วไปเข้าเนี่ย
3: มัน
1: ไม่ได้ละนะฮะไม่ได้ละแล้วก็ไอ้คนที่คอยชักจูงให้คนเล่นพนันเนี่ย
3: ครับ
1: มาต้องคือเลิกได้หรือเปล่ามันไม่รู
3: ้
1: แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะรัฐถ้ามันไม่มีกฎหมายไม่มีการจัดการอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับว่าม
3: ัน
1: ก็ไม่หลาบจำไม่กลัวแต่อย่างเงี้ยเวลาเราจะทำอ่ะเหมือนตำรวจอ่ะ
3: ต้องเลี้ยว
1: เขาบอกว่
3: า
1: ถ้าเราจะต้องไม่ข้ามทางม้าลายแล้วเราโดนรถชน
3: นะ
1: เขาบอกว่าเราผิด
3: ใช่
1: แต่ถ้าเราข้ามทางม้าลาย
3: แล้วโดนรถชนคุณตายแบบถูกกฎหมาย
1: ถูกตายถูกกฎหมายใช่แต่ขณะเดียวกันนะรถเริ่มละสังเกตมันจะมีคดีอยู่ 2-3 คดีหรือคดีหนึ่งที่ดังๆที่ไปชนตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: ตำรวจชนหมอกระต่าย
1: หมอ
3: กระต่าย
1: ใช่หมอเนี่ยข้ามทางม้าลายแล้วไอ้ตำรวจอะขับปื้ดออกมา
3: พูดขึ้นมาเลยแล้ว
1: ไปชนเขาเสียชีวิต
3: ครับ
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรที่ ไฟแดงไม่จอดอ่ะ
3: วันนี้เลยนะติงไฟแดงแล้วเด็กผู้หญิงเดินข้ามถนนแล้วมอเตอร์ไซค์ก็พรวดเข้ามาชนเด็กผู้หญิงกระเด็นไปบาดเจ็บอยู่เนี่ย
1: นะแล้วมีเรื่องของรถพยาบาลที่กำลังขับไปแล้วรถหมั่นไส้ไม่ให้รถพยาบาลแซง
3: ครับผม
1: มีดักมีอะไรทำแคมชับช้าแล้วคนเสียชีวิตในรถพยาบาลเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ตลอดเวลา
3: ครับ
1: ณบัดเนี้ยคนเริ่มเห็นไฟแดงคนข้ามหยุดหรือถ้าไม่มีไฟแดงแต่คนข้ามทางม้าลาย
3: ครับ
1: หยุดหรือรถพยาบาลมา
3: ครับต้องเบี่ยงกันแล้ว
1: ช้าๆแล้วก็หาที่เบี่ยงให้รถพยาบาล
3: เบี่ยงกันแล้ว
1: ผ่านไปให้ได
3: ้ก็อย่างน้อยก็มีความเปลี่ย
1: นแปลงคือมันเริ่มมีสามัญสำนึกขึ้นเพราะว่า
3: ครับ
1: ทุกอย่างมันอยู่ที่การได้เห็นแล้วยังไม่ทำตามกฎกติกาพอทำตามกฎกติกา
3: ครับ
1: มันก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับคืออาจจะไม่ได้ครบ 100% ทุกคนแต่ว่ามันก็เริ่มละอย่างเราเป็นคนขับรถเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะถ้ามีเสียงไซเรนมาเราก็ต้องหาช่องว่างให้เขาผ่าน
3: เราเหลือซ้ายและขวาแล้วอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
1: ไปให้ได้ไม่ใช่มาเล่นเงี้ยกูไม่เห็นผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก
3: ็ไม่รู้ไม่ชี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของเว็บพนันก็ดีตอนเนี้ยมึงอย่าเปิดนะถ้ามึงเปิดเนี่ยโดนแน
3: ่หรือพวกพี่ๆน้องๆอินฟูทั้งหลายเนี่ยจะแปะลิงก์อะไร
1: ฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรายชื่อเยอะ
3: ครับ
1: เขามีรายชื่ออยู่ในลิสต
3: ์
1: ตำรวจเขามีรายชื่ออยู่
3: เขานั่งเฝ้าดูเลยใคร
1: นัตติงเนี่ยไปสอบถามเพราะว่าเราก็รู้จักหลายเยอะอ่
3: ะ
1: เขาก็มีรายชื่อหมดแล้ว
3: ครับ
1: พอจับคุณคนนี้ไปทำไมต้องเป็นคุณคนนี้เขาดังไง
3: เขาดัง
1: ไงเขาดังแล้วก็มันมีหลักฐาน
3: ครับ
1: เขาก็เลยไปรวบจับพอจับเสร็จปั๊บเนี่ยค่าปรับนิดเดียวหมื่นเดียว
3: นิดเดียว
1: ค่าปรับนิดเดียวจะติดคุกเดือนเดียวแล้วก็ไม่ได้ติดเพราะว่าร
3: อลงอาญา
1: เขาก็ยังกลับมาไลฟ์สดได้เหมือนเดิมมันไม่ได้เขาก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
3: ใส่เสื้อยันติด
1: เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นไหมไอ้คนที่มีถอด
3: เอาออกเอาลงกันหมดเลย
1: ใช่
3: ถูก
1: ถอดหมดเลย
3: ถูก
1: นะเห็นหรือเปล่าแล้วว่าว่ายังไง
3: ใช่ใช่
1: นี่แหละแม้กระทั่งไอ้สมัยก่อนเนี่ยมันเฟื่อง
3: เสือให้วัวกลัวนะติง
1: สมัยก่อนมันเฟื่องฟูขนาดไอ้เสียโป้ไอ้เสียโป้เน
3: ี
1: ่ยนี่ติดคุก50 ปีนะ
3: อ๋อ50 ปีอยู่ในนั้นอยู่ใน
1: ที่ทำบุญเป็นนักบุญคุณเนี่ยคือไปบริจาคไปบริจาคไปช่วยเหลือการกุศลแต่ในขณะเดียวกันก็มาไลฟ์สดเชิญชวนคนเล่นพนันแทงแบบสงครึ่มอ่ะนะแล้วก็คนก็ชอบว่าชอบนักความเป็นนักเลงอะไรของเขาก็ชอบอะไรใจถึงอยากได้เงินเหรอมึงไปเอาหน้าจุ่มลงไปในชักโครกให้กูดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นสนุกสนานคือแล้วเป็นยังไงตอนนี้แกก็อยู่ใน
3: คุกไปแล้ว
1: นะฮะ
3: ก็ดีแล้ว
1: แล้วพออยู่ในคุกปั๊บเนี่ยไอรายการพวกอย่างเงี้ยหายไปเลย
3: หายไปเลย
1: ใช่แล้วพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่แต่ก่อนมันจะมีนักเลงท้าดวลกันนึกออกว่าเคยเห็นป่
3: ะ
1: ท้ากันไปท้ากันมาเพื่อยอดวิวก็มาหรือไม่ก็อะไรต่างๆไม่มีละเห็นไหมอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรที่มันไม่คู่ไม่ควรแล้วก
3: ็
1: พวกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็กลายมาเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะถึงแม้ว่าเขาจะเขียนตัวเองลายนู่นลายนี่แต่เขาก็มาทำประโยชน์แม้กระทั่งอีกคนหนึ่งที่ชอบไลฟ์สดอะไรที่ทำแผลงๆอ่ะ
3: ครับ
1: เคยเห็นเยอะแยะไปหมด
3: เยอะแยะเลยครับนะ
1: ทำอะไรที่มันแบบเอาตลกเข้าว่าตลกคุณน่ะ
3: ตลกคุณแต่มันไปเดือดร้อนคนอื่น
1: เดือดร้อนคนอื่นสงกรานต์ก็ไปเอาไอ้แป้ง
3: แป้งไอ้
1: ทีมยาแนวอ่ะ
3: ยาแนว
1: ปูนใส่หรือเปล่าไม่รู
3: ้ไม่รู
1: ้แ
3: ต่ไปทำเป็นพูดประทับ
1: หรือไม่ก็ไปให้เขากินเหล้าโชว์ไงจำได้ป่ะที่เสียชีวิต
3: วันว่างๆวันว่าง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าจันลงสังคมเห็นแล้วไม่ใช่อะไรเอามันของตัวเอง
3: ครับผม
1: แม้กระทั่งฝรั่งคนหนึ่งนะดังไง
3: ครับ
1: นะที่ทดลองทดลองวิทยาศาสตร
3: ์
1: นะเอาเหรียญไปวาง
3: บนรางรถไฟ
1: เอาแมวไปใส่อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ก็โดนประนามต้องออกมาขอโทษสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างสามัญสำนึกให้กับคนแล้วก็เขาก็มาทำประโยชน์นะบุคคลเหล่านี้ก็มาทำประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะผิดพลาดอะไรบ้างแต่เมื่อเขามีสามัญสำนึกแล้วก็ทำประโยชน์ก็เราก็สังคมก็ต้องให้อภัยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้มาคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทย
4: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะติง
1: อะไร
4: คนส่งข้อความเยอะมาก
1: มา
4: ต้องอ่านแล้วไม่อ่านโดนด่าแล้ว อันดับแรกเลยคุณเกมธีรพัฒน์ทักมาก่อนเพื่อเลยสวัสดีครับ
1: เกม
4: คุณละพีนะคุณ
1: ตอนที่กุ้งเขามาทำเนี่ยเยอะไหม
4: เยอะมากครับนะติง
1: กุ้งนี่เขา
4: วันนี้คนทักเยอะมาก
1: ลิ้นเส้นนี่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไง
4: ใช่
1: เขาจะมีลูกขายเขาเยอะ
4: นี่คุณนัทเลือใบทักมาเยอะเลยบอกดีครับนะติงนะพังในตำนานพี่รักฟันสองดีเจหนุ่มเหลือน้อยอะไรนะเดี๋ยวนะหน้าตาดีและทีมงานนะติงมาสักทีนะครับพูดที่แล้วไม่มาคือต้องบอก
1: คุณนัทเลือใบนะครับพี่แล้วป่วยมาพอมาถึงระหว่างทางแล้วก็เกิดคือตอนนี้เรียนตามตรงนะติงเนี่ยมีอาการของโรคหัวใจแล
4: ้
1: วก็นั่งอยู่บางทีก็ปวดหัวใจอะไรอย่างเง
4: ี้ยนะคือต้องเรียนคุณนัทหรือใบและแฟนๆรายการว่านะติงเนี่ยอยากจะมาทุกวันแหละนะแต่ว่าต้องสอบกัน
1: ฮะไม่อยากมาทุกวัน
4: ไม่อยากมาทุกวัน
1: เอาไปถามว่ารักกับกุ้งเนี่ยแฟนคลับเยอะนะติงเยอะค่อยๆคือบอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้เราอายุเยอะแล้วแล้วก
4: ็ผม
1: ป่วยบ่อยนะครับ
4: แต่ว่ามาเนี่ยโอ้โหแฟนๆทักมาเต็มเลยนะติงดูสินี่เพจรักกีฬาทักมาเองเราบอกกุ้งลืมเส้นหายไปไหนครับนะ
1: เห็นไหมเขามีแฟนคลับ
4: นี่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขามีภารกิจต่างจังหวัด
1: มีแฟนคลับเขามีแฟนคลับ
4: แล้วก็มีคุณละพีทักมาคุณนัทเลบายนะบอกไทยช่วยไทยพลัสเดือนกรกฎาคมนี้หมดหรือยังครับ
1: นัดติงหมดตั้งแต่วันไม่ถึงวันที่10เลย
4: โอ้โหไวแท้ๆของผมยังไม่หมดนัดติงของผมที่แถวๆออฟฟิศมันไม่ค่อยรับกันแต่ว่าก็ใกล้ละเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วครับต้องหมดแล้วคร
1: ับ ต้องหมดภายในสิ้นเดือนนี้นะคนละพัน
4: แล้วคุณนัทเลือใบทักนี่บอกว่านี่ครับโกโบลิกว่าจะตายสั่งเสียตั้งนมนานผมนึกในใจเล่นๆอย่าให้อังสุมารินเอามือปิดจมูกโกโบลิไปเลย โอ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย
1: คุณนัท
4: เล
1: ือใบกำลังไหลเข้า
4: อย่าให้ถึงขนาดนั้นเอามือปิดจมูกได้ยังไงนี่แล้วก็มีนี่อีกเดี๋ยวนี่คุณเจริญเพื่อนผมพี่เจี๊ยบบอกพูดเรื่องโกโบลิบอกทำไมขำครับไม่สงสารโกโบลิแต่สงสารอังสุมารินนอนหนุนตักนานข้ามวันข้ามคืนเลย
1: เน็บกินขา
4: เน็บกินขาโอ้โห
1: กวางอ่ะกวางกมลชนก
4: กวางน้องกวางกมลชนกนี่คุณนัทระบายทางแล้วไม่อ่านข้อความเฟซบุ๊กเหรอครับงอนและอ่านแล้วคุณนัทนะส่งมาเยอะเลยนี่คุณนัทระบายทักมาอีกบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้คนไทยผลฟุตบอลนี้กว่าหมึกทองนั่นคือสกัดตัดเสื้อทีมไหนทีมนั้นตกรอบเนี่ยก็ดังกันหลายคนครับนะติงหมูเด้งยังผิดทุกนัดหมูเด้งก็ผิดทุกนัดของผมเนี่ยถูกครึ่งนึงนะติงวันอาร์เจนตินากับอังกฤษผมชี้อาร์เจนตินาน
1: ะติงผิดโอ้โหเยอะแต่แรกถูกพอมาถึงรอบรองผิดหมดตั้งแต่ฝรั่งเศสสเปนมาอาร์เจนตินาคือนัตติงเนี่ยเอาฝรั่งเศสเป็นหลักก่อนเพราะว่ามันตัวเต็งอ่ะเล่นดี
4: ดีมาก
1: เขามาเจอสเปนเล่นไม่เป็นเลย
4: โอ้โหเจอบอลระบบเข้าเสร็จ
1: แล้วก็พอมาถึงอังกฤษกับอาร์เจนก็มั่นใจอ่ะอังกฤษเพราะว่าอาร์เจนเนี่ยมันเป็นบอลเขาเรียกว่าบอลบ้านคือบอลแบบเนี้ย
4: ถึงขั้นบอลชายเดี่ยวไหมนะติง
1: ไม่ใช่
4: ไม่ถึง
1: แต่ว่าเป็นบอลเหมือนบอลอบต.เพราะใช้กำลังใช้ความเป็นนักเลงเก๋าอ่ะ
4: ความเล่นเก๋าเล่นรวยก็คิดว่า
1: แล้วอังกฤษเนี่ยจะเป็นบอลที่มีระบบ
4: บอลระบบเป็นทีมเวิร์กเป็นอะไรอะไรฮะ
1: แล้วก็มีวิธีการเล่น
4: ครับ
1: ก็คิดว่าการจับเมสซี่เนี่ยสบายที่ไหนได้ก็
4: ปรากฏว่าทูเคิลไป
1: ทูเคิลเดี๋ยวอยากจะคุยนะเวลาเหลือจะคุยท
4: ู
1: เคิลทำไมมึงไม่เอาคัพปี้เมนูลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่มีน้ำใจอ่ะไม่มีความรู้สึกสามัญสำนึกคุณเอาตัวเข้าไปทำไมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผิดอาร์เจนตินาก็ผิด
4: ครับ
1: นะพอมาถึงรอบชิงที่3ก็เอาฝรั่งเศสอีกนะขนาด
4: อ๋อรอบชิง
1: ตัวนั่นเองเนี่ยชิงเชียร์อังกฤษเชียร์ซื้อเสื้ออังกฤษมาใส่อ่ะ
4: ครับผมเสร็จอีก
1: โอ้โหเสร็จซะยิงกันพลุนเลย
4: แรกรอไป4ลูก
1: ยิงกันพลุนเลยนะ
4: จะนอน
1: เลยชนะกันน่ะ
4: ผมนึกว่าฟุตซอลเพื่อนบอกเทนนิส
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วพอรอบชิง
4: ครับ
1: รอบชิง นาติงเอาสเปน
4: โอเค
1: ก็เชียร์ก็บอกว่าสเปนก็แต่ถ้าจะนับกันจริงๆน
4: ะ
1: เสียนะเจ๊งนะน
4: า
1: ติงเจ๊งนะเพราะว่ามันเสมอในเวลาม
4: ันเสมอในเวลาม
1: ันเขาก็อย่างนี
4: ้ถือว่าสเปนเหมือนแพ
1: ้แต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันคนละเบอร์กันคือเล่นบอลอบต.เนี่ยก็คือมึงลงไปแล้วมึงก็เล่นกันไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่เมสซี่ในขณะที่มันจับได
4: ้
1: คนที่เล่นบอลเป็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาอย่าให้มันโยนให้เมสซี
4: ่
1: หรือไม่อย่าให้เมสซี่ได้จับบอลหรือได้เล่น
4: ครับผม
1: นะแต่ด้วยการที่เขาเป็นนักบอลอาชีพ
4: ครับ
1: อาชีพของอาชีพเขาก็ไม่ได้ทำลายเมสซี่แต่ถ้าเข้าไปเตะเมสซี่โดนวิ่งเข้ามาเลยนะเหมือนแบบมาทำพ่อกูไหมอย่างนี้เลยจริงนักเลงไงนักเลงทั้งทีมวิธีการเล่นของอาเจนก็คือเล่นทรงนักเลงทรงแบบขู่
4: อ
1: ่ะทรงขู่เลยเตะเข้ายกล้อเลยนะ
4: เนี่ยคุณนัทเรือใบก็ทักมาบอกว่าโอ้โหอาร์เจนตินาสเปนตกลงฟุตบอลหรือมวยปล้ำโชคสแลมถ้าตัวร
1: อคือแล้วเม

0: กับเด็กคนเนี้ยแล้วเราโอเก๋านะปรากฏว่าเด็กมันไวฟุ๊บปั๊บหลบนู่นหลบนี
1: ่
0: สิ่งที่เราทำได้คือตะโกนด่าขู่มันเพื่อจะเอาให้มันกลัวหรือเตะขู่หรือทำให้เขาได้รับบาดเจ็บ
1: ครับ
0: คือเป็นการขู่อาร์เจนตินาเล่นลักษณะอย่างนั้นในขณะที่สเปนก็ไม่กลัว
1: ไม่กลัว
0: หมูไม่กลัวน้ำร้อน
1: แล้วเขาบอลระบบเขา
0: ก็มาวิ่งไล่เตะแล้วก็ส่งคนอื่นไป
1: ที่อื่น
0: แล้วก็กระโดด
1: อาร์เจนตินาหาบอลไม่เจอ
0: กระโดดหลบเท้าไป
1: กระโดดหลบเท้า
2: ใช่ไหมความไว
0: ก็กระโดดหลบไปไม่ปะทะตรงแต่มันก็มีบ้างที
1: ่
0: เขาพูดภาษาใกล้ๆกันไง
1: ครับ
0: สเปนก็พูดภาษาสเปน
1: อา
0: ร์เจนตินาพูดโปรตุเกส
1: อาร์เจนตินาพูดสเปน
0: พูดสเปนด้วย
1: เขาก็พูดสิ่งที่พูด
0: โปรตุเกสกับสเปนมันใกล้กันมาก
1: ไงภาษาเขาใกล้
0: เหมือนภาษาลาวกับเราอ
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันพูดอ่ะ
1: มันก็รู้กัน
0: มันก็ด่ากันได
1: ้
0: อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สเปนมันก็เล่นไปหลบปั๊บนะมันยิ่งโมโหสิแต่ว่ามันก็เลยทำให้โดนใบแดงบ้างทำให้ภาพเสีย
1: ภาพเสีย
0: ก็ถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมการที่เป็นแชมป์โลกของสเปนก็เหมาะสม
1: ครับผม
0: นะครับ
1: นี่แล้วก็พี่กุ้งทักมาเลยคุณลาเมสอนบอกลุงรักอาเจนไม่มาตามนัดนะครับก็ใครจะไปรู้จากเตะบอลดีๆไปชกมวยซะอย่างนั้น
0: ก็ไม่รู
1: ้แล้วก็บอกเนี่ยที่คุณกุ้งทักมาอีกบอกที่นนทบุรีเมาดูบอลโลกนัดชิงชนรถสามล้อ3ดับ3ศพครับนะติงเนี่ยเราเห็นละเห็นข่าวแล้ว
0: ว่าเนี่ยเห็นความอยุติธรรมสำหรับกุ้งไหม
1: ครับผม
0: ลุงรักอะไรนะเมื่อกี
1: ้ลุงรักอาเจนไม่มาตามนัด
0: แล้วดูกับนะติงดิ
1: เนี่ยเมาดูบอลโลกนะชิงชนรถสามล้อดับ3ศพครับน
0: ะ
1: ติง
0: อย่าไม้เห็นหน้านะเห็นไหมคนละข่าวเนี่ย
1: คนละข่าวเลย
0: คนเดียวที่ส่งเห็นป่ะแล้วมาส่งนัตติงแบบหนึ่ง
1: แบบ
0: ขาดแบบหนึ่ง
1: รุนแรง
0: อย่างเงี้ยมันไม่น่าน้อยใจไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: คราวหน้านัตติงไม่มานะกุ้งคุณมาทำเลย
1: อุ้ย
0: คุณมาทำกับลุงรักเลย
1: อุ้ยอาทิตย์หน้าพี่กุ้งก็ไม่ว่างนัตติงอาทิตย์หน้าต้องให้นัตติง
0: ไม่ต้องแล้วกุ้งกุ้งทำอย่างนี้หมายความว่าไงใช่ไหมเวน
1: นี่พี่กุ้งถามอีกแอนโตนิโอลัตตินเขาคือใครครับนัตติง
0: ไม่รู
1: ้อาทิตย์ที่แล้วผมคุยกับกุ้งนะติงแอนโตนิโอลาตินเป็นนักบอลอาร์เจนตินาในบอลโลกปี1966ฉายาไอสัตว์ป่าเดอะบีสต
0: ์อ๋อรู้แล้ว
1: ไอมันลงไล่ไปอังกฤษกระเจิงกระเจิงเลย
0: คือไอสัตว์ป่าเนี่ยนะมันมีหลายคนที่เป็นมีฉายานี
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ไอลัตตินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคน
1: ใช่
0: นะฮะแต่นัตติงอ่ะรู้แต่ชื่อไอ้ลัตตินเนี่ยแต่ไอ้อันโตนิโอเนี่ยไม่รู้
1: ใช่ชื่อไอ้ลัตตินเนี่ย
0: แล้วก็ยังมีโอ้ยไอ้สัตว์ป่ามีเยอะ
1: มี
0: โอ้โหเตะนักเตะไร้นัตติงเรียกว่านักเตะไร้เหตุผลคือวิ่งมามันก็คนเตะด่
1: าน
0: ะครับ
1: คือพอดีอาทิตย์ที่แล้วคุยกันไอ้ลัตตินเนี่ยคือเป็นคนที่ทำให้เกิดใบเหลืองใบแดงนัตติงเพราะว่าตอนฟุตบอลโลก
0: อันนี้มันนานมาก
1: 1966เนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีใบแดง
0: นานมาก
1: ลัตตินเนี่ยไปอังกฤษจนกระทั่งกระเจิดกระเจิงเสร็จแล้วกรรมการเนี่ยเดินมาบอกให้ออกไปนอกสนามบอกว่าลาตินพูดภาษาสเปนอย่างที่นาติงบอกแต่ว่ากรรมการเนี่ยดูเหมือนจะเป็นชาวผมจะไม่ได้ว่าเยอรมันหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งเขาก็พูดภาษาเยอรมันให้ออกไปคุยกันไม่เข้าใจ
0: มันก็เลย
1: กว่าจะพาออกไปได้เนี่ยแล้วลาตินก็ออกไปฮึดฮัดอยู่ขอบสนาม
0: คืออย่างนี้นะถ้าคุณเป็นนักกีฬาลาตินจะบอกให
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณเป็นนักกีฬาไม่ว่าคุณจะอยู่ภาษาอะไร
1: ฮะ
0: เขาบอกให้คุณออก
1: ฮะ
0: ชูใบแดงหรือไม่ชูใบแดงตอนนั้นยังไม่มีใบแดง
1: ตอนนั้นยังไม่มี
0: บอกยังไงเนี่ยคุณก็ต้องออก
1: บอก
0: ภาษา
1: ชี้ไม้ชี้มือก็ต้อง
0: ภาษาอะไรคือรู้แล้วแล้วเพราะคุณเป็นคนทำผิดไงคุณทำผิดไงแล้วคุณออกไปอย่างเงี้ยสัญญาณ
1: ทำอย่างเงี้ย
0: สัญญาณมือสัญญาณปากสัญญาณเสียงอะไรเนี่ยมันบ่งบอก
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเนี่ยคุณตีรวนไม่รู้มากกว่าไอ้ลัตติน
1: ครับ
0: กูจะบอกมึงให้คือไม่ว่าอะไรก็ตามคือโดยอัตโนมัติเนี่ยการเล่นกีฬาแล้วรู้ว่าตัวเองทำผิด
1: ครับ
0: กติกา
1: ครับ
0: มันจะต้องโดน
1: เนี่ยแล้วก็เลยทำให้ฟีฟ่าเนี่ยคิดค้นเรื่อง
0: ใบเหลืองใบแดงง่ายจะตายก็ดูไฟเหลืองใบแดง
1: ก็เอาคอนเซปต์เอาหลักการมาจากไฟเหลืองใบแดงนี่เลยนะติงคือใบเหลืองเป็นการเตือ นแล้วก็พอใบแดงก็คือออกไปเลย
0: ปัจจุบันมีใบเขียวด้วยนะ
1: ปัจจุบันเขียวด้วยพี่กงพูดเหมือนกันอาทิตย์แล้วว
0: อลเลย์บอล
1: ของวอลเลย์บอล
0: ใช่ใบเขียวฟุตบอลไม่มี
1: อ๋อไม่มีใช่ไหมครับผม
0: ของวอลเลย์บอลมีใบเขียว
1: ฮะ
0: ใบเขียวดี
1: ชื่นชม
0: คือนักกีฬา
1: ครับ
0: สมมุติว่า
1: ครับ
0: รับบอลแล้วเนี่ยเขาตบมาขึ้นไปบล็อก หรืออะไรก็แล้วแต่โดนตะ

0: ไรหรืออะไรที่ตัวเองฟาวอ่ะ
1: ที่จะฟาว
0: ที่โดนฟาวอ่ะ
1: ที่โดนฟาว
0: แล้วกรรมการไม่เห็น
1: ฮะ
0: แล้วกรรมการให้ประโยชน์กับไอ้ทีมที่ไปโดนตะข่ายหรือโดนมือโดนบล็อกอะไรเนี่ยโดยที่ไอ้คนนั้น
1: อ
0: ่ะไอ้คนที่ฝั่งที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
1: แต่
0: เขาเห็นว่ามันฝั่งตรงข้ามฟาวเขาก็อาจจะประท้วงเช่นการขอดู VAR
1: ขอ
0: ชาเลน
1: จ์
0: นะครับนักกีฬาที่โดนชาเลนจ
1: ์ครับ
0: คือคนที่ทำอ่
1: ะ
0: เขายกมือ รับสารภาพ
1: อ๋อ
0: โดนค่ะโดน
1: จริง
0: ไอ้กรรมการไม่เห็นกรรมการ
1: ดูเวลาอาจจะกำลังกล้องมันเฟรม
0: ลูกเนี่ยมันลงไปปุ๊บกรรมการยกอะไรแมนยกออกกรรมการเป่าออกแต่นักกีฬาคนของทีมนั้น
1: สารภาพเอง
0: ซึ่งตัวเองได้ประโยชน์นะ
1: ครับ
0: แต่ตัวเองบอกว่าลงค่ะ
1: ลง
0: คือใบเขียวคือใบที่แสดงความมีน้ำใจนักกีฬา
1: เป็นการชื่นชม
0: ชื่นชม
1: ว้
0: าแล้วชื่นชมนี่คุณได้อะไรได้แต้มไหม
1: ไม่ได้
0: คุณเสียแต้ม
1: เสียแต้มไปแล้วเพราะว่าเราสารภาพ
0: คุณ
1: ครับ
0: คุณไม่ได้อะไรแต่ได้
1: ฮะ
0: ได้คะแนนนักกีฬาคนนั้นเนี่ยรักเนี่ยได้คะแนน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: คะแนนเพื่อมาดูทีมมารยาทยอดเยี่ยม
1: ทีมมารยาทยอดเยี่ยม
0: คะแนนทีมไปบวกทีมตรงนั้น
1: เพราะอย่างฟุตบอลถ้าโดนใบเหลืองใบแดงเขาก็จะหักเรื่องมารยาทออกไป
0: ใช่
1: ก็จะมีเหมือนกัน FIFA Fair Play Award อะไรเง
0: ี้
1: ยในเนเธอร์แลนด์ได้ปีน
0: ี้
1: อ๋อเพราะฉะนั้นพอในวอลเล่ได้ใบเขียวคือกลับไปบวกคืนให้
0: ถูกต้อง
1: อ๋อว้าม
0: า
1: เขาท่าโอ้ไม่ธรรมดา
0: คิดดูสิการที่มานัตติงมานั่งอยู่กับข้างคุณเนี่ย
1: ครับผม
0: คุณได้ประโยชน์มากกว่าไอ้กุ้งไอ้ริมเส้นนี่มันได้อะไรขึ้นมา
1: โอ้นี่ลองสารภาพมาเลยอุ้ยพี่กุ้ง
0: กุ้งมานั่งไม่ได้อะไรขึ้นเลยบองตรงได้แต่ไบตันแอนด์โฮวี่
1: อา
0: ร์บิ้ง
1: ไบตันแอนด์โฮวี
0: ่ทีมเขางงไปหมดแหมกุ้งแล้วยังจะมาให้นะติง4ศพอะไร
1: ข่าวแบบโหดๆมากเลยข่าวโหดต้องให้นะติง
0: ไม่ใช่ข่าวโหด4ศพอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้กุ้ง
1: 3พอนะติงครับ3พอ
0: เวรกรรมจริงต้องบอกอย่าง
1: นี้แหม
0: ต้องอํากันออกอากาศ
1: โอ้โหตาย
0: แล้วก็
1: ครับ
0: คราวนี้มาคุยเรื่องฟุตบอล
1: ครับ
0: อาเซียนครับ
1: อาเซียน
0: เขาเรียกว่าเป็นบอลโลกของชาวอาเซียน
1: โอ้โหแต่ว่ามันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์นะนะติงเราขอนักเตะไม่ได้เนี่ยโอ้
0: ไม่ใช่ว่าเราอ่ะ
1: ทุกชาติ
0: ถึงแม้ว่า
1: ครับ
0: ไม่ทุกชาตินะรัก
1: ครับ
0: คือเราอยู่สายเดียวกับเวียดนามขออภัยอยู่สายเดียวเพราะเรากับเวียดนามมันต้องอยู่คนละสายกัน
1: ครับใช่ครับ
0: เราอยู่สายเดียวกับลาว
1: เรา
0: จะไปเยือนสปลาว
1: ใช่
0: ฟิลิปปินส
1: ์ฮะ
0: มาเลเซีย
1: ครับ
0: เมียนมา
1: ครับผม
0: นะเราอยู่สายเดียว
1: หนึ่งสายในมี5ทีมแต่เขาเตะแค่4แมตช์คือเยือน2เย่า2
0: ใช่
1: ไม่ได้เตะแบบเย่าเยือนพบกันหมดอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คืออีกสายนึงเนี่ยระหว่างไอ้ติมอร์กับบูนายเนี่ยเขาจะไปคัดเลือกกันมาก่อน
1: คัดเลือกไปแล้วนะติง
0: แล้วเป็น
1: ตีมอเข้ามาได้ครับผม
0: ก็เหตุผลที่ตีมอเข้าไม่ยากอะไรหรอกเขาโอนสัญชาติบราซิลมาเต็มเลยแต่ว่าบราซิลของเขาก็บราซิลเซนเจิ้นนะ
1: บราซิลเซนเจิ้น
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้รักพูดมาค้างไว้ว่าทีมต่างๆอ่
1: ะ
0: ที่มันตรงกับทางฟีฟ่าเดย์อ่ะ
1: ครับผม
0: แต่มีที่มาเต็มมีมาเต็มก็มีเวียดนามเพราะเขาหยุดลีก
1: เลยใช่ไหม
0: หยุดลีกของเราเนี่ยลีกยังไม่มาแต่อยู่ระหว่างปรีซีซั่น
1: เป็นช่วงปรีซีซั่น
0: อินโดนีเซีย
1: ครับ
0: ไม่เต็
1: ม
0: อินโดนีเซียไม่เต็มเวียดนามเต็มทีม
1: เต็มแม็กอีกแล้ว
0: อินโดนีเซียไม่เต็มเพราะฉะนั้นนักเตะโอนสัญชาติหรือนักเตะไม่ใช่โอนสัญชาติต้องใช้คำว่านักเตะลูกครึ่งแทบจะมาไม่ได้แทบจะมาไม่ได้
1: ที่พาเข้าไปบอลโลกอะไรเงี้ยอาจจะมากันไม่ครบ
0: สิงคโปร
1: ์
0: เต็ม
1: โอ้โห
0: สิงคโปร์เต็ม
1: ดีเลยครับเพราะเขาอยู่สายเดียวกันนะติงสิงคโปร์กับเวียดนามเนี่ยเตะกันให้รู้แล้ว
0: กัมพูชาก
1: ัมพูชา
0: อย่าไปสนใจมันกัมพูชาแต่เขาก็มีนักเตะที่โอนสัญชาตินะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่รู้ล่ะ
1: แต่ว่า
0: แล้วก็ติมอร์คือสภาพทีมสู้เราไม่ได
1: ้สู้ไม่ได
0: ้สู้พวกศักยภาพดีกว่า
1: พวกพีเบิ้มของอาเซียนยังไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นในสายนี้ก็จะมีเวียดนามอินโดสิงคโปร
1: ์
0: กัมพูชาติมอร
1: ์ครับผม
0: ซึ่งดูตาม รูปการแล้วเวียดนามน่าจะเข้าที่1
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็สิงคโปร์กับอินโด
1: มาตัดต้องมาวัดกัน
0: ซึ่งอินโดก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ว่าเพราะว่านักเตะไม่สามารถมาได
1: ้ครับผมครับผม
0: อ่ะมาดูสายเรา
1: สายของเราครับมีไทย
0: มาเลย์ฟิลิปปินส์พม่าลาวที่มาเต็มนะครับ
1: ครับ
0: ไทยไม่เต็ม
1: ไทยไม่เต็ม
0: เอาอยู่23
1: เป็นลูกผสมครับผม
0: ไทยไม่เต็มนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเลเซียไม่เต็มไม่เต็มเหมือนกัน
1: ก็ไม่เต็มเหมือนกัน
0: ฟิลิปปินส์ไม่เท่าไหร
1: ่
0: ยกเว้นลูกครึ่งแต
1: ่
0: ก็ยังมั่นใจว่าไม่เยอะ
1: โดยพื้นฐานแล้วไม่เยอะ
0: มาเล่นเมืองไทยก็หลายคนแล้วก็เขาไม่ปล่อยเหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเมียนมาส่วนลาวเนี่ยก็ธรรมดาเพราะนั้นลาวไทยเราน่าจะเข้าเป็นที่หนึ่งนะอาจจะไปตัดกับไม่สิงคโปร์ก็อินโดนะ
1: ครับผม
0: อันนี้เอาคร่าวๆก่อน
1: ก็เริ่มเตะกันวันที่24นะครับก็คือ
0: เราจะไปลาวแหละ
1: ส่วนเราเนี่ยใช่เริ่มเตะวันเราเนี่ยเตะวันที่25เราไปเยือนลาวก่อน
0: ไปเยือนลาว
1: ครับผม
0: แล้วก็กลับมารับ
1: มาเลเซียวันที่1สิงหา
0: ราชมัง
1: ราชมังแล้วก็วันที่4สิงหาเราไปเยือนฟิลิปปินส์คร
0: ับ อันนี้สนามของฟิลิปปินส์นะครับ
1: แล้วก็สุดท้ายเราเปิดบ้านรับพม่าวันที่8สิงหา
0: ก็สนุกนะครับ
1: ผมแล้วก็มีอีกนิดนึงนะติงคือติมอร์เลสเตเนี่ยเขามาใช้สนามชลบุรีของเราเป็นสนามเหย้าครับนะติง
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นตีมอ
0: เพราะว่าสนามเขาไม่ผ่าน
1: เขาไม่ผ่านเขาไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านครับไลเซนซิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแฟนๆก็ยังสามารถไปดูตีมอละได้นะที่สนามชลบุรีเนี่ย
0: ไม่เคยเห็นเต็มเลย
1: ก็ตีมอเลสเตนะครับเปิดบ้านเนี่ยรับเวียดนามนะที่ชลบุรีของเราวัน
0: น
1: ี้
0: เวียดนามมาแล้วนะครับเวียดนามมาแล้ว
1: เวียดนามมาจะมาเจอกับตีมอเลสเต
0: ไม่เขาเดินทางมาเมืองไทย
1: มาเตรียมแล้วครับผมแล้วก็อีกนัดหนึ่งที่ติมอร์จะเล่นในบ้านเนี่ยก็คือวันที่31กรกฎาคมเปิดบ้านรับอินโดครับก็คืออินโดจะต้องมาที่ชลบุรีของเราน
0: ั้
1: นเรียกว่าโอกาสดีเลยนะติงเราได้ดู
0: ได้เห็นอินโดแหละ
1: แข่ง
0: ได้เห็นอินโด
1: ได้เห็นคู่แข่งก็เรียกว่าน่าจะสนุกเลยนะครับ
0: เห็นอินโดเห็นเวียดนาม
1: ใช่
0: เวียดนามนี่มานะเห็นโซนเซินเลยมานะ
1: มี
0: ชื่อนะมีชื่อ
1: เ
0: อามาดูสนามดีกว่าเมื่อกี้นะติงเห็นเปิดที่สนาม
1: ครับผม
0: นะสนามที่ใช้แข่งขันเนี่ยมีสนามอะไรบ้างนะครับ
1: ครับผม
0: ของกัมพูชาใช้สนามมรดกเดโช
1: มรดกเตโช
0: มรดกเตโชนี่จุคนได้ 60,000
1: ครับโอ้
0: คือเป็นสนามที่ตอนนั้นนะติงไปที่กัมพูชากำลังสร้างอยู
1: ่ครับผม
0: อ๋อใช้งบน่าจะไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นสร้างได้นะประมาณนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: ส่วนที่กรุงเทพราชมังราชมัง
0: จุคนเนี่ย 51,560
1: ครับผม
0: คือแต่ก่อนเนี่ยจุคน 7-80,000 นะ
1: ตอนแรกเราบอกความจำเต็มจริงๆเนี่ย
0: มันไม่มีเก้าอี
1: ้
0: พอทำเก้าอี้แล้วมันเหลือเท่านี
1: ้ก็ลงมาเหลือเท่านี
0: ้คือมันโดนบังคับโดยฟีฟ่
1: า
0: สนามเราเก่ากว่าสนามมรดกเตโชนะ
1: ครับ
0: ย่างกุ้งพม่าก็
1: สนามกีฬาตูบุญนะ
0: อันนี้เป็นสนามที่เขาสร้างตอนนั้นซีเกม
1: ฮะอ๋อ
0: สร้าง
1: เป็นเจ้าภาพตอนนั้นฮะก็ความจุ 50,000 ที่ครับผมส่วนที่มาเลเนี่ยใช้สนามกีฬาตนกูอับดุลรามัน
0: โอ้ไม่ใช่สนามแห่งชาติ
1: ไม่ใช่สนามกีฬาแห่งชาติ
0: จุแค่ 45,000
1: ครับผม
0: คือถ้าสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยโอ้โห
1: ไปดู
0: แ
1: ล้ว
0: ไม่ใช่เมือง
1: ตอนนี้ไม่ใช่เมือง กาแล
0: ้
1: ว
0: มันเป็นเหมือนกับฮับอ่ะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เลยอ่ะ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ที
1: ่ของอินโดเนี่ยไปใช้ที่โบกอนะครับผมก็เป็น
0: สนามโบก
1: อปากันซารี
0: ก็เป็นสนามประจำจังหวัดนะเพราะว่าสนามอินโดจริงๆจุคนได้แสนนะ
1: เป็นเสนายันนะ
0: จุคนได้แสนนะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่มันเก่ามาก
1: อันนี้แค่ 30,000
0: ครับแล้วก็สนามที่เวียดนาม
1: ครับผมไปเตะที่ฮานอยครับนะติงสนามกีฬาแห่งชาติมีดิน
0: เนี่ยเป็นสนามแห่งชาติใหญ่มากนะครับก็40,000
1: สี่หมื่น
0: กว่านะครับที่ลาวนี่ก็เพิ่งทำตอนรับ4เกม
1: สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16 20,000ครับผม อ๋อที่มาเลใช้ที่กัวลาลัมเปอร์ด้วยนะ
0: นี่ไงถึงได้บอกแต่ก็ไม่ได้เยอะ
1: สนาม
0: สนามเล็ก
1: สนามเล็กสนามเล็กส่วนที่ชลบุรีเราก็ชลบุรีไดกินสเตเดียม
0: เล็กสุด
1: นะ 8,600 ที่ครับผมอ
0: ันนี้ก็ไม่เล็กมาก
1: ที่ติมอร์เลสเตจะมาใช้นะครับ
0: แล้วก็
1: มีของที่ฟิลิปปินส์ครับอ
0: ันนี้สนามหมู่บ้านมั้ง
1: สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้ความจุ 20,000 นะคร
0: ับแล้วก็สนาม
1: ที่สิงคโปร์ครับกันลังสนามกีฬา
0: อันนี้สนามหมู่บ้านเลยของมหาวิทยาลัย
1: ของมหาวิทยาลัย
0: อันนี
1: ้ครับผม
0: นั่นแหละ
1: ก็ตามติดตามกันได้นะครับแล้วติงเดี๋ยวมีทักทายส่งท้ายมานิดนึงที่กุ้งบอก
0: ยังจะมาอีกเลยกุ้ง
1: ไบตันแอนด์โฮวีในตำนานในตำนานท่าทางภาคภูมิใจอ
0: ่ะเขาภูมิใจครับ
1: ภูมิใจ
0: เพราะเขาดูแต่ไอ้อะไรอ่ะวิดีโอตลก
1: อ๋อคาเฟ่อย่างเดียวเลย
0: โอ้ไม่ไหว
1: นี่แล้วเลยนี่เลย
0: แล้วยังมีหน้ามาถามอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่ดูละติน
0: กุ้งเอ้ย
1: แล้วก็นี่คุณนัทเรือใบเลยแซวบอกขนาดพี่กุ้งริมเส้นตัวไม่มาโดนนัตติ้งเล่นสะเละเลย
0: โอ้โหไม่เละนะเนี่ยถ้ามาเนี่ยโดนหนักกว่านี
1: ้ซึ่งหน้าเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงว่ามาหรือไม่มา
0: ปล่อยจอมปล่อยไก่เปลี่ยนชื่อดีกว
1: ่
0: า
1: โอ้โหไม่ต้องริมเส้นแล้วนะ
0: ไก่ริมล้า
1: ไก่โอ้โหตายแล้วไก่หมดเล้านะติง
0: โอ้โหไม่ไหว
1: โอเคครับนะติงวันนี้ก็
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ที่ติดตามนะติงฝอยมานะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังเป็นนะติงอยู่ใช่ไหม
1: ต้องขอนะติงอีกทีครับพี่คุ้มกันติดอีกเหมือนกัน
0: ก็สัปดาห์หน้าก็จะมาคุย
1: ครับ
0: ก็อย่าลำคาญนะติงนะเพราะว่าเป็นคนแก่ชอบเล่าความหลัง
1: โอ้โหนี่แหละครับ
0: นะครับ
1: แฟนๆรายการเราก็รุ่นนี้แหละครับสนุก
0: ชอบเล่าความหลังแต่ว่าที่จะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ
1: ครับ
0: นักกีฬาชีกีฬางดเล่าเรื่องพนันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
7: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่ง
8: โอ้โหครองความยิ่งใหญ่มากๆเลยเหมือนกันนะเนื่องจากว่ายูโรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะครับพวกเขาได้เป็นแชมป์ยูโรนะแล้วก็ถ้าครั้งนี้นะครับถ้าเขาได้แชมป์

ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเขาเคยได้แชมป์ยูโรปี2008แล้วก็มาได้แชมป์โลกปี2010นะครับแล้วก็ปี2012เป็นแชมป์ยูโรอีกครั้งหนึ่งนี่คือการกวาดแชมป์ในช่วงทศวรรษนั้นของทีมชาติสเปนเลยนะถ้าครั้งนี้นะครับสามารถทำได้นั่นหมายความว่าเขากำลังจะเทียบสถิติเก่าที่ทีมชาติสเปนเคยทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่า2 ปีที่แล้วได้แชมป์ยูโร2 ปีต่อมาถ้าสเปนได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้2 ถ้วยใหญ่ในระดับทีมชาติและคราวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าในปี2028ถ้าหากว่าสเปนได้แชมป์ยูโรก็จะเทียบเท่าสถิติเก่าที่เขาเคยทำไม่ได้นั่นก็คือ2 ยูโรติดต่อกันแล้วก็แชมป์โลกขั้นกลางนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีถ้าสเปนได้แชมป์โลกในสมัยนี้แล้วก็ไปลุ้นว่ายูโรครั้งหน้าสเปนจะได้ไหมจะเป็นการเทียบเท่ากับประวัติศาสตร์เดิมของทีมชาติสเปนนะครับที่เคยทำไม่ได้ส่วนฝรั่งเศสก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018แล้วก็มาขั้นกลางนะครับในปี2022นั่นหมายความว่าฝรั่งเศสกับการที่ได้แชมป์โลก2 สมัยติดต่อกันเนี่ยโดนตัดฉับไปแล้วนะส่วนในครั้งนี้ครับถามว่าทำไมถึงเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะพูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวในระดับหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นก็คือการที่สมัยแรก2018เคยยันเอ็มบัปเป้นะครับลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกแล้วพาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้ครั้งต่อมาพลาดท่าให้กับอาร์เจนตินาแล้วครั้งนี้ครับถ้าเอ็มบัปเป้พาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่ได้ฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาต่อจากมิเชลปลาตินีต่อจากซีดีซีดานนะครับที่เป็น2 ดาวเด่นของทีมชาติฝรั่งเศสและสามารถพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกได้นะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าอดีตตำนานนักเตะฝรั่งเศสเนี่ยเขายกให้อีก1 คนที่เป็นตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสณเวลานี้นะครับคนที่3คืออองตวนกริซมันซึ่งอองตวนกริซมันก็คือกำลังหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกในปี2018นั่นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเศสได้แชมป์โลกเนี่ยคนที่4ของคนที่จะเป็นตำนานทีมชาติฝรั่งเศสก็คือยานเอ็มบัปเป้นั่นเองนอกจากการที่ถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการได้2 สมัยจาก3 ครั้งที่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกของคิลียานเอ็มบัปเป้แล้วก็คือ3 ครั้งล่าสุดของฟุตบอลโลกแล้วนะครับคิลียานเอ็มบัปเป้ยังอยู่ในข่ายที่จะได้รางวัลดาวซัลโวสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยครั้งแรกเนี่ยดาวซัลโวในปี2018เนี่ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้เป็นดาวซัลโวนะครับแต่จะเป็นแฮร์รี่เคนที่ทำไว้ที่6 ประตูครั้งที่2ในปี2018ฝรั่งเศสเป็นรองแชมป์แต่เอ็มบัปเป้ได้เป็นดาวซัลโวประจำทัวร์นาเมนต์นะครับจากการทำประตูไปทั้งหมดใน8 ลูกด้วยกันส่วนครั้งนี้ครับครั้งที่3เอ็มบัปเป้ยิงไปแล้ว8 ประตูกำลังลุ้นที่จะได้รับรางวัลรองเท้าทองคำนะครับของการแข่งขันในครั้งนี้ถ้าในรอบ4 ทีมสุดท้ายทำประตูเพิ่มได้พาทีมเข้าไปถึงนัดชิงได้และในนัดชิงเกิดทำประตูเพิ่มได้อีกก็แน่นอนแหละครับเชื่อว่ารางวัลรองเท้าทองคำดาวซัลโวประจำทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นของเอ็มบัปเป้นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงการที่ถ้าเอ็มบัปเป้พาทีมเป็นแชมป์ได้ก็จะเป็น2 จาก 3 ครั้งที่เอ็มบัปเป้ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็พาทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตำนานที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสเข้าไปถึงรอบชิงแล้วเป็นแชมป์โลกได้นะครับ
ทีนี้ย้อนกลับมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ก็เมื่อวานก็ได้พูดกันคุยกันไปแหละนะถึงหลักเหตุผลอะไรต่างๆว่าระหว่างเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นดาวเด่นซะเหลือเกินนะครับสื่อต่างๆเนี่ยพากันจับจ้องพากันยกเครดิตพากันสรรเสริญเยินยอเยอะแยะมากมายเนี่ยอีกหนึ่งนักเตะที่ดูจะโดนมองข้ามมากไปสักหน่อยนั่นคือทางอุสมันเดมเบเล่เอาจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่านักเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเอ็มบัปเป้คนที่ควรจะได้เครดิตมากกว่านี้ก็คือทางอุสมันเดมเบเล่อุสมันเดมเบเล่คือกำลังหลักของทั้งปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแล้วก็ทั้งทีมชาติฝรั่งเศสแล้วถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวของอุสมันเดมเบเล่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆในช่วง2ปีที่ผ่านมา2ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับพาปารีสแซงต์แชงแมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของประวัติศาสตร์สโมสรแล้วก็ยิงได้เป็นกอบเป็นกำรรประสานงานร่วมกับทางควาลาชเคเลียทางแบดลี่บาโคล่านะครับได้ดีมากๆด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับก็สามารถพาปารีสแซงต์แชงแมงได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ได้แชมป์นี้2ครั้งติดต่อกันนะแล้วก็รวมไปถึงผลงานต่างๆในการร่วมงานกับเดเซดูเอแบลลี่บาโคล่ากวาลาชเคเลียนะครับคือ3ประสานแนวรุกฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยมันฟอร์มดีมากๆจนส่งผลมาถึงผลงานของทีมชาติฝรั่งเศสด้วยก็อย่างที่คุยกันไปครับว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโฟกัสกับเอ็มบัปเป้มากเกินไปซะหน่อยจนมันบางทีมันก็ได้เห็นใจนะว่าเฮ้ยผมก็ยิงประตูได้นะเอ็มบัปเป้มันยังทำแฮตทริกไม่ได้เลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะยิงได้เพียงแค่5ประตูแต่ผมทำแฮตทริกได้ด้วยนะมันก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนี้ครับว่าทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็สู้คนที่สื่อช่วยกันประโคมข่าวช่วยกันสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เหมือนกับสุภาษิตแหละทำดีเสมอตัวไปนะสำหรับทางอุสมันเดมเบเล่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อ follow the game ที่คุยกับมิสเตอร์ฮานไว้เนี่ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกขึ้นมาถ้าในนัดชิงเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้ถ้าอุสมันเดมเบเล่ยิงได้หรือแอสซิสต์ได้ก็ตามแต่มันก็น่าคิดอยู่กันนะครับว่าโอกาสที่เดมเบเล่จะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของบัลลังดอร์2สมัยติดต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแม้ว่าเอ็มบัปเป้จะโดนสื่อประโคมต่างๆนานานะครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำให้กับทีมชาติให้กับมาดริดแต่ถ้าเทียบโทรฟี่กันแล้วเนี่ยหรือว่าถ้วยรางวัลต่างๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมามาดริดไม่ได้แชมป์อะไรเลยเอ็มบัปเป้อาจจะยิงให้กับสโมสรไป30กว่าลูกก็ตามในทุกถ้วยที่รวมกันนะครับแต่ก็ไม่มีถ้วยแชมป์อะไรเลยกลับกันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเอ็มบัปเป้มาระเบิดฟอร์มอ่ะในรอบชิงในกรณีถ้าได้แชมป์แต่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้รางวัลส่วนตัวของเอ็มบัปเป้ก็คือดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์แต่ถ้าดูจากน้ำหนักต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการลำเอียงถ้ามันไม่มีการเข้าข้างไม่มีการอวยอะไรกันมากไปเนี่ยโอกาสของอุสมันเดมเบเล่ที่จะได้รางวัลบัลลังดอร์2สมัยติดต่อกันผมว่าก็มีโอกาสสูงไม่แพ้ไปจากแฮร์รี่เคนอยู่เหมือนกันนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคือผมพูดมาตลอดแล้วว่าช่วงหลังๆมานี้ผมรู้สึกว่าการประกาศผลรางวัลบัลลังดอร์มันดูเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะมันดูจะมีการหัวมันมีการเอียงไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซะจนมันเกิดความรู้สึกเอ๊ะว่าแบบเอ๊ะมันเข้าข้างกันมากไปหรือเปล่าวะทำไมมันการให้รางวัลบางทีมันก็รู้สึกค้านสายตานะยิ่งช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้กันอยู่แค่2คนเมสซี่โรนัลโดเมสซี่เมสซี่เมสซี่โรนัลโดเมสซี่
อะไรเงี้ยสลับกันอยู่แค่2คนเงี้ยอย่างปีที่เลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นมิวนิกเป็นแชมป์ได้โอเคล่ะเราเข้าใจว่าปีนั้นมันเกิดสถานการณ์วิกฤตโลกโควิดขึ้นมานะครับทางสื่อฝรั่งเศสก็เลยประกาศว่าปีนี้จะงดการให้รางวัลบาลันดอร์คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีการก็ได้อะคุณก็ประกาศออกมาก็ได้ว่าสำหรับปีนี้เรายกให้ทางเลวันดอฟสกี้นะแต่เราอาจจะไม่ได้มีการจัดงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่เราขอประกาศว่ารางวัลของปีนี้เป็นเลวันดอฟสกี้ที่ได้แค่นั้นมันก็โอเคแล้วแต่กลับการบาลันดอร์ประกาศยกเลิกงานและไม่มีการมอบรางวัลให้ในมุมกลับกันนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีฟีฟ่าเขากลับเลือกที่จะประกาศและบอกชัดเจนเลยว่าคนที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าคือเลวันดอฟสกี้นะครับมันก็นะผมอย่างที่ผมบอกผมก็เลยมีความรู้สึกว่าความน่าสนใจของรางวัลบาลังดอร์เนี่ยสำหรับผมดูแล้วมันดูเป็นละครซะมากไปหน่อยเป็นการโปรโมทเป็นการอะไรที่มันแบบดูมันจะไม่ค่อยเป็นกลางสักเท่าไหร่นะในมุมมองผมอะแต่ว่าในมุมของนักเตะเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าการได้บาลังดอร์เนี่ยมันคือสุดยอดของอาชีพการแข่งขันและรองไปจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกแชมป์ยุโรปนะครับในระดับทีมชาติรองไปจากการที่พาสโมสรที่ตัวเองค้าแข่งอยู่เป็นแชมป์ลีกเป็นแชมป์ลีกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันคือรางวัลส่วนตัวมันไม่ใช่รางวัลที่เราทำได้จากการลงเล่นให้กับสโมสรหรือว่าทีมชาตินั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าฝรั่งเศสทำได้แล้วก็ทีมสุดท้ายครับใน FIFA Ranking อันดับ4ก็คือทีมชาติอังกฤษอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าสำหรับทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขารอคอยมากว่า1ชั่วชีวิตคนก็คือการ Football is coming home นะครับอังกฤษประกาศออกมาเนิ่นนานแล้วว่าจุดกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนของพวกเขาเนี่ยแหละนะกว่ากี่ร้อยปีแล้วก็ผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออังกฤษเฝ้ารอคอยมาตลอดที่จะได้นำถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกกลับมาสู่เกาะอังกฤษและฉลองชัยกันในครั้งนี้ครับกับการรอคอยกว่า60ปีถ้าอังกฤษทำได้นั่นคือการประสบความสำเร็จกับจุดมุ่งหมายที่เขาเฝ้ารอคอยมากว่า1ชั่วอายุคนกับการกลับไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นการเพิ่มดาวบนอกเหนือโลโก้ของทีมชาตินะครับจากดาวดวงเดียวก็จะกลายเป็นดาวสองดวงนะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอังกฤษเนี่ยทำได้ดีมากที่สุดหลังจากการเป็นแชมป์โลกก็คือการเข้าชิงอันดับ3ในปี90แล้วก็พ่ายให้กับเจ้าภาพอิตาลีไปได้อันดับ4ไปแล้วก็ครั้งล่าสุดครับในปี2018เข้าชิงอันดับ3กับเบลเจียมแล้วก็แพ้ให้เบลเจียมก็ได้อันดับ4ครั้งหนึ่งนั่นเป็นในยุคของแกเรธเซาเกตนั่นเองครั้งนี้ครับในยุคของโทมัสทูเคิลนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ Football is coming home นะครับแล้วก็เพิ่มดาวบนอก2ดวงจะเป็นเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่โค้ชต่างชาติสามารถพาทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์โลกได้ตรงนี้มันมีเรื่องน่าสนใจครับว่าจากประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่23แล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีเนี่ยไม่เคยมีโค้ชต่างชาตินะครับสามารถพาทีมชาติไหนเป็นแชมป์โลกได้เลยนะนี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีถ้าหากว่าอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนี้ได้มันก็น่าจะเจ็บอยู่จี๊ดๆในอกของแฟนฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะในวันที่เราเลือกใช้โค้ชในทีมเป็นชนชาติเดียวกันนะครับทำได้มากสุดก็คืออ่ะได้อันดับ4ในปี2018ได้เข้าชิงฟุตบอลยูโร
แต่ก็ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กันแล้วเนี่ยเยอรมันกับอังกฤษนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะถ้าโยงไปถึงเรื่องสงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ตามนะครับอังกฤษกับเยอรมันนี่ก็มีแผลใจกันมาแหละนะแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่ไปหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็น

แต่โค้ชที่มันพาทีมชาติเราเป็นแชมป์โลกได้มันดันกลายเป็นคนต่างชาติใช้คำนี้ดีกว่ามันกลายเป็นคนต่างชาติอ่ะมันไม่ใช่คนในชาติเราอ่ะที่พาทีมชาติของเราเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยมันก็น่าจะเจ็บจี๊ดในอกของแฟนๆฟุตบอลอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าประวัติศาสตร์อันไหนจะเกิดขึ้นอาเจน2สมัยติดต่อกันไหมสเปนสร้างประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับเคยทำได้ในช่วงต้นยุค2010ได้ไหมนะครับหรือฝรั่งเศสจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวของหนึ่งในตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนที่4นั่นก็คือทางคิลิแอนเอ็มบัปเป้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือ Football is coming home จะได้เห็นสักทีไหมนะครับหลังจากที่รอมายาวนานกว่า60ปีของทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะจบลงแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดนั่นก็คือในรอบรองชนะเลิศ2นัดในนัดชิงที่3 1นัดแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับเหลืออีกเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองในรอบรองชนะเลิศก็จะแข่งกันในคืนวันอังคารนี้กับคืนวันพุธนี้นะครับคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนก่อนแล้วก็ในค่ำคืนวันพุธก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนแล้วก็คู่ชิงอันดับ3จะแข่งกันในค่ำคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับก็คือค่ำคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะสำหรับคู่ชิงนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเอาจริงมันก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าทีมอย่างบราซิลก็ตกรอบนะครับเยอรมนีก็ตกรอบหรือการที่มันเกิดแมตช์การแข่งขันที่เคปเวิร์ดเสมอกับสเปน 0-0 สเปนเจาะเขาไม่เข้านะครับแล้วก็3เจ้าภาพทำผลงานได้ดีหมดเลยนอร์เวย์เม็กซิโกแคนาดาขออภัยไม่ใช่นอร์เวย์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาสามารถเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้หมดเลยทั้ง3ทีมนะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมแล้วก็ความที่เป็นทีมที่เซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือนอร์เวย์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทีมชาตินอร์เวย์ในการเข้าทะลุมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับก็เรียกได้ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพูดมันน่าจะต้องขุดคุยข้อมูลกันอีกเยอะเลยเพราะมันมีการให้สัมภาษณ์ของทางอินฟันติโน่นะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยออกมาบอกว่าในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มทีมในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ในอนาคตอาจจะเพิ่มจาก48เป็น64ทีมนั่นหมายความว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าเดือนแล้วก็เหตุผลทำไมถึงจะเพิ่มเป็น64ทีมอินฟันติโน่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะเป็นโอกาสให้กับทุกๆชาติได้มีส่วนร่วมในการทำการแข่งขันนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของอเมริกาใต้เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศนั่นก็หมายความว่าถ้าเพิ่มเป็น64ประเทศขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาใต้ก็แทบจะไม่ต้องเตะคัดเลือกกันเลยนะครับน่าจะพูดได้ว่าอเมริกาใต้น่าจะได้มาครบทุกทีมเลยแหละนะส่วนทางเอเชียเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันเป็น64ทีมจริงมันหมายความว่าจะเพิ่มโควต้าอย่างน้อยๆเนี่ยอีก 3-4 ทีมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้ามันเพิ่มโควต้าได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสได้เฉียดเข้าไปใกล้กับโอกาสจะได้เล่นฟุตบอลโลกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สำหรับผมอะผมเชื่อว่าถ้าจะให้ง่ายที่สุดเลยนะ
ไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

0: ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละกับการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะถ้าจะให้มานั่งรอคอยว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งพอที่จะผ่านรอบคัดเลือกอะไรเนี่ย20 ปีข้างหน้าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไทยจะพัฒนานักเตะขึ้นไปถึงระดับที่ไปถึงขนาดนั้นได้แล้วหรือยังนะครับนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่พูดกันตามตรงแล้วเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในปี2 ปีกว่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย10 ปีต้องมีให้เห็นนะครับเลยบอกว่าอีก20 ปีข้างหน้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโอกาสที่ไทยจะผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแต่ก็หวังว่านะครับหวังว่าสักวันหนึ่งไทยจะเป็น1 ใน 6 ทีม1 ใน 8 ทีม1 ใน 12 ทีมอะไรก็แล้วแต่เกิดในอนาคตเนี่ยฟีฟ่าเขาเพิ่มจำนวนการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็น64เป็นกี่ร้อยทีมอะไรก็แล้วแต่เขาอ่ะนะครับก็หวังว่านักไทยจะได้ไปในวันนั้นสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าปิดท้ายด้วยตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันมาอยู่ที่ณเวลานี้นะคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้มีการประกาศออกมาว่าพวกเขากำลังใกล้จะปิดดีลกับทางเชลซีได้แล้วกับการดึงนักเตะนะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนนั่นก็คืออังเดซันโตสนะก็ใกล้แล้วครับใกล้จะประกาศออฟฟิเชียลแล้วล่ะนะแล้วก็มันก็มีข่าวว่าแมนยูสนใจมานูโกเน่สนใจคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็พอมันมีข่าวมาว่าแมนยูสนใจปุ๊บบรรดาคู่แข่งต่างๆก็พากันไปบรุมมาตุ้มมานูโกเน่ก็แดนกลางชาวฝรั่งเศสของโรม่าก็มีข่าวว่าเชลซีกำลังมองๆอยากจะปาดหน้าคว้าตัวมาลิเวอร์พูลก็สนใจอาร์เซนอลก็พยายามจะไปดึงบรูโน่กิลมาไรส์นะครับส่วนทางแมนซิตี้ตอนนี้เงียบๆอยู่เพราะว่าโอ้โหจ่ายหนักไปแล้วกับทางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับ110 ล้านปอนด์เนี่ยเงียบไปครู่หนึ่งวันนี้ครับล่าสุดบึ้มระเบิดลูกใหญ่ลงมาแมนยูไนเต็ดกำลังจะประกาศคว้าตัวยูริเตเลมองครับมิดฟิลด์จอมทัพชาวเบลเยียมจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมโดยมูลค่าก็ต้องบอกว่ามูลค่าดีนะราคาจับต้องได้นะครับนั่นก็คือการฉีกสัญญายูริเตเลมองกับทางแอสตันวิลล่าเนี่ยเพียงแค่41 ล้านยูโรกับระดับฝีเท้าผลงานของติลมองที่มันพิสูจน์มาแล้วนะครับกับการลงเล่นในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสโมสรแรกของติลมองในการมาลงเล่นในอังกฤษก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถือว่ามาในช่วงขวบวัยที่เป็นดาวรุ่งแหละนะสำหรับติลมองก็มาตอนอายุ 21-22 เท่านั้นเองนะครับส่วนประสบการณ์ของติลมองณเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารวมๆ10 ปีแล้วเหมือนกันนะมาอยู่กับเลสเตอร์ปี 2018-2019 นะครับแล้วก็อยู่กับเลสเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย5 ปีด้วยกันนะแล้วก็มาอยู่กับแอสตันวิลล่าต่ออีก3 ปีเกียรติประวัติสูงสุดครับนั่นก็คือฤดูกาลล่าสุดพาแอสตันวิลล่าเป็นแชมป์ยูโรปาได้แล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีมากๆนะครับค่าเฉลี่ยก็คือแอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 ลูกต่อฤดูกาลประมาณนั้นนะประมาณ5ลูกต่อฤดูกาลและถ้าพูดถึงจำนวนประตูที่ทำได้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับกับตำแหน่งกองกลางนะกองกลางคือกองกลางจริงๆอ่ะไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวลุกไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับแต่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่คอยคุมจังหวะเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 ประตูต่อฤดูกาลกับแอสซิสต์อีกประมาณ 4-5 ลูกต่อฤดูกาลผมว่ามันคือตัวเลขที่น่าสนใจมากนะสำหรับมิดฟิลด์แดนกลางนะครับที่อาจจะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการทำประตูไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดดเด่นในการเล่นเกมรับแต่คือตัวคุมจังหวะเกมตัวออกบอลสวยๆให้เพื่อนตัวคอยคุมว่าฟุตบอลมันควรจะช้าจะเร็วทุกอย่างนะครับก การได้ฟิลมองมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าในวัย29ปีประสบการณ์เต็มถังเต็มแม็กนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการมาของตีเลมองเนี่ยถ้ามาเป็นตัวจริงเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ได้เห็นตีเลมองยืนคู่กันกับคอบบี้ไมนูตีเลมองคอยคุมจังหวะเกมคอบบี้ไมนูคอยวิ่งพล่านทั่วสนามช่วยเกมลุกลงมาช่วยเกมรับแล้วก็เป็นตัวประคองนะครับเหมือนจะเป็นบอดี้การ์ดของตีเลมองก็ว่าได้โดยในแผงเกมรุกก็แน่นอนครับว่ามันก็จะคือบูโน่เฟร์นันเดสเป็นกัปตันทีมในการคุมจังหวะเกมรุกแบบเต็มตัวไม่ต้องมาพะวงเรื่องเกมรับอะไรทั้งสิ้นทางขวาก็จะเป็นแบร์เนมโมโมหรือมาติอุสปุญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นไปได้ไหมที่มาคัลลัตฟอร์ดจะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามาคัลลัตฟอร์ดกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งมันก็น่าสนใจมากๆว่าการทำงานร่วมกับรุ่นพี่ที่เป็นหนึ่งในตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไมเคิลคาลิกเนี่ยจะสามารถปลุกปั้นน้องคนนี้ให้กลับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของไมเคิลคาลิกในตอนจบฤดูกาลแล้วก็มาคัลเลฟอร์ดเนี่ยกลับมาร่วมลงซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาคัลเลฟอร์ดก็กลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางไมเคิลคาลิกก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาก็พร้อมที่จะร่วมงานกับมาคัลเลฟอร์ดนะแล้วก็ยังมีความคิดที่อยากจะใช้งานมาคัลเลฟอร์ดอยู่แม้ว่าทางสโมสรเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยยืมมาคัลเลฟอร์ดแล้วในกรณีถ้ามีดีลเข้ามานะครับแต่ต้องการจะขายขาดมาคัลเลฟอร์ดออกไปนะส่วนตัวผมก่อนหน้านี้นะผมพูดไว้แล้วว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเริ่มต้นสตาร์ทออกไปประจนภัยในโลกกว้างแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามาคัลเลฟอร์ดก็น่าจะไปเก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ไปเลยนะกับการที่ออกไปค้าแข่งในนอกลีกนะครับไม่ว่าจะไปในอิตาลีก็ดีจะไปในเยอรมันก็ดีซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่ในเยอรมันจะค่อนข้างสนใจนักเตะในกลุ่มประเทศเกรทบริเทนนะครับไอร์แลนด์เวลส์อังกฤษเลยพวกนี้รู้สึกว่าเยอรมันหลายๆทีมจะเริ่มหันมาใช้บริการนักเตะกลุ่มนี้กันมากขึ้นเลยนะหรือจะไปอยู่กับสเปนอีกครั้งนึงแต่อาจจะไม่ใช่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกไปผจญภัยไปรับแข้งให้กลับมาแข็งแกร่งครั้งหนึ่งแต่ในอีกมองหนึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาคาร์ลฟอร์ดไปเล่นกับบาร์เซโลนาก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะยิงประตูสำคัญให้กับบาร์ซ่าได้อยู่หลายนัดอยู่เหมือนกันถ้ามาคาร์ลฟอร์ดจะเอาความมุ่งมั่นเหมือนกับตอนที่ลงเล่นกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลก่อนนู้นในสัญญายืมตัวหรือในฤดูกาลล่าสุดที่ได้ไปอยู่กับบาร์ซ่ามาแบบเต็มๆฤดูกาลเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงนี้ความมุ่งมั่นตรงนี้และไฟในการกลับมาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้แย่ไม่ได้เหลวไหลไม่ได้เลวร้ายอะไรเหมือนกับที่หลายๆคนคิดกันนะกลับมามีสมาธิในการช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ครั้งหนึ่งผมว่ามันก็น่าลองอยู่เหมือนกันนะกับการที่จะให้รัดฟอร์ดกลับมาอยู่ในไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์เตอร์11ผู้เล่นตัวจริงหรือว่าในตำแหน่งสำรองลงไปแก้เกมเปลี่ยนเกมอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะที่แน่ๆคือแมนยูไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์เพิ่มในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางด้านซ้ายมีแพทริกดอกูอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเท่าไหร่ของแพทริกดอกูนะหรือการที่จะขยับเอามาทิวส์คุนย่าไปเล่นทางซ้ายก็ได้นะครับแต่ถ้ามีมาคาร์ลฟอร์ดกลับมาอยู่ในแผนนั่นหมายความว่าจะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้แล้วก็ประสบการณ์ของมาคาร์ลฟอร์ดผมว่าน่าจะช่วยให้แนวรุกของแมนยูกลับมาดูน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งในกรณีถ้าแรดฟอร์ดมันยังมีไฟเล่นให้กับแมนยูอยู่นะต้องวงเล็บไว้หน่อยนึงนะครับส่วนในแผนกลางก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้อังเดซันโตสมาช่วยเกมรับ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนิวคาเซมิโลได้ไหมนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานส่วนตัวของอันเดซันโตสในยามที่มีโอกาสได้ลงเล่นกับเชลซีแล้วเนี่ยถือว่าตัวเลขน่าสนใจทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเนื่องจากว่ามันมีบิ๊กเนมอย่างเอนโซเฟร์นันเดสหรือว่ามอยเซสไคเซโดขวางทางอยู่ข้างหน้านั่นแหละนะแต่ยามที่ไอ้สองคนนั้นมันลงเล่นไม่ได้แล้วอังเดซันโตสลงไปเล่นแทนเนี่ยเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวโรเตชันในแดนกลางของแมนยูได้ดีคนหนึ่งเลยนะทีนี้เนี่ยมันคำถามคือแมนยูยังต้องหากองกลางเพิ่มอีกสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรือจะหันไปโฟกัสในเกมรับให้มากขึ้นโดยการหาเซนเตอร์ที่มันไม่เจ็บอดอแดดอะเล่น2นัดพัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวที่มันฟิตปังๆลงมาบัญชาเกมรับให้ได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะมาไทเดลิกก็เดี๋ยวเจ็บไอ้แฮร์รี่แม็กควายก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเจ็บนะครับหรือลิซันโดมาร์ติเนสก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเจ็บอีกหรือเปล่าในอนาคตนะส่วนเลนนี่โยโร่นะครับมันก็ยังกระดูกอ่อนไปสักหน่อยดูดีมีอนาคตแต่ช่วงหลังๆมาก็เริ่มเจ็บบ่อยให้เห็นแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าเกิดแดนกลางพอแล้วอาจจะเสริมเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยการดันดาวรุ่งขึ้นมาอันนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการมองระยะยาวระยะไกลในอนาคตแล้วก็หันไปเสริมแดนหลักให้มันแน่นขึ้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีของแมนยูในฤดูกาลหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้นะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์โทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
15: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกกลับไปยังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการอีพวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยืดออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกไตรยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี้เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสัชิกคือดงเนสัชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการนิติชาการที่ทำมาในวัดของกว่าพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดของกว่าพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นเหตุที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นึกออกแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มตีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปแต่ยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยเพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่ให้เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราตกใจไปก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งจ้ะเอาไปมัดรอให้เขาจ้ะคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งจ้ะโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าชนะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชนะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ใช่ตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภตัวเชื่อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากจริงๆนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องบาดคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิกขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะเนี่ยมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็อ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่แห่มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนทั้งหลายถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ณราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมะรับอรุณ
4: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาทันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานาคาทันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้ เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันมาบนเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราว่าเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสวดมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่นึกว่าสบายแล้วไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็อยู่ในความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเดี๋ยวก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันจนได้มันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิ อย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการกบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆแท้ว่าอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ค่ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์ว่าอบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มัน

เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดจากของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราประกอบเรียงกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็ดีว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนกับฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกพุทธนี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกอย่างเงี้ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้น

0: ตรงที่สกปรกนั้นชอบไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพูดโกหกกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว้งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์ และแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27.63 บาททั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วครับทั้งเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลกลุ่มดีเซลด้วยเว้นแต่พรีเมียมขึ้นมา90สตางค์ต่อลิตรนะครับตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาครับข่าวร้ายข่าวที่2ครับเมื่อคืนนี้เกิดเหตุคนร้ายทั้งใช้ระเบิดไปบอมทั้งอาวุธสงครามยิงถล่มทหารพรานเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ5นายด้วยกันนะครับคือใช้รถกระบะ4ประตูแล้วก็คนร้ายที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยพอมาถึงจุดตรวจบูเกะซาบูเกะซามีนะครับก็คว้างระเบิดกราดยิงเลยครับทหารพรานที่อยู่ในจุดตรวจเนี่ยเสียชีวิตไป5นายครับมีจ่าสิบเอก1นายแล้วก็มีอาสาสมัครทหารพรานอีก4นายครับแล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5คนมีเด็ก2คนด้วยนะครับเหตุเกิดประมาณช่วงค่ำๆครับประมาณทุ่มหนึ่งครับ2ทุ่ม50นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสครับว่าพบรถกระบะนิสสัน4ประตูเกิดไฟไหม้อยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุยิงทหารพรานนั่นแหละครับนี่ทีนี้ถัดมาแหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงบอกว่าหลังเกิดปะทะและคว้างระเบิดในจุดตรวจกลุ่มคนร้ายก็ลงจากท้ายรถกระบะแล้วก็ไปฉกเอาเสื้อเกราะแล้วก็ซองกระสุนจำนวนหนึ่ง ติดมือหลบหนีไปด้วยครับฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับการสกัดกั้นขั้นสูงสุดครับสนที่กำลังเข้าปิดพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ก่อนเกิดเหตุไม่นานหน่วยข่าวด้านความมั่นคงได้มีรายงานแจ้งเตือนสำคัญพบความเคลื่อนไหวของแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงสั่งการให้สมาชิกเตรียมก่อเหตุรอบยิงแล้วก็วางระเบิดเป้าหมายก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุขิรินรวมทั้งครูและรปภ.ครูในพื้นที่อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสด้วยเบาะแสล่าสุดจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าเครือข่ายแกนนำฝ่ายปฏิบัติการกำลังเตรียมแผนลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแวงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและจัดกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ไข่แดงย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกะซามีและการเผาทำลายหลักฐานครั้งนี้เป็นฝีมือการสร้างสถานการณ์ของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ครับนั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่ต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วนะครับหลังจากวันก่อนนี้ก็ยิงใช้คาร์บอมครับถล่มโรงพักตันหยงตัวอาคารกับรถตำรวจพังเสียหายนะครับสองวันติดต่อกันแล้วครับที่นราธิวาสส่วนเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนี่ก็มีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่35นะครับรายที่35นี่เป็นผู้หญิงอายุ23ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วยังมีบาดเจ็บสาหัสที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก12คนนะครับมีข่าวจากทางกทม.ว่าปลัดกทม.ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรครับไปช่วยราชการแล้วก็ให้มีการตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีหลายมุมนะครับเริ่มจากเรื่องการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากกลางซึ่งคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอให้มีการตรวจสอบคะแนนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประชุมกันเอาฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับ
4: ณตอนนี้เนี่ยก็รอกระบวนการของกสทซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนนัดออกไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสทชทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากองกลาง
7: เป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
4: ไม่มีครับเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสทชทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็อัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อเท็จจริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องกังวลเลย
6: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับฝ่ายประธานกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือกสทคุณวันชัยจันทร์พรก็บอกว่าขอให้รอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน เพราะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อถามว่าเวลานี่จะใช้นานแค่ไหนในการตรวจสอบคุณวันชัยตอบว่าไม่ทราบแต่ต้องให้เวลากับทางกรมในการตรวจสอบก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าได้เร่งรัดให้กสทส่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานรวมทั้งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งก็ได้แถลงไปแล้วว่ามีมติออกมายังไงแต่เรื่องนี้ต้องมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการครับฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
8: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองก็ไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายรายงานแทบทุกวันเพราะว่าผมกับท่านรองนายกประกรณ์เรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันในแต่ละวันมากมายที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็ให้ท่านดูเรื่องกสทช.ด้วยว่าในส่วนของรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างเยอะแยะไปหมดคุยทุกวันครับเป็นมติของกสทแต่เขาก็ต้องทำรายงานมาใช่ไหมแล้วก็ทางกรมเดี๋ยวถามท่านประหลัดเดี๋ยวท่านประหลัดอยู่นี่ท่านประหลัดอยู่ในที่ประชุม
6: นายกอนุทินครับฝ่ายทางตำรวจพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของปปช.ซึ่งทราบว่าได้มีการตั้งคณะไต่สวนพิเศษเข้ามาทำแล้วแล้วก็บอกว่าบุคคล11รายที่ว่ามีข้าราชการ9มีพนักงานเอกชน2เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการเรียกมาเป็นพยานครับทางปปช.จะเอามาเป็นพยานให้ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
9: ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองปราบปรามทำเนี่ยก็คือคดีที่ทางมหาดไทยและก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีเอกสารเนี่ยเล็ดลอดออกมานะครับอย่างที่เคยนำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับเราดำเนินการจนทราบว่ามาสเตอร์มายด์เนี่ยในการรับเอกสารตลอดจนคนสั่งการในการแก้ไขเนี่ยทำให้นำไปสู่การออกหมายจับ3คนแล้วเราก็ดำเนินการจับกุมได้ทั้ง3คนนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมีปรากฏก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อชนว่ามีปรากฏข้อที่จริงบางอย่างว่าน่าจะมีเจ้าพนักงานของรัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเล็ดลอดซึ่งเอกสารตัวนี้ออกมานะครับตอนนี้เนี่ยขอเวลาให้สอบสวนกลางอีกสัก 2-3 วันนะครับเรารวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบในการดำเนินการต่อสำหรับกลุ่มบุคคลพวกนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคดีทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.นะครับซึ่งตอนนี้ทางปปช.เนี่ยผมก็ทราบจากทางสื่อมวลชนว่าได้ตั้งเป็นคณะไต่สวนพิเศษนะครับเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้แล้วนะครับ
10: 11คนที่จะออกหมายจับก่อนหน้านี้ค่ะเห็นว่าทางปปช.กันไว้เป็นพยานแล้วต้องมีการประสานออกมาแจ้งข้อกล่าวหาในเมื่อความผิดหน้างานตอนนั้นมันชัดเจน
9: ครับในการทำงานเนี่ยเราก็ประสานกับทางปปช.ตลอดนะครับต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าที่เราที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งเน้นที่คนที่ร่วมวางแผนนะครับผู้ที่แก้ไขอยู่เนี่ยอย่างที่ทางสื่อมวลชนถามนะครับปปช.รับไปแล้วก็สอบปากคำบันทึกถ้อยคำอะไรที่ผมทราบนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการพิจารณาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเน้นในส่วนที่ยังไม่ปรากฏตัวละครนะครับเราก็ไปพบ3ตัว3คน ะครับที่ร่วมเกี่ยวข้องและเป็นคนวางแผนในการดำเนินการในการแก้ไขและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเราเริ่มมีข้อมูลว่าน่าจะมีเจ้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องนะครับเราก็ขอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเจ้าที่ของรัฐเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราดำเนินการไปใต้การประสานงานกับปปช.อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วครับกรณีจ่าพิชิตเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดำเนินคดีในข้อหาส่วนตัวนะครับตามที่เราเคยดำเนินพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วแต่อันนี้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่มี
6: นั่นคือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวะนาสัยนะครับมามุมของทางฝ่ายค้านบ้างครับหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้เขาพาดหัวว่าพรรคประชาชนจี้ข้อหาหนักโกงสอบสอถอฟันอั้งยี่และให้ยึดทรัพย์บี้ขยายผลกวน11ข้าราชการคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ามี5รายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องและมีการตั้งกรรมการสอบวินัยแต่ยังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใดๆขณะที่ความคืบหน้าจากตำรวจก็พบว่ามี3รายชื่อเท่านั้นแล้วยังไม่มีการออกหมายเรียกอธิบดีสถกับผู้ที่เกี่ยวข้องในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยมีแค่การออกหมายเรียกผู้อำนวยการจากมศวและบริษัทผู้พิมพ์เอกสารเท่านั้นส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสแกนกระดาษคำตอบ 5,900 คนที่มีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11คนที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกคุณรังสิมันบอกว่าในส่วน3รายชื่อซึ่งปปง.ชัดเจนว่ามีการแจ้งทั้งอั้งยี่ซ่องโจรปลอมแปลงเอกสารราชการรวมกันประมาณ6ข้อหาดังนั้นคำถามก็คือหลายองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีทั้งปปง.ตำรวจและสถ.ทุกหน่วยงานกลับคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นแล้วไม่รู้ว่าตกลงใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมนะครับ
11: จริงๆการกระทำความผิดทุจริตแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเงินซึ่งจริงๆมันมีเคส ID แล้วดังนั้นการยึดอายัดเงินเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเร่งทำนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เขายักย้ายถ่ายโอนไปที่อื่นก่อนและสุดท้ายเนี่ยความเสียหายเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถยึดอายัดได้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปนะครับจึงจำเป็นต้องเชิญปปง.มานะครับในส่วนของปปช.เนี่ยแน่นอนก็เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตแต่ว่ามันคงไม่ได้มีแค่เฉพาะการกระทำทุจริตอย่างเดียวในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูว่ามันอาจจะมีข้อหาอย่างเช่นอ้างยี่นะครับข้อหาในเรื่องของอาชญากรรมในลักษณะอื่นๆอีกหรือไม่นะครับซึ่งเข้าใจว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีข้อหาต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับอย่างเช่นเราเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นะครับมาด้วยเนี่ยการเราเชิญมาแบบนี้เพราะว่าท่านเองเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือแค่ไหนเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเชิญก็สามารถพี่น้องสื่อมวลชนสามารถที่จะอยู่ในช่วงต้นๆเนี่ยได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมถึงใครบ้างนะครับแต่ว่าขอให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันว่ากันไปตามพยานหลักฐานจริงๆไม่ใช่ใช้กระบวนการหรือดำเนินการอย่างไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ตัดตอนเพื่อช่วยเหลือใครบางคนอย่างวันนี้อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาพยายามโทษไปที่ฝ่ายเลขาในการเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยมันไม่รับผิดชอบต่อข้อที่จริงคือท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการเนาะมีเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยประชุมเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดถ้าเกิดว่ามีการสั่งให้ดำเนินการแล้วในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็มาดูว่าอ่ะมันเป็นความผิดพลาดที่ตรงไหนแต่อย่าเพิ่งไปโยนความรับผิดนะครับให้กับกลุ่มคนใดคนหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องเอาทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่เขาเรียกว่าถังของผู้น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทุจริตแบบนี้ถ้าระดับบิ๊กเนี่ยไม่ส่งสัญญาณไฟเขียวเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่เห็น มหากาพย์การทุจริตที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดนี้อย่างแน่นอน
6: คุณรังสิมันโรมครับเอานั่นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของผบ.ตร.อันนี้ก็รับทราบกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าในที่ประชุมกตร.มีมติเอกฉันท์ครับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.อาวุโสลำดับ3เป็นผบ.ตร.คนที่16ผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งจะเกษียณอายุราชการโน่นเลยครับปี2576ครับอยู่ยาว7ปีเลยครับท่านผู้ฟังครับอยู่ยาว7ปีเลยเป็นผบ.ตร.ที่จะครองตำแหน่งนานที่สุดถ้าไม่มีอะไรเอ็กซิเดนต์นะครับแล้วมติที่ออกมา12-0เนี่ยเพราะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ซึ่งเป็นคนที่เสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนี่นะครับแปลว่าท่านต้องร่วมโหวต ด้วยครับนี่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขาพาดหัวว่าหนูโหวตบิ๊กรานฉลุยนะครับข่าวสดก็พาดหัวว่ามติ12-0ผบ.ตร.คนใหม่บิ๊กรานอยู่ยาว7ปีบริหารเต็มอนุทินนั่งหัวโต๊ะเคาะเองคือปกติแล้วนี่นะครับการประชุมกตร.เพื่อเลือกผบ.ตร.เนี่ยประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็จะนั่งหัวโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งหนนี้นี่มี4คนเนี่ยนะครับแคนดิเดต4คนเนี่ยออกจากนอกห้องประชุมไปเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมติทั้งพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีแคนดิเดตอันดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอันดับ3แล้วก็พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ซึ่งท่านเป็นเจรตำรวจอาวุโสอันดับ4เนี่ยให้4คนนี้ออกนอกห้องประชุมไปนายกรัฐมนตรีก็จะเสนอชื่อขึ้นมาฉะนั้นในห้องประชุมนี่ก็จะมีอยู่12คนตามธรรมเนียมเดิมนี่นะครับนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นผู้เสนอชื่อเนี่ยจะไม่โหวตนะครับเว้นเสียแต่ว่าคะแนนที่มันออกมามันเท่ากันนายกถึงจะลงมติโหวตใช้สิทธิ์เพื่อให้เป็นที่เด็ดขาดนะครับแต่เมื่อวานนี้ถ้าคะแนนออกมาแบบนี้นายกก็ร่วมโหวต ด้วยนะครับก็จะอยู่ยาวไปจนถึงปี2576เลยนะครับสำหรับบิ๊กรานพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
14: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
15: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
1: นณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระ กระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องหัวสวซึ่งช่วงนี้มีประเด็นระหว่างนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนี่นะครับที่คุณยิ่งชีพเนี่ยเอารายชื่อคนของพรรคภูมิใจไทย9คนไปมอบให้กับคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็อธิบายว่า9คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวกันยังไงแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศที่จะฟ้องหมิ่นประมาทวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องครับมติชนก็พาดหัวว่าอนุทินฟ้องยิ่งชีพปัดเอี่ยวคดีหัวสวไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่นายกรัฐมนตรีลั่นฟ้องไอลอหมิ่นประมาทและไม่ยอมความภูมิใจไทยซัดกลุ่มเดียวกันกับพรรคประชาชนนายกอนุทินก็บอกว่าเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยก็ต้องมอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรครับมือกฎหมายของพรรคและก็พูดถึงว่าเวลาฟ้องร้องเนี่ยสมัยก่อนก็มักจะมีการขอปณีประนอมขอศาลเมตตาแต่ครั้งนี้คงไม่ละเพราะทำมาหลายครั้งแล้วนี่ฟังเสียงของนายกอนุทินนะครับ
16: ก็ไม่ได้ทำแล้วจะไปกังวลทำไมถ้ากังวลก็คงถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็คงโดนไปนานแล้วมั้งผมไม่ได้มาเป็นคดีนี้เริ่มมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นนายกเลยไม่มีใครต้องมาเกรงใจผมแล้วก็ผมก็ออกไปเป็นฝ่ายค้านตั้ง 3-4 เดือนไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรเลยที่จะไปต่อรองอะไรกับใครได้สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะไปเกี่ยวข้องทุกวันนี้อยู่ตรงนี้ก็ทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่เท่านั้นก็ท่านสุภชัยท่านสุภชัยเป็นคนที่ได้รับมอบหมายจากทางพรรคภูมิใจไทยนะครับให้ไปทำการดำเนินคดีนะครับก็ท่านก็จะต้องมีแนวทางมีวิธีการที่ท่านจะดำเนินการไปคือเรื่องพวกนี้บางทีเราสมัยก่อนก็มีอย่างนี้แยะนะพอฟ้องไปก็ถึงเวลาก็จะมาขอประนีประนอมไปขอศาลให้เมตตาให้ประนีประนอมนะครับแต่ครั้งนี้คงไม่ละก็หลายครั้งแล้วนะครับก็แล้วแต่ท่านสุภชัยเพราะทางพรรคก็บอกว่าส่วนที่ทำให้พรรคแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกพรรคเสียหายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกหน่อยพูดจะได้คิดบ้างนะครับเป็นคนที่มีผู้ติดตามเป็นคนที่เป็นอะไรอ่ะอินฟลูเอนเซอร์เป็นเจ้าของเว็บไม่ใช่หมายความว่าอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำ
6: นายกรัฐมนตรีครับไม่ยอมความนะฮะเอาฝ่ายคุณสุภชัยใจสมุทรก็บอกว่าการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากแต่มันเกิดความเสียหายฉะนั้นก็ต้องดำเนินการฟังเสียงคุณสุภชัยครับ
17: ท่านจัดเวทีไหนก็ตามถ้าปรากฏว่ามีพฤติการในการหมิ่นประมาทได้ทำมีผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยผมยืนยันครับว่าผมดำเนินคดีแน่ผมมีทีมของผมเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านมั่นใจว่าท่านทำโดยติชมด้วยความเป็นธรรมท่านก็ทำไปแต่เราได้รับความเสียหายกรณีนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะสแลปกฎหมายปิดปากใช่ไหมครับผมไม่อยากจะพูดว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งมันไม่ใช่ SLAP เนี่ยแปลว่าอะไรครับคล้ายกันอะ slap นี่แปลว่าตบผมมีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่เห็นว่าใครกระทำผิดต่อพรรคไม่ได้ปิดปากท่านละครับแต่ขอให้ท่านได้อยู่ ในขั้นตอนตามกฎหมายอย่ามากระทบกับคนอื่นโดยหวังบอกว่าท่านกำลังเป็นผู้มีอภิสิทธิ์เสรีพิเศษด่าใครก็ได้กล่าวหาใครก็ได้พอจะถูกฟ้องก็บอกว่าเป็นกฎหมายปิดปากอย่าอ้างเรื่องพวกนี้แล้วมาหาโอกาสด่าน
6: ั่นคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับซึ่งคุณสุภชัยระบุด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยว่าที่กลุ่มไอลอโดยคุณยิ่งชีพไปยื่นเรื่องให้กับคุณผลิตส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันคุณสุภชัยบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกส.ว.กลุ่มไอลอหรือว่าคณะก้าวหน้าหรือว่าเป็นพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยล้วนเป็นกลุ่มที่ร่วมมือกันรณรงค์ให้มีการส่งบุคคลสมัครเป็นส.ว.ก็เหมือนกับคอหอยกับลูกกระเดือกใช้แคมเปญสวประชาชนสวสีส้มแต่เมื่อกระบวนการที่ทำร่วมกันไม่สำเร็จก็มากล่าวหาสวสีน้ำเงินและกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยกระบวนการที่พวกเขาทำให้ผลการเลือกได้สวเข้ามาบางส่วนและก็มีสวสำรองอยู่บางส่วนชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ไอลอและพรรคประชาชนดำเนินการนั้นเพราะเสียผลประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อนการยื่นเรื่องมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นความร่วมมือยื่นเรื่องรับเรื่องเพื่อให้กรรมาธิการของสภาตรวจสอบครับนี่คุณสุภชัยใจสมุทรส่วนคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีควรจะใจกว้างๆหน่อยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบให้มันมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนและภาคการเมืองขอให้นายกอนุทินใจกว้างๆหน่อยฟังเสียงของรัง

0: ในเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรเนี่ยแต่ได้แต่หวังว่าไม่ใช่เป็นการไปปิดปากใครก็ตามเนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้เรื่องทั้งหลายเลวร้ายลงดังนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ควรจะใจกว้างและควรที่จะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันจะได้ดีกว่าการออกมาดิ้นมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวท่านนะครับสิ่งที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็คงจะขยายถึงทุกคนนะครับที่เขากำลังทำหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบนายกรัฐมนตรีคือมันไม่มีกฎหมายในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บอกว่าห้ามภาคประชาชนตรวจสอบนักการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ท่านไปร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งแน่นอนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหมายถึงทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าตรวจสอบหรือเปล่าเนี่ยซึ่งผมว่าก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยแต่การทำแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยมันไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไปผมถามจริงๆเถอะท่านนายกรัฐมนตรีอะไรสำคัญกว่าการระหว่างการปิดปากประชาชนกับการใช้อำนาจของท่านในการจัดการกับปัญหาการทุจริตสิ่งที่ท่านควรให้ความสำคัญท่านควรจะเก่งจัดการกับพวกทุจริตให้เหมือนกับที่ท่านเก่งกับประชาชนที่ตรวจสอบท่านการที่ท่านพยายามเนี่ยมาจัดการดำเนินการปิดปากไม่ให้คนที่เขาตรวจสอบท่านสามารถทำได้เนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้คนเขาอยากจะตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นเหรอฮะการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้การตรวจสอบคอร์รัปชันมันยากลงท่านสุประชัยบอกว่าในเมื่อจิตอาสาก็ต้องได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บนี่ตกลงสังคมของเราต้องอยู่กันแบบนี้เหรอฮะตกลงนี้เราไม่ต้องสังคมไทยคนไทยหน้าที่พลเมืองเราไม่ต้องมาช่วยกันในการตรวจสอบการทุจริตเหรอฮะตกลงเราจะสอนลูกหลานของเราจะบอกกับนักเรียนในโรงเรียนว่าหน้าที่พลเมืองของเราถ้าเจอการทุจริตคอร์รัปชันก็จงเงียบเสียเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอฮะ
1: คุณรังสิมันโรมครับเอาทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนี่ถามว่าความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและทั้งพรรคประชาชนเขากดดันให้กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลทั้งหมดเนี่ยท่านจะว่ายังไงประธานกกต.ตอบว่ากกต.ก็พิจารณาตามพยานหลักฐานและก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันเอาฟังเสียงของประธานกกต.หน่อยครับ
2: ตรงนี้ได้ไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
3: โอ้แค่4ครั้งก็เยอะแล้ว
2: เกินครึ่งแต่เห็นว่าเมื่อวานทางนะคะประชาชนกับไอลอได้เอาเรื่องของทางกรณีสุภาพอะไรเงี้ยออกมาตีแผ่ในส่วนของข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระบวนการของคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ในส่วนของสำนวนเนี่ยได
3: ้
2: ม
3: ี
2: รวม
3: ข้อยุติผมไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับแต่เราก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดนะครับหมายมั่นใจนะครับก็พิจารณาไปตามไทม์ไลน์นะครับไม่มีอะไรน่าหนักใจนะครับทุกอย่างก็อยู่ในสำนวน
2: การที่การเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านกับไอลอว์หรือภาคประชาชนตอนนี้ก็มองว่าคือไม่มั่นใจในกกต.กลัวจะเป่าทิ้งกลางทางตรงนี้เขาเป็นการบีบกกต.เองเพื่อที่จะให้ส่งสารทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ท่านบอกเราดูพยานหลักฐานเราไม่คิดว่าเป็นการบีบนะครับแต่ว่าเรามาทำตามหน้าที่ของเราทำได้ดีที่สุดนะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ประธานกกต.นะครับส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM
6: และพบ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคมก็ได้สั่งการไปแล้วว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเราต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นอยู่ไหมและต้องเอามาแก้ไขแล้วก็ย้ำให้เป็นฝ่ายทำงานเชิงรุกครับนี่นายกจี้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนหลังมีผู้เสียชีวิต3รายในขณะมาอุทธรณ์คือ3รายที่เสียชีวิตกรณีที่เดินทางมาขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นนะครับมีอยู่รายหนึ่งเสียชีวิตในขณะที่เข้าคิวอยู่ที่ธนาคารเกิดอาการวูบหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตเลยครับอีก2รายเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบอุบัติเหตุครับเสียชีวิตครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปที่สวนนงนุชครับประชุม 2-3 วงเลยนะครับมีวงหนึ่งก็คือมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทางตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและก็นอกจากชลบุรีแล้วมีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับมารับฟังนายกนายกเนี่ยได้กำชับให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ยังยืนยันว่าจะเป็นแบ็คให้ไม่ต้องเกรงกลัวนะจะให้กำลังใจฉะนั้นนายกใช้คำว่าสัญญาลูกผู้ชายด้วยนะครับว่าจะให้กำลังใจไม่ให้ใครมาติดต่อขอล้มคดีขอกันเนี่ยไม่มีฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
2: รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามในทุกรูปแบบนะครับไม่เคยมีใครได้รับโทรศัพท์ลึกลับไม่เคยมีใครถูกถามว่ารู้ไหมว่าคนที่ท่านจับอยู่เป็นใครเดี๋ยวนี้โลกความจำเสื่อมหายไปหมดแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนถ้าภาษาวัยรุ่นอย่างพวกเราก็คือสุดซอยถ้าเราปล่อยให้คนที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายลอยนวลหรือสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการทำโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายบนหัวของพวกเราซึ่งเราไม่ยอมเด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่เอามือลูบหัวนะครับต้องถือว่าเขาเอาเท้าลูบหัวเรานึกสภาพว่าถ้าคนเอาเท้าลูบศีรษะเราเนี่ยเราจะตอบสนองอย่างไรผมให้คำยืนยันครับว่าในเขตความรับผิดชอบของท่านจะไม่มีเหตุใดสิ่งใดที่จะทำให้หน้าที่การงานของท่านตำแหน่งของท่านสถานะของท่านจะได้รับผลกระทบได้ถ้าจะทำให้ได้รับผลกระทบก็คือกระทบให้สูงขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นี่คือสัญญาลูกผู้ชายต่อกันผมให้คำยืนยันกับท่านได้เลยนะครับผมก็จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอำนาจที่ผมมีอยู่ก็ไม่มีใครที่จะมาทำให้ผมเปลี่ยนใจหรือว่ายอมที่จะยืดหยุ่นการกระทำอันเลวร้ายเช่นนี้ในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้เป็นอันขาดผมไม่มีวันยอมครับคนที่รู้จักผมดีพอจะต้องทราบคนนั้นคนนี้เดี๋ยวพูดให้ได้โอ้ยที่หนูเดี๋ยวผมโทรคุยไม่มีครับเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจทั้งนั้นครับไม่มีครับผมไม่คุยกับคนพวกนี้ไม่ว่าจะสนิทขนาดไหนเราต้องกล้าพูดนะครับและผมกล้าครับ ท่านก็เหมือนกันมันติดตัวเราไปเปื้อนขี้เถ้าเราด้วยนะท่านลอยอังคารไปเนี่ยคนก็บอกดูสิเนี่ยบ้านเมืองมันชิบหายมาตรงนี้ไม่ไหวนะท่านไม่สามารถเราไปลงทะเลด้วยตราบาปที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของเราได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นศูนย์แต่ต้องทำให้มันลดลงโดยมีนัยยะสำคัญ
1: นายกรัฐมนตรีให้นโยบายกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับอีกวงหนึ่งที่สวนนงนุชเมื่อวานคือเขาจัดกันหลายวงนะครับสวนนงนุชนี่มีศูนย์การประชุมนานาชาติด้วยนะครับอีกวงหนึ่งก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องจัดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับนายกก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องควบคู่กันไปตอนหนึ่งบอกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายภาครัฐสนับสนุนการกำหนดนโยบายพื้นฐานของข้อมูลสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนกับนักลงทุนทีนี้ก็พูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์แนวคิดGreen Bridgeเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกครับมีข่าวเรื่องทุนจีนนอมินีจีนในเดลี่นิวส์เขาพาดหัวว่าล้างบางนอมินีจีนฮุบบ้านหรูใช้คนไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อ33หลังรวม 1,275 ล้านบาทเมื่อวานเนี่ยทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปอสนี่ครับเขาแถลงปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีครับคือนี่เป็นบ้านที่อยู่ในกรุงเทพนี้นะครับไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเป็นบ้านหรูที่อยู่ถนนพัฒนาการและก็ถนนกรุงเทพกรีฑาครับวิธีการก็คือมีนายทุนชาวจีนชื่อนายฮาวเติ้งมาให้คนไทยสองคนเป็นแม่ลูกกันชื่อปิยนุชกับนางสาคอนไปตั้งบริษัทขึ้นมาตั้งบริษัทแรกก่อนทีนี้เวลาผ่านไปไม่นานตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งหมด33บริษัทครับตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อที่จะไปซื้อบ้านหรูเหล่านี้ไงครับซื้อบ้านหรูเหล่านี้เต้าฮาวเติ้งร่วมกับปิยนุชกับนางสาคอนจดทะเบียนบริษัทลักษณะอำพราง33บริษัทจากนั้นก็ได้ใช้บริษัทเหล่านี้ซื้อบ้านพักหรูจำนวน33หลังใน3โครงการครับบนถนนพัฒนาการและก็กรุงเทพกรีฑาครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนอมินีของชาวจีนครับในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาพาดหัวใหญ่เรื่องเกี่ยวกับโครงการแรนบิชแต่ว่าเป็นแบบนี้ครับเดินหน้ามิสซิ่งลิงก์รัฐบาลเปลี่ยนชื่อแรนบิช อันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการได้ทันทีโดยเฉพาะการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงการโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์หรือว่า missing link ทั้งระบบรางระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าการลงทุนของประเทศในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางถนนทางรางทางทะเลทางอากาศเพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันก็คือการเติมเต็ม missing link ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้เชื่อมจีนสปป.ลาวมาเลเซียและสิงคโปร์บอกว่าในการหารือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเนี่ยนายกได้กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องไปยังเมืองโม่หันของจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟฟ้าของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าสินค้าและเสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศต่อกันครับอันนี้เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งพับไปก่อนแต่ว่าจะมาใช้missing link แทนนะครับมีข่าวเรื่องของบังมัดครับบังมัดคลองเตยที่ไปลงมือตบคุณสันทนะประยูรรัตน์ที่ลานจอดรถของสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทนั่นนะครับปรากฏว่ามีการฟ้องร้องกันสุดท้ายเนี่ยบังมัดคลองเตยถูกศาลสั่งปรับ 5,000 บาทครับไม่มีโทษจำนะครับก็เป็นคดีทำร้ายร่างกายกันเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
3: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปอย่างที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
4: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความชัดเจนของการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีการพิจารณาจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ว่าเดิมผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์